0: เราจะเปิดไปเจอในหนังสือหรือว่าในสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นพยัญชนะไทยนะคะและบางครั้งเราก็จะพบเห็นตัวเลขไทยปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นตัวเลขและพยัญชนะไทยมีความสำคัญกับเรามากเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กๆมาทบทวนนะคะในเรื่องพยัญชนะและตัวเลขไทยนะคะบทเรียนของเราก็คือพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหากเด็กๆเรียนรู้ในรายวิชานี้จบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะไทย44ตัวรวมทั้งเขียนพยัญชนะไทย44ตัวบอกตัวเลขไทยเขียนตัวเลขไทยได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกนะคะเราจะทำกิจกรรมที่ว่ากิจกรรมทบทวนชวนจำเดี๋ยวครูแหม่มจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนในเรื่องของพยัญชนะก่อนอื่นเด็กๆลองตอบครูแหม่มสิคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆต้นทางสามารถตอบได้และเด็กๆปลายทางสามารถตอบคุณครูที่อยู่ในห้องได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวเก่งมากเลยค่ะนี่เลยนี่ก็คือหน้าตาของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านฝึกออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามครูแหม่มนะคะแล้วก็สังเกตตัวพยัญชนะนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีการเขียนอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกค่ะก
1: อ
0: มีเด็กๆคนไหนเรียกตัวนี้ว่ากอไก่บ้างคะมันคือตัวกอไก่นะคะเด็กๆแต่ว่าเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยเราจะออกเสียงว่ากอเด็กๆออกเสียงค่ะกอ
1: ก
0: อข
1: อ
0: ขอ
1: เ
0: ด็กๆสังเกตไหมคะว่านอกจากตัวขอไข่ที่ออกเสียงขอแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่ออกเสียงขอคือตัวอะไรคะเด็ก
1: ๆขอขวด
0: ขอขวดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคอ
1: ค
0: อ
1: ค
0: อคอง
1: อง จ
0: อเอาละค่ะเด็กๆได้อ่านตามครูแหม่มไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆอ่านเองได้ไหมคะใครคิดว่าตัวเองสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยที่เหลือได้บ้างเชื่อว่าเด็กๆมีความสามารถนะคะแล้วก็เราได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้เด็กๆอ่านเองนะคะเริ่มที่ตัวนี้ค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
1: ช
0: อชิงต้องออกเสียงว่า
1: ช
0: อเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ชอ
0: ตัวนี้คือตัวชอเชอเราจะต้องออกเสียงว่าชอได้ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: ช

ตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆอยู่ก่อนเด็กๆปลายทางนะคะสังเกตด้วยว่าตัวเองเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่นะคะตัวนี้คือตัวทอทหารเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่าทอเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะทอเก่งมากๆค่ะ

0: ี่คือตัวอะไรคะเด็กๆคอสำเภาออเสียงว่า
1: คอรอ
0: เอาละค่ะเด็กๆหยุดที่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้คือตัวรอเรือรอเรือเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่าร อรอเด็กๆก็จะต้องกระดกริ้นหรือว่ารัวริ้นด้วยนะคะเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะรอ

0: ่ะเด็กๆเราได้ทบทวนในเรื่องของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทดสอบเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงพยัญชนะที่ครูแหม่มชี้ตอนนี้เรารู้จักเลขที่กันหรือยังคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะรู้เลขที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะครูแม่มขอเลขที่ของเด็กปลายทางด้วยนะคะขอเลขที่6ค่ะห้องนี้ใครเลขที่6เอ่ยยกมือสูงๆค่ะเวลายกมือเราจะยกมือแบบนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆปลายทางรู้จักค่ะชื่ออะไรคะหยิบไมค์ตอบได้เลยค่ะชื่อเด็กชาย
1: ชื่อกุลครับ
0: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
1: เด็กชายชายกรแก้ว
0: เด็กชายชายกรชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: กุลครับ
0: น้องกุลน้องกุลน้องกุลพร้อมที่จะตอบคำถามครูแหม่มไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางเลขที่6พร้อมที่จะตอบคำถามครูแหม่มหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพยัญชนะที่น้องจะต้องตอบคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรคะ
1: ทอ
0: ตัวอะไรคะ
1: ทอ
0: ตัวนี้คือตัวถอถุงถอถุงเพราะฉะนั้นเวลาเราออกเสียงเราจะต้องออกเสียงว่า
1: ถอ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องกุลนะคะแล้วก็ปรบมือให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะขออีกหนึ่งตัวค่ะขอผู้หญิงบ้าง1ตัว1พยัญชนะผู้หญิงเตรียมตัวนะคะรอลุ้นนะคะครูแม่มขอเลขที่20ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคนไหนที่เลข20เก่งมากค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าชื่ออะไร
2: ชื่อเด็กหญิงดาเนียนาวิกาพันธ์ค่ะ
0: เด็กหญิงดาเนียนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะตอบคำถามของครูแม่มแล้วนะคะพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรตัวนี้ค่ะ
1: สอ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ดาเนียและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้ทบทวนในเรื่องของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก1กิจกรรมนะคะที่ครูแหม่มเตรียมไว้มาดูกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะมีชื่อว่ากิจกรรมตอบให้ดีมีรางวัล นี่ตอบให้ดีมีรางวัลมีรางวัลแบบไหนใครตอบได้ให้เด็กๆยกมือตอบแล้วครูแหม่มจะผายมือไปใครตอบได้รับรางวัลท้ายชั่วโมงรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมอ้อนขอรางวัลจากคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามแรกพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวมีกี่ตัวอะไรบ้างเอามือจับหูก่อนค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเพื่อความยุติธรรม1 2ยังค่ะ 2.5 1 2 3ดาเนียค่ะพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้าง
2: กไก่กับทอธงค่ะ
0: มีกี่ตัวคะ
2: 2ตัวค่ะ
0: 2ตัวเก่งมากค่ะมี2ตัวได้แก่ตัวกและตัวทอปรบมือให้ดาเนียลและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะข้อที่2พยัญชนะที่มีหัว2ชั้นมีกี่ตัวอะไรบ้างหัว2ชั้นคือหัวที่เขียนเราเขียนหัวอยู่ด้านบนส่วนที่1ใช่ไหมคะแล้วก็มีโค้งหลังคาขึ้นไปอีกนี่โค้งหลังคายังไม่มีหัวแตกหรือว่าอะไรนะคะเด็กๆลองดูสิคะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวหัว2ชั้นมีกี่ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องที่อยู่ด้านหลังค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักด้วยค่ะพยัญชนะที่มีหัว2ชั้นมีกี่ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างเด็กหญิงธัญรัตน์ยกมือก่อนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ตอบได้เลยค่ะมีกี่ตัวคะ
3: มีขอไข่กับชอช้างค่ะ
0: ขอไข่กับชอช้างมีกี่ตัวคะ2ตัวเป็นคำตอบ

0: ตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เด็กหญิงธัญรัตน์นะคะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยต่อไปค่ะเด็กๆคำถามสุดท้ายแล้วใครจะได้รางวัลไปนะคะพยัญชนะที่มีหัวหยักหรือหัวแตกมีกี่ตัวอะไรบ้างหัวหยักหรือหัวแตกก็คือจะมีโค้ง2ชั้นขึ้นไปหัว2ชั้นขึ้นไปแล้วก็หัวแตกตรงกลางนะคะหัวแตกหรือว่าหัวหยักมีกี่ตัวอะไรบ้างใครตอบได้บ้างคะเอาละค่ะจับหูค่ะเด็กๆจับหูเด็กๆประทางจับหูด้วยนะคะ1 2 3น้องคนนี้ค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางรู้จักหน่อยค่ะ
1: กมลรัตน์โสธนค
0: ่
1: ะ
0: เด็กหญิงกมลรัตน์พยัญชนะที่มีหัวหยักหรือหัวแตกมีกี่ตัวคะ
1: ขอไข่กับขอขวด
0: ขอไข่กับขอขวดแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบขอไข่ไปแล้วนะคะหนึ่งตัวคือขอขวดใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าขอขวดใช่พยัญชนะที่มีหัวหยักหรือหัวแตกไหมคะเด็กๆปลายทางคิดว่าขอขวดเป็นพยัญชนะที่มีหัวหยักหรือว่าหัวแตกไหมคะถูกต้องค่ะพยัญชนะที่มีหัวหยักหรือว่าหัวแตกนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวขอเด็กๆเอาเสียงค่ะขอ
2: ขอ
0: ซ
2: อ
0: ค
2: อ
0: และสุดท้ายตัวนี้คือตัว
2: อ
0: ตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรคะทอหรือว่าตัวทอมนโทใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมทบทวนกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมเสียงที่ใช่เสียงที่ใช่ของครูแหม่มนะคะขอให้เด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะและเด็กๆปลายทางหยิบใบกิจกรรมนะคะที่ครูแหม่มได้ใส่ไว้ในตะกร้านะคะออกมาเลยค่ะเด็กๆหยิบออกมาได้เลยนะคะเราจะมาทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกันเป็นคู่กันค่ะเด็กๆ2คนแบบนี้นะคะอันนี้ให้เพื่อนนะคะเด็กๆปลายทางเตรียมดินสอขึ้นมาด้วยนะคะนี่เป็นคู่แบบนี้ค่ะคนไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณแม่คอยให้กำลังใจนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะถ้าครูแมมพูดพยัญชนะตัวไหนออกเสียงพยัญชนะตัวไหนให้เด็กๆวงกลมที่พยัญชนะตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาพยัญชนะไทยที่ออกเสียงเดียวกับพยัญชนะที่ครูแมมยกตัวอย่างนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งยิ้มหวานให้ครูแหม่มหน่อยค่ะนี่น่ารักกันหมดเลยนะคะเอาละค่ะพยัญชนะตัวแรกค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวงกลมไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยพยัญชนะตัวแรกของเรานะคะก็คือตัวกอค่ะเด็กๆเด็กๆวงกลมไปที่ตัวกอนะคะกอกอไก่ถ้าเด็กๆคิดว่ามีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงกอให้ยกมือตอบหรือเด็กๆคิดว่าไม่มีเลยค่ะครูแหม่มก็สามารถยกมือตอบขึ้นได้เอาละค่ะมีไหมคะเด็กๆมีไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะไม่มีออกเสียงกอมีอยู่ตัวเดียวคือกอไก่เด็กๆวงกลมด้วยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่ตัวที่2คือตัวอะไรคะ
3: ขอ
0: เด็กๆวงกลมที่ตัวขอค่ะมีตัวไหนพยัญชนะตัวไหนนอกจากตัวขอไข่ที่เอาเสียงขอขอขวดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวงกลมที่ขอขวดค่ะเด็กๆต้องช่วยกันหาต้องช่วยกันยกมือนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวคอคอควายตัวคอคอควายมีตัวไหนที่ออกเสียงคออีกคะ
3: คอค
0: นอะไรนะคะ
3: ค
0: อคนหมดหรือยังคะ
3: คอระฆัง
0: คอระฆังหมดหรือยังคะ
3: คอ
0: คอควายนี่ไงลูกเราวงกลมไปแล้วคอควายคอคนและคอระฆังเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวงกลมได้เลยเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะจะได้ทดสอบความเข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจว่าพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปตัวอะไรคะ

0: เราอยู่ที่ตัวอะไรเอ่ยตอนนี้ตัวงอมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงงอไหมคะไม่มีแล้วเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัว
1: จ
0: อมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงจอไหมคะ
1: ไม่
0: มีไหมลูก
1: ไม
0: ่มีแล้วเก่งมากๆค่ะไม่มีแล้วนะคะต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวตัว
1: ฉ
0: อตัวฉอตัวฉอมีไหมคะที่ออกเสียงฉอไม่มีแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปตัวนี้คือตัวอะไรคะฉอมีตัวไหนที่ออกเสียงฉอไหมคะมีไหมเอ่ยออกเสียงฉอฉออะไรคะฉออะไรชอกระเชอไม่มีต้องเป็นตัวอะไรคะ
1: ชอ
0: เชอถูกต้องค่ะดาเนียชอเชอเด็กๆวงกลมที่ตัวชอเชอค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะตัวซอมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงซอไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีถูกต้องค่ะมีไหมคะซอสอโซ่เด็กๆน้องตอบคำว่าอะไรลูกสอเสือเสียงซอกับเสียงสอเสียงเดียวกันไหมคะไม่เหมือนเด็กๆระวังโดนหลอกนะคะเสียงอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นคนละเสียงนะคะเสียงซอไม่มีนะคะต่อไปตัวยอเสียงยอมีตัวไหนนอกจากตัวยอหญิงที่ออกเสียงยอบ้างตัวอะไรคะยอยักษ์เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวงกลมที่ยอยักษ์ได้เลยค่ะต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรดอชดาออกเสียงว่า
1: ด
0: อมีตัวไหนที่ออกเสียงดอนอกจากตัวดอชดาคะ
1: ดอเด
0: ็
1: ก
0: ดอเด็กเก่งมากๆวงกลมได้เลยค่ะดอเด็กอยู่ไหนเอ่ยดอเด็กดอเด็กต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวตอปะตักเด็กๆวงกลมที่ตอปะตักค่ะตอปะตักออกเสียงตอมีพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงตอคะนี่เลย
1: ตอเต
0: ่
1: า
0: ตอเต่าเก่งมากๆเลยค่ะตอเต่าต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะถอฐานออกเสียงว่าถอมีพยัญชนะตัวไหนออกเสียงถอไหมคะมันอาจจะเสียงใกล้เคียงกันเด็กๆต้องลองออกเสียงด้วยตัวเองก่อนนะคะถอฐานคู่กับ
1: ถอถ
0: ุงเก่งมากๆค่ะออกเสียงเดียวกันนะคะวงกลมที่ถอถุงค่ะต่อไปตัวนี้คือตัวอะไรคะทอมนโทออกเสียงว่า
1: ท
0: อออกเสียงว่าทอพยัญชนะตัวไหนที่ออกเสียงทออีกคะอ่ะคนนี้ค่ะ
2: ทอทหาร
0: นอกจากก่อนทอทหารมีตัวอะไรคะเด็กๆลองมองที่หน้าจอสิคะทอพุทธเท่ามีตัวอะไรอีกคะ
2: ท
0: อธงเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ตัว
2: น
0: อนเนนออกเสียงว่าน อมีตัวไหนที่ออกเสียงนออีกคะอ่ะกลุ่มนี้บ้างไรวิทย
3: ์นอหน
0: ูเก่งมากค่ะนอนเนนคู่กับนอหนูต่อไปค่ะตัวนี้ตัวบอบอใบไม้มีตัวไหนออกเสียงบอไหมคะไม่มีแล้วเก่งมากๆค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะเด็กตัวปอมีตัวไหนออกเสียงปอไหมคะไม่มีเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะอย่าให้คุณครูต้องเฉลยอยู่คนเดียวนะคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ออกเสียงว่าพอมีตัวไหนที่ออกเสียงพอไหมคะ
2: ไม่มี
0: แล้วนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะเด็ก
2: ๆ
0: ฟอฝาออกเสียงฝอมีตัวไหนที่ออกเสียงฝอไหมคะ
2: ไม่มี
0: แล้วนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะตัวพอ

0: ตัวไหนที่ออกเสียงพอเหมือนพอพานไหมคะมีไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มียังไม่ถูกค่ะเสียงพออะคนนี้บ้างค่ะ
1: พอสำเภา
0: พอสำเภาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวงกลมที่พอสำเภาได้เลยเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ตัวฟอมีตัวไหนออกเสียงฟอไหมคะ

0: ตัวไหนออกเสียงมอไหมคะไม่มีเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวรอเด็กๆปลายทางอย่าลืมฝึกออกเสียงตัวรอเรือนะคะเวลาเราฝึกออกเสียงเราจะออกเสียงฝึกอย่างนี้ค่ะเด็กๆรอนะคะรอมีตัวไหนไหมคะรอเด็กๆปลายทางลองสังเกตเด็กๆลองออกเสียงรอเด็กๆทุกคนลองออกเสียงรอค่ะ
1: ร
0: อสังเกตไหมคะว่าครูแหม่มรัวลิ้นหรือว่ากระดกแต่ถ้าเป็นลอที่เป็นลอลิงเสียงอาจจะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าคนละเสียงนะคะเพราะฉะนั้นลอลิงใช่หรือยังคะยังไม่ใช่นะคะเสียงรอมีแค่เสียงเดียวต่อไปลอมีเสียงลอไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: คร
0: ับ ตัวอะไรคะตัวอะไรลูกลอจุฬาเก่งมากปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยค่ะนี่ลอจุฬาเด็กๆวงกลมที่ลอจุฬาได้เลยต่อไปวอค่ะเด็กๆวอมีไหมคะเอาเสียงวอไม่มีแล้วค่ะต่อไปสอค่ะเด็กๆสอมีมากกว่าหนึ่งส
2: อส
0: อเสือดาเนียสออะไรคะ
2: ส
0: อสอสาราที่เราวงกลมอยู่ไงคะสออีกหนึ่งส
2: อ
0: สอสาราสอฤาษีและสุดท้าย
2: สอเส
0: ือสอเสือถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ออกเสียงว่า
2: ห
0: อมีตัวไหนออกเสียงหอไหมคะ
2: ไม
0: ่มีแล้วเก่งมากๆค่ะต่อไปออกเสียงออ่ามีตัวไหนที่ออกเสียงอไหมคะไม่มีแล้วและสุดท้ายพยัญชนะตัวสุดท้ายของเราออกเสียงว่า
2: ห
0: อมีตัวไหนที่ออกเสียงหอไหมคะไม่มีแล้วเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมเสียงที่ใช่ของเรานะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆน่าจะได้ทบทวนเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเป็นกิจกรรมอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมตามหาคู่รู้จักตัวเลขแสดงว่าเขาจะมาเดี่ยวๆได้ไหมคะเด็กๆมาคนเดียวเหงาเปล่าเปลี่ยวได้ไหมคะไม่ได้เอาละค่ะเด็กๆนำใบกิจกรรมของเรานะคะใส่ไว้ที่ตะกร้าเหมือนเดิมได้เลยค่ะในกิจกรรมตามหาคู่รู้จักตัวเลขนะคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมที่หน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่าทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูแหม่มได้เลยเด็กๆที่อยู่ในห้องคะปรบมือ1ครั้งค่ะ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใครยังเห็นฟันอยู่นะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมตามหาคู่รู้จักตัวเลขนะคะครูแหม่มจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนอย่าเพิ่งออกมาค่ะเด็กๆเด็กๆดูนะคะครูแหม่มมีอะไรให้เด็กๆดูอยู่ด้านบนอะไรที่อยู่ที่ขวดโหล
3: อ
0: ะไรที่อยู่ที่ขวดโหลคะตอนนี้ครูแหม่มยังไม่ให้ยกมือไม่ใช่เหรอคะตอนนี้ครูแหม่มกำลังทำอะไรคะเด็กๆกำลังถามคำถามเด็กๆอยู่เด็กๆลองดูนะคะตัวเลขที่อยู่ที่ขวดโหลคือตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆลองดูสิแล้วตัวเลขที่อยู่บนขวดโหลนี้เราเรียกว่าตัวเลขอะไรคะฮินดูอาราบิกเก่งมากแต่เวลาที่เราเรียนภาษาไทยเวลาที่เราเขียนในแบบฝึกหรือว่าในสมุดในรายวิชาภาษาไทยเราจะต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆตัวเลขไทยเก่งมากซึ่งตัวเลขไทยเนี่ยครูแหม่มก็ได้นำมาไว้ในลูกกวาดที่อยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนมาจับคู่ตัวเลขไทยที่เป็นลูกกวาดนะคะแล้วนำไปติดที่บนขวดโหลให้สมบูรณ์นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1ขอตัวแทน2คนค่ะกิจกรรมนี้นะคะตัวแทนคนนี้ออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเดี๋ยวเราค่อยหาตัวแทนคนต่อไปได้ค่ะ2คนค่ะใครก็ได้ค่ะลูกกลุ่มที่2ตกลงกันไว้เลยนะคะใครจะออกมากลุ่มอื่นๆกลุ่มที่2 2คนค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3 2คนค่ะเด็กๆ ที่คุณแหม่มขอตัวแทนมาเด็กๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเลยที่ว่าตอนกิจกรรมนี้ในรายวิชานี้เราไม่ได้เป็น

ตัวแทนแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆในรายวิชาหน้าหรือว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเด็กๆค่อยออกมาเป็นตัวแทนนะคะอย่าน้อยใจนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่4ค่ะขอ2คนค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ขอ2คนค่ะนี่มาแล้วตัวแทนแล้วขอเสียงประมือให้ตัวแทนของเราด้วยค่ะให้เด็กๆ ดูตัวเลขไทยที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วให้เด็กๆเลือกนำไปติดให้สัมพันธ์กับตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะคะที่อยู่ด้านบนของขวดโหลนะคะเด็กๆที่อยู่ในห้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนออกมาแต่เรามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแทนของเพื่อนนะคะที่ออกมาว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องต้องรีบยกมือบอกครูแหม่มนะคะพร้อมไม่พร้อมเพื่อนๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนคนแรกค่ะตัวเลขแรกค่ะไปติดที่ขวดโหลได้เลยค่ะติดถึงไหมคะถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับเข้าไปนั่งได้เลยค่ะคนที่สองค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะอันนี้ต้องเป็นหมายเลขอะไรคะถูกต้องไหมคะใครคิดว่าถูกต้องยกมือปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะชยากรถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะตรงไหนเอ่ยหมายเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะหมายเลขนี้คือหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะเด็กๆหมายเลข6เพื่อนๆติดถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาประมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะหมายเลขนี้คือหมายเลข7ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เพื่อนค่ะหมายเลขนี้คือหมายเลข8ประมือให้เพื่อนค่ะและสุดท้ายนี่ไม่ต้องเลือกแล้วนะคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขนี้คือหมายเลข9ค่ะปรบมือให้ธัญรัตน์นะคะตัวแทนคนสุดท้ายของเรานะคะเอาละค่ะเด็กๆเราได้ทบทวนในเรื่องของพยัญชนะและตัวเลขไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางก็คือกิจกรรมในใบงานที่1เรื่องพยัญชนะไทยและใบงานที่2เรื่องตัวเลขไทยนะคะระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดนะคะในรายวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางหยิบขึ้นมาด้วยนะคะเล่มสีค่ะและให้เด็กๆเปิดไปที่ใบงานที่1นะคะใบงานที่1จะอยู่ที่หน้า2ค่ะเวลาเราดูเลขที่หน้านะคะให้เด็กๆดูตัวเลขด้านบนที่มุมกระดาษนะคะหน้าที่2ค่ะเด็กๆจะเห็นใบงานพยัญชนะนะคะก็คือใบงานที่1ต่อไปใบงานที่2นะคะก็คือใบงานตัวเลขไทยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะเขียนเด็กๆต้องรู้จักบรรทัด5เส้นก่อนเอาล่ะค่ะเด็กๆหันมามองครูแหม่มค่ะหันมามองครูแหม่มค่ะเด็กๆ ดูนะคะบรรทัด5เส้นเส้นด้านบนเราจะเรียกว่าเส้นหลักเส้นด้านล่างเราจะเรียกว่าเส้นฐานซึ่งบรรทัด5เส้นนี้จะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนด้านบนสุดเราจะเรียกว่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4เวลาเราเขียนหรือว่าคั้นลายมือเนี่ยเราก็จะเขียนไปตามเส้นบางตัวบางพยัญชนะนะคะหัวอาจจะอยู่ส่วนที่1บางตัวหัวอาจจะอยู่ส่วนที่2บางตัวหัวจะอยู่ส่วนที่4นะคะเด็กๆ ก็จะต้องเขียนและคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักด้วยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมนะคะในใบงานที่1ได้เลย

0: เลยค่ะค่อยๆเขียนทีละตัวนะคะซึ่งในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะสาธิตวิธีการเขียนนะคะให้กับเด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆสามารถเขียนลงในใบงานได้เลยค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆพยัญชนะไทยของเราตัวแรกก็คือตัวกอใช่ไหมคะตัวกอของเรานะคะเราจะเริ่มที่เส้นฐานด้านล่างนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเลยกอไก่เป็นพยัญชนะที่ไม่มีหัวทำโค้งปากไก่ที่ส่วนที่หนึ่งนะคะแบบนี้คือตัวกอนะคะเด็กๆ เขียนได้เลยค่ะต่อไปนะคะตัวที่สองหรือพยัญชนะที่มีหัวสองชั้นก็คือตัวขอเราจะเขียนหัวที่ส่วนที่1 นะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็โค้งไปแบบนี้นะคะหัวจะอยู่ส่วนที่1และหลังคาขอไข่ของเราก็จะอยู่ส่วนที่1 นะคะต่อไปค่ะเด็กๆพยัญชนะที่มีหัวอยู่ส่วนที่2บ้างหัวอยู่ส่วนที่2คือส่วนนี้เด็กๆคิดว่ามีตัวอะไรบ้าง
1: ขอขวด
0: ขอขวดมีตัวอะไรบ้างคะขอขวดดูตัวคอควายของครูแหม่มนะคะนี่เวลาเราเขียนคอควายหัวจะอยู่ส่วนที่2แบบนี้นี่คือตัวคอควายเวลาเด็กๆเขียนลงในแบบฝึกหัดของเราเด็กๆต้องเขียนเรียงตามพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวให้ถูกนะคะเป็นการทบทวนต่อไปตัวจอจานบ้างหัวอยู่ส่วนที่2นี่จอจานของครูแหม่มนะคะต่อไปค่ะหัวอยู่ส่วนที่2มีตัวอะไรอีกคะเด็กๆมีอะไรบ้างนะที่หัวอยู่ส่วนที่2ออ่างเด็กๆคะออ่างเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าตัวอื่นเพราะด้านล่างของเขาจะโค้งมนแบบนี้นี่คือตัวออ่างออ่างนะคะเด็กๆต่อไปหัวอยู่ส่วนที่1บ้างมีตัวอะไรบ้างคะหัวอยู่ส่วนที่1อยู่ด้านบนสุดเลยบอใบไม้ปอปลาบอใบไม้นี่บอใบไม้นะคะต่อไปถ้าเป็นปอปลาเราก็จะทำเส้นหางขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าหางเนี่ยจะต้องไม่เกิน2ส่วนของด้านบนนะคะเด็กๆนี่ต่อไปค่ะเด็กๆยอยักษ์บ้างยอยักษ์นะคะยอยักษ์เราจะเขียนแบบนี้หัวอยู่ส่วนที่1โค้งอยู่ส่วนที่2ตรงกลางนะคะนี่ยอยักษ์ต่อไปหัวอยู่ส่วนที่4ด้านล่างมีตัวอะไรบ้างคะหัวอยู่ส่วนที่4ด้านล่างใครตอบดีมีรางวัล
1: มอม้าค่ะ
0: มอม้าหัวอยู่ส่วนไหนคะมอม้าเวลาเริ่มต้นเราจะเขียนหัวเริ่มที่ไหนคะหัวส่วนที่1
1: รอ
0: เรือสอเสือวอแหวนดูนะคะรอเรือสอเสือวอแหวนนี่รอเรือสอเสือวอแหวนเอาละค่ะนี่คือพยัญชนะไทยของเรานะคะระหว่างนี้เด็กๆก็เขียนนะคะคัดลายมือลงในใบงานของตนเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆ ดูตัวเลขไทยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขียนอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆเขียนพยัญชนะไทยได้เลยค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเขียนถึงไหนแล้วคะเวลาเราเขียนใช่ไหมคะเด็กๆในคำสั่งของเราในคำชี้แจงของเราให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเนี่ยเขียน

ในใบงานใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้สวยงามตั้งใจนะคะเด็กๆคะครูแหม่มว่าต้องมีเด็กๆบางคนเข้าใจผิดแน่เลยเด็กๆดูนะคะครูแหม่มให้เขียนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแบบนี้นะคะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะที่ครูแหม่มเขียนก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะนี่ค่ะเด็กๆที่เพื่อนเขียนนะคะก็คือเขียนกอกายตรงจุดที่ครูแหม่มมีภาพดินสอไว้นะคะก็คือ1ตัวต่อไปตัวขอไข่ต่อไปตัวขอขวดไล่ไปอย่างนี้นะคะให้เสร็จสิ้นทั้ง44ตัวนะคะเด็กๆนี่บางคนเขียนผิดไม่เป็นไรค่ะลบใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเขียนใหม่นะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้หนูลบใหม่นะคะแล้วเขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดนะคะอันนี้ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะพยัญชนะไทย4กไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนไล่ไปแบบนี้นะคะ

เด็กๆคะเวลาเขียนตัวดอชดากับตัวตอปตักที่มีหางลงมาด้านล่างใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องเขียนลงมาให้ถึงเส้นฐานด้านล่างแล้วก็ลงมาอีกนะคะแล้วก็ค่อยตวัดหางเข้าไปนะคะอันนี้ลบออกค่ะอันนี้ผิดค่ะ

สำหรับตัวเลขไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูแหม่มจะเขียนตัวอย่างของตัวเลขไทยในใบงานที่2นะคะหน้าที่3ให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเลข0นะคะตัวแรกเลข0เวลาเราเขียนตัวเลขไทยนะคะเราจะใช้เพียงแค่3ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4นะคะเริ่มที่เลข0ก่อนเลยนี่คือเลข0นะคะต่อไปเลข1ค่ะเลข1นะคะเลข2เลข3เวลาเขียนเลข3หยักตรงกลางของเลข3จะต้องมาอยู่ที่เส้นฐานนะคะเด็กๆนี่เลข3เลข4นี่เลข4ของครูแมพนะคะต่อไปเลข5ค่ะนี่เลข5ต่อไปเลข6นะคะเลข6ต่อไปเลข7ค่ะเลข7เนี่ยจะเขียนแตกต่างจากเลข3นะคะก็คือหยักของเขาจะไม่ลงมาถึงเส้นฐานเลข8และสุดท้ายเลข9ตัวเลขทั้ง10ตัวนะคะตัวเลขไทยนะคะเด็กๆค่อยๆคัดนะคะขอแบบลายมือลายมือที่บ่งบอกถึงตัวเรานะคะถ้าใครมาเห็นถ้าลายมือสวยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะมีแต่คนชมเรานะคะเด็กๆเขียนให้สวยเต็มสุดความสามารถที่เรามีนะคะสู้ๆนะคะทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กปลายทางเลยนะคะค่อยๆเขียนไม่ต้องรีบนะคะเขียนแบบด้วยความตั้งใจนะคะ

เวลาจับดินสอนะคะครูขอยืมดินสอหน่อยค่ะเวลาจับดินสอนะคะเด็กๆต้องจับแบบนี้นะคะ2มือแบบนี้นะคะอีก3มือนำมารองแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตวิธีการจับดินสอของตัวเองด้วยนะคะว่าจับดินสอถูกต้องหรือเปล่าบางคนอาจจะจับดินสอยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆปรับไปบางคนบอกครูแหม่มว่าครูแหม่มคะหนูจับดินสอแบบที่ครูแหม่มจับเนี่ยเขียนไม่ถนัดเขียนไม่สวยเลยค่ะไม่เป็นไรเราจับให้ถูกก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับวิธีการที่เราเขียนไปนะคะเด็กๆจับแบบนี้ค่ะน้องจับแบบนี้

3มือไว้ข้างล่างค่ะ3นิ้วไว้ข้างล่างถูกต้องค่ะน้องยังจับดินสอผิดอยู่ค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะใช่มีเพื่อนเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆออ่างกับฮอนกฮูกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแหม่มเขียนตัวอย่างไปนะคะเด็กๆอย่าลืมตรงช่วงท้ายด้านล่างของเขานะคะจะมีลักษณะโค้งมนแบบนี้นะคะไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกับตัวอื่นๆเช่นตัวขอไข่หรือว่าตัวขอขวดนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตของตัวเองด้วยนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่าเขียนเสร็จแล้วหรอคะไหนครูแหม่มขอดูหน่อยค่ะ

ช่อช้างต้องเขียนแบบนี้เด็กๆอย่าลืมตัวขอไข่ขอขวดช่อช้างซอโซ่หัวจะอยู่ส่วนที่1พร้อมกับโค้งหลังคาก็ต้องอยู่ส่วนที่1นะคะช่อช้างแบบนี้ค่ะส่วนที่1มาแบบนี้เดี๋ยวแก้ไขนะคะตัวนี้ด้วยนะคะแล้ววิธีการสำคัญถ้าเด็กๆอยากให้การคั้นลายมือของตัวเองนะคะสวยงามดินสอเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้ลายมือเราสวยงามถ้าดินสอเราแหลมลายมือก็จะสวยตัวอักษรก็จะสวยนะคะแต่ว่าถ้าดินสอเด็กๆกุดเนี่ยก็อาจจะทำให้การคั้นลายมือของเรานะคะไม่สวยงามได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนในรายวิชาภาษาไทยหรือว่าเรียนวิชาอื่นๆนะคะเด็กๆอย่าลืมเหลาดินสอให้แหลมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้แก้ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยค่ะหัวจะอยู่ช่องแรกนะคะยืมเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าค่ะเอาละค่ะเด็กๆมีคนไหนที่เสร็จแล้วบ้างคะเสร็จแล้วกี่คนไหนยกตัวอย่างให้คุณแหม่มดูสิคะเวลาเด็กๆจะยกมือใช่ไหมคะไม่ต้องอายเราต้องมีความมั่นใจใช่ไหมคะเวลายกมือยกให้สุดแขนแบบนี้เลยไหนใครเสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอเดินไปดูหน่อยนะคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าตัวเลขเสร็จแล้วด้วยตัวอ่างกับตัวฮอนงฮู้ตรงด้านท้ายด้านล่างจะโค้งค่ะเป็นมนแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวชอช้างซอโซ่ขอไข่ด้านล่างจะตรงแบบนี้ค่ะเด็กๆลายมือยังไม่สวยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้เขียนให้ถูกต้องตามหลักนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกกันไปค่ะอันนี้เดี๋ยวลบแก้ตัวนี้ก่อนนะคะมีเด็กปลายทางคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างคะยกมือให้คุณครูในห้องดูได้เลยนะคะคุณครูจะได้เข้าไปตรวจนะคะแก้ไขเสร็จแล้วหรอคะเดี๋ยวคุณแม่เดินไปดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้ายังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำในชั่วโมงที่เราว่างนะคะหรือว่าทำเป็นการบ้านได้นะคะนี่นะคะเด็กๆเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะมาดูผลงานของครูแหม่มมาดูผลงานของครูแหม่มว่าเป็นอย่างไรนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆ

เด็กวางดินสอค่ะวางดินสอนะคะเดี๋ยวมาดูใบงานนะคะที่คุณแหม่มเขียนมานะคะนี่เวลาเราเขียนพยัญชนะไทยนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆดูไว้นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มจะนำพยัญชนะไทยที่คุณแหม่มเขียนนะคะติดลงไปในห้องของเด็กๆนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้นำไปเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะนี่คือตัวเลขนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนในเรื่องของพยัญชนะไทยไปแล้วพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44เด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวนะคะรวมทั้งตัวเลขไทยเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสระคงรูปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องสระคงรูปใบงานที่3เรื่องเขียนคำที่ประสมสระคงรูปใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของพยัญชนะและตัวเลขไทยนะคะขอฝากเด็กๆให้กลับไปทบทวนฝึกออกเสียงฝึกเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทยรวมทั้งวิชาอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แม่นหรือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของพยัญชนะไทยนะคะก็อาจจะมีปัญหาในการเรียนในรายวิชาภาษาไทยในคาบต่อๆไปรวมถึงวิชาอื่นด้วยเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นาทีบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ

0: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือแก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
4: wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างราก

0: ื่อขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือคุณครูแบงค์นั่นเองครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์นะครับขอนำเสนอเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่1นั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับในวันนี้เนี่ยคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั้งนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าวิดิทัศน์ที่คุณครูให้ดูไปนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆพร้อมกันไหมครับ
3: พร
2: ้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมวิดิทัศน์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มเล่นเลย

0: ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์เพื่อใช้ในการศึกษานะครับจากพิซซ่าเบย์นั่นเองนะครับดูจบกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับช่วยตอบคำถามกับคุณครูนะครับคำถามแรกถามว่าสถานที่ในวิดิทัศน์เป็นสถานที่ใดโอ้แสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยอยากตอบมากเลยใช่ไหมครับอ่ะถ้างั้นทุกคนในห้องตอบพร้อมกันว่าแสดงว่าสถานที่ในวิดิทัศน์คือถ้ำนั่นเองนะครับเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมครับโอ้เก่งมากเลยนะครับถูกต้องเลยนะครับสถานที่ในวิดิทัศน์นะครับก็คือถ้ำนั่นเองนะครับเอาล่ะไปต่อข้อต่อไปนะครับข้อที่2วิดิทัศน์นั้นนักเรียนสามารถมองเห็นอะไรได้บ้างครับโอ้อยากตอบกันหลายคนเลยอ่ะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งก่อนละกันขอตัวแทนหนึ่งคนครับ
1: แม่น้ำ
0: โอ้เห็นแม่น้ำอ่ะกลุ่มสองบ้างเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นก้อนห
0: ินมีก้อนหินกลุ่มสามบ้างลูกจักรพรรดิ
2: เห็นถ้ำครับ
0: เห็นถ้ำอ๋อถ้ำเราเจออยู่แล้วนะครับเด็กๆอ่ะมีคำตอบอื่นๆอีกไหมครับเดี๋ยวให้กลุ่ม5อ่ะตอบ5ลองสิ
3: ต้นไม้ครับ
0: อ๋อเห็นต้นไม้ด้วยนะครับเอาล่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับเพื่อนๆในห้องต้นทางอย่างไรบ้างครับก็น่าจะมีคำตอบที่ทั้งเหมือนและก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้ดูมานะครับในวิดิทัศน์ที่เป็นถ้ำเนี่ยเราก็จะเจอแม่น้ำเจอก้อนหินเจอต้นไม้ที่อยู่นอกถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ไปพบเจอถ้ำใช่ไหมครับลูกถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในถ้ำก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะครับมากกว่าที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาล่ะไปต่อข้อต่อไปครับข้อที่3นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเดินลึกเข้าไปในถ้ำนักเรียนจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้

0: หรือไม่อย่างไรอ่ะใครอยากตอบคำถามข้อนี้ครับให้กลุ่มหนึ่งนะครับตอบครับหยิบไมค์เลยเดี๋ยวครูทวนคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเดินลึกเข้าไปในถ้ำนักเรียนจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้หรือไม่อย่างไรตอบเลยครับ
1: ไม่เห็นค่ะเพราะว่ามืดค่ะ
0: อ๋อถ้าเรายิ่งเดินลึกเข้าไปในถ้ำเราก็น่าจะมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับเด็กๆคนอื่นมีความเห็นอื่นๆไหมครับเดี๋ยวให้สรุชาตอบสิหยิบไมค์เลยลูก
2: บางถ้ำก็สว่าง
0: อ๋อบางถ้ำก็อาจจะสว่างเนาะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับเพื่อนต้นทางอย่างไรครับโอ้ก็อาจจะมีทั้งเหมือนนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเดินลึกเข้าไปในถ้ำถ้าถ้ำเป็นถ้ำปิดนะครับมันก็อาจจะมืดเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอถ้ำที่มันสว่างมีรูลอดลงมาอะไรอย่างนี้เราก็สามารถมองเห็นแสงสว่างจากภายในถ้ำได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำไหนอยากใครอยากตอบข้อนี้ครับอ๋อนั่นแหละนี่นะครับหยิบไมค์ได้เลยลูกเดี๋ยวทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งต่างๆภายในถ้ำในข้อนี้เราต้องตอบเป็น2กรณีนะลูกกรณีที่เรามองเห็นก่อนเพราะเหตุใดลูกเพราะว่ามีอะไรเข้าไปในถ้ำครับ
1: อาจจะเป็นรูเล็กๆภายในถ้ำและก็มีแสงค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาจจะเป็นรูเล็กๆภายในถ้ำแล้วก็มีแสงเนี่ยสามารถเข้าไปได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วถ้ามองไม่เห็นล่ะลูกก็จะไม่มีรูเป็นถ้ำปิดสนิทเลยใช่ไหมเข้าไปนี่มืดตื้อๆมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างครับนะครับก็จะมีทั้งบอกว่ามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับก็นักเรียนลองยกตัวอย่างนะครับเหตุผลมาได้เลยนะครับเอาละเราจบจากคำถามนี้แล้วนะครับเรามาดูหาคำตอบจากกิจกรรมที่หนึ่งเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับในวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ให้นักเรียนสังเกตและบันทึกการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาคุณครูแบงค์ขอทบทวนก่อนว่าการสังเกตเนี่ยนะครับเราใช้อะไรในการสังเกตลูกมีคนอยากตอบอ่ะตอบเลยลูกมีใช้ตาในการสังเกตมีใช้อะไรบ้างครับกลุ่ม5
3: ในการแตะผนังถ้ำค่ะ
0: อ๋อใช้มือในการลองแตะผนังถ้ำกลุ่ม4ครับอ๋อใช้เท้าในการเดินมีคำตอบอื่นอีกไหมครับเมื่อกี้เหมือนกลุ่ม3ยกมือใช่ไหมชินภัทรหยิบไมค์เลยลูกลองตอบดูซิข้อนี้มีใช้อะไรอีกลูกใช้ตาใช้มือใช้เท้าใช้อะไรได้อีกครับ
3: จมูก
0: อ๋อใช้จมูกในการทำอะไรลูก
3: ดมกลิ่น
0: อ๋อใช้จมูกในการดมกลิ่นนะครับโอเคจริงๆแล้วการสังเกตนะครับที่ครูบอกไปนะครับการสังเกตก็คือเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นตาใช้หูจมูกปากแล้วก็การที่บอกว่าบันทึกการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเด็กคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรครับลูกไหนมีใครรู้ความหมายคำนี้ไหมคำว่าบันทึกการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมาหมายความว่าเป็นการที่เราแบบว่าสังเกตแล้วเราก็ต้องบันทึกสิ่งที่เราสังเกตนั้นอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีการเสริมข้อมูลอื่นๆเพิ่มขึ้นมาหมายความว่านักเรียนมองเห็นอะไรก็บอกครูอย่างนั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่1วันนี้ใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่3ให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับเปิดไปหน้าที่3นั่นเองครับเด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมขึ้นมาได้เลยนะครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่3ได้เลยโอเคครับ ในใบกิจกรรมในหน้าที่3นะครับจะมี

0: อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งแรกเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับข้อที่1นะครับกล่องทึบนะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้กล่องทึบนะครับที่มีสีดำนะครับแล้วก็ในข้อที่2วัตถุลับจำนวนกี่ชิ้นครับลูกจำนวน6ชิ้นแต่วัตถุลับเนี่ยเรารู้หรือยังว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็จะไม่ใช่วัตถุลับนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูที่วิธีทำในวันนี้นะครับเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะพานักเรียนอ่านนะคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านคุณครูจะอ่านนำนะครับให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกับชี้ไปด้วยนะเด็กๆเด็กๆจะได้เข้าใจวิธีการทำในวันนี้นั่นเองนะครับให้เด็กๆชี้ไปที่คำว่าวิธีทำก่อนเลยลูกชี้ไว้คำว่าวิธีทำแล้วเลื่อนนิ้วมาที่เลข1ได้เลยครับโอเคนะครับข้อที่1เดี๋ยวอ่านคุณครูอ่านนำนะครับนักเรียนอ่านตามนะครับสังเกตวัตถุลับที่อยู่ในกล่องทึบ
1: สังเกตว
0: ั
1: ตถ
0: ุ
1: ล
0: ับ
1: ที
0: ่อ
1: ย
0: ู่
1: ในกล่องท
0: ึ
1: บ
0: ขออีกหนึ่งรอบนะครับสังเกตวัตถุลับ
1: ส
0: ัง
1: เกตวัตถุลับ
0: ที่อยู่ในกล่องทึบ
1: ที่อยู่ในกล่องท
0: ึ
1: บ
0: ใบละ1ชิ้น
1: ใบละ1ชิ้น
0: ผ่านรูที่เจาะไว้ดังรูป
1: แล้วบ
0: ัน
1: ท
0: ึ
1: กผลการส
0: ัง
1: เกต
0: ตามจริง
1: โดยส
0: ัง
1: เกต
0: จนครบ6
1: ชิ
0: ้
1: น
0: จากนั้น
1: ร
0: ่
1: วมก
0: ัน
1: พ
0: ู
1: ดค
0: ุ
1: ย
0: เปรียบเทียบการมองเห็
1: น
0: วัตถุแต่ละชิ้นนี่ก็คือวิธีการทำในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปย่อๆให้นักเรียนได้ฟังอีก1รอบนะครับเพื่อเป็นการทบทวนไปในตัวเนาะก็คือวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะได้สังเกตวัตถุที่อยู่ในกล่องทึบใบละ1ชิ้นโดยสังเกตผ่านรูที่เราเจาะไว้แล้วนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องบอกผลตามความจริงนะครับแล้วก็สังเกตเนี่ยจนครบทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาพูดคุยร่วมกันว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละเราจะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนะครับจากคำถามของคุณครูครับคำถามถามว่าในวันนี้นักเรียนต้องสังเกตอะไรครับวัตถุลับในกล่องวัตถุลับในกล่องนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรวัตถุที่อยู่ในกล่องทึบนั่นเองนะครับถูกต้องเลยไปต่อนะครับข้อที่2ข้อที่2จะถามว่านักเรียนจะต้องสังเกตวัตถุอย่างไร
2: ใช้ตามอง
0: ใช้ตาในการมอง
2: ใช้ตามองผ
0: ่
2: านร
0: ูไหนมีใครอยากตอบคำถามอีกบ้างครับนักเรียนปลายทางล่ะครับไหนลองตอบคำถามข้อนี้ดูสิครับเก่งมากเลยครับเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตวัตถุอย่างไรก็อย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้บอกนะครับโดยการใช้ตาเนี่ยในการมองผ่านรูจะมองผ่านรูยังไงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับนี่เลยเราจะต้องแนบตากับช่องของกล่องทึบให้สนิทไม่ให้มีช่องว่างที่แสงจะสามารถเข้าไปได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีแสงสามารถเข้าไปได้เนี่ยเราอาจจะทำให้การทดลองของเราเนี่ยผิดพลาดได้นะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องแนบดวงตากับของเราเนี่ยกับกล่องทึบเลยนะครับเอาล่ะไปต่อข้อที่3นะครับเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อไปดานีหยิบไมค์เลยลูก
3: บันทึกข้อมูลค่ะ
0: อ๋อบันทึกข้อมูลลงในใบงานใช่ไหมครับ แล้วนักเรียนต้นทางล่ะครับขอบคุณครับนักเรียนปลายทาง

0: นะครับหมดหรือยังนะโอเคข้อสุดท้ายนะครับเมื่อบันทึกผลการสังเกตแล้วนักเรียนจะทำอะไรต่อไปลูกสุดท้ายแล้วกลุ่ม5ครับนั่งพูดคุยร่วมกันใช่ไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับข้อนี้มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับใช้คำตอบนี้ไหมเรามาดูคำตอบกันนะครับนี่เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบการมองเห็นวัตถุแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับแล้วเราจะบันทึกผลลงในใบงานหน้าไหนล่ะนี่เลยครับใบงานในหน้าที่5และ6นักเรียนต้นทางและทางนะครับสามารถเปิดใบงานตามคุณครูได้เลยนะครับนักเรียนเปิดไปที่ใบงานหน้า5ก่อนเลยครับเรามาดูซิว่าหน้าตาใบงานของเราวันนี้เนี่ยเราจะต้องบันทึกอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะครับให้ฟังโอเคแต่ตอนนี้ให้เรียนทุกคนเปิดไปที่ใบงานหน้า5ก่อนเลยครับเจอหรือยังนะโอเคนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับนักเรียนในห้องนี้พร้อมไหมครับและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันว่าวิธีการบันทึกผลใบงานวันนี้เราจะต้องบันทึกอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับกรอบสีเหลืองตรงนู้นนะครับการสังเกตวัตถุลับในกล่องทึบโดยจะมีวัตถุลับชิ้นที่1นักเรียนชี้วัตถุลับชิ้นที่1ลูกบรรทัดถัดไปก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับ2ช่องช่องแรกบอกว่ามองไม่เห็นและช่องที่2นะครับอีกช่องนึงเขียนว่ามองเห็นโดยวัตถุนั้นคือจุดๆๆๆๆที่มีจุดๆๆๆๆแบบนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เติมข้อความลงไปโดยที่เราจะต้องขีดเครื่องหมายอะไรลงไปครับเด็กๆเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกนะครับและเขียนชื่อวัตถุที่มองเห็นนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนเนี่ยบอกว่าวัตถุนั้นสามารถมองไม่เห็นให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราส่องไปแล้วเนี่ยเราเจอว่าวัตถุนั้นมีอยู่แล้วก็เขียนว่ามองเห็นทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องมองเห็นแล้วก็เขียนชื่อวัตถุนั้นด้วยนะครับเด็กๆเด็กๆพอเข้าใจนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอ้แสดงว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมแล้วนะครับซึ่งเราจะบันทึกผลแบบนี้นะครับจำนวนกี่ชิ้นนะทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองนะครับชิ้นที่2นะครับอยู่สไลด์หน้านี้ชิ้นที่3ครับชิ้นที่4ชิ้นที่5แต่ว่าชิ้นที่5เนี่ยอยู่ในงานหน้าไหนลูกเด็กๆเปิดถัดไปอีก1หน้าครับจะได้ดูซิดูซิว่าใบงานในหน้าที่6เหมือนกับใบงานหน้าที่5หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะครับเด็กๆเหมือนกันเลยเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่คำว่าวัตถุชิ้นที่5และวัตถุชิ้นที่เท่าไหร่ลูก6นั่นเองนะครับเก่งมากเลยเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในการบันทึกผลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมแต่ก่อนที่จะเริ่มไปทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมของปลายทางในวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1วันนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตวัตถุที่อยู่ในกล่องทีละชิ้นในกล่องทึบหมายเลข1เรื่อยไปจนครบทั้ง6หมายเลขในข้อที่2นะครับร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบการมองเห็นวัตถุแต่ละชิ้นในข้อที่3นะครับบันทึกผลการสังเกตลงในใบงานหน้าที่5และหน้าที่6นะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อที่1เตรียมกล่องทึบที่เจาะรูขนาดเล็กจำนวน6ใบแต่ละกล่องก็จะมีวัตถุลับอยู่1ชิ้นนะครับข้อที่2นะครับให้คุณครูเดินดูและให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการสังเกตกล่องทึบด้วยนะครับเอาละในห้องนี้พร้อมไหมที่จะไปทำกิจกรรม
1: พร้อม
0: นักเรียนไปทางพร้อมไหมครับโอ้นักเรียนไปทางบอกตื่นเต้นกิจกรรมแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเนี่ย นะครับคุณครูแบงค์ขอให้นัก

เรียนทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงก่อนจะได้สะดวกในการทำกิจกรรมครับโอเคเก็บทุกอย่างลงเลยเด็กๆปากกาดินสออ่ะเก็บลงไปก่อนนะครับเก็บลงไปเลยลูกใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนนะอ่ะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอเคครับแต่กิจกรรมของเราเดี๋ยวคุณครูจะเอากล่องทึบมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะไปนำกล่องมาขอให้นักเรียนทุกคนหลับตาพร้อมกันครับนักเรียนไปทางก็ปฏิบัติไปด้วยนะครับให้ทุกคนหลับตาไปก่อนนะครับเด็กๆห้ามมีใครแอบดูนะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะไปเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะครับ

โอเคตอนนี้เนี่ยคุณครูได้วางกล่องครบทั้ง6ใบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนลืมตาได้เลยนะครับโอ้เป็นไงตอนนี้เนี่ยเรามีนะครับกล่องทึบเนี่ยทั้งหมดกี่ใบครับมีประจำกลุ่มนะครับครบ6ใบนะครับโอเคต่อไปกิจกรรมของเรานะครับจะเป็นการเวียนฐานนะครับให้ทุกคนลุกเลยครับทุกคนลุกเลยเข้าแถวเหมือนกับที่เราตั้งแถวได้เลยนะครับตั้งแถวรอเลยเด็กๆตั้งแถวรอ

0: ตั้งแถวอย่างไรนี่มาต่อทางนี้ลูกมาต่อทางนี้จักรพรรดิหันทางนี้โอเคคนแรกของกลุ่มไหนคนแรกของกลุ่มยกมือคนแรกของกลุ่มมารอที่กล่องเลยลูกคนแรกของกล่อมมารอที่หน้ากล่องเลยมารออย่างนี้มาต่อตรงนี้ลูกโอเคมาต่ออย่างนี้ครับมาต่ออย่างนี้โอเคครับไหนคนแรกคนแรกมานี่มานี่รอแบบนี้คนต่อไปต่อเพื่อนครับต่อเพื่อนไม่ต้องกอดกันลูกไม่ต้องกอดกัน
1: สว่างนี่มันเหมือนไฟเลย
0: ลงไปนิดนึงลงไปนิดนึงโอเคคนแรกของกลุ่มพร้อมไหมครับวิธีการสังเกตอย่าลืมนะครับเด็กๆใช้ดวงตาแนบไปกับรูที่กล่องนะครับอย่าเพิ่งสังเกตลูกกลุ่ม 4อย่าเพิ่งสังเกตนะรอเพื่อนแป๊บนึงตอนนี้เราน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับ พร้อมไหมครับ
2: พร้อมคร
0: ับ เด็กๆปลายทางนะครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆประคองกล่องนิดนึงนะลูกเด็กๆประคองกล่องแล้วก็ส่องลงไปได้เลยเอาตาเนี่ยเข้าไปเลยดูซิว่าเรามองเห็นอะไรภายในกล่องไหมอย่าเพิ่งตอบเพื่อนสิอย่าเพิ่งบอกเพื่อนอย่าเพิ่งบอกเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปบอกทีเดียวเข้าใจไหมให้ทุกคนได้ดูนะสังเกตเสร็จแล้วเปลี่ยนเพื่อนครับสังเกตเสร็จแล้วเปลี่ยนเพื่อนหนูไปต่อหลังเพื่อนผัดกันให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้สังเกตเปลี่ยนเพื่อนเลยหนูเปลี่ยนเพื่อนไปต่อข้างหลังเพื่อนครับอย่าเพิ่งบอกคุณครูนะอย่าเพิ่งบอกคุณครูให้ทุกคนได้สังเกตดูก่อนต่อแถวไว้เลยต่อแถวไว้พร้อมที่จะเปลี่ยนกลุ่มได้เลยนะครับครบหรือยังกลุ่มนี้กลุ่ม2ลูกมาเข้าแถวครับมาเข้าแถวโอเคมาเข้าแถวพร้อมที่จะเปลี่ยนกลุ่มหรือยังครับค่อยๆเดินกันนะครับเปลี่ยนกลุ่มได้ไปเลยกลุ่ม1มากลุ่ม2กลุ่ม2ไป3 3ไป4กลุ่ม4ไปกลุ่ม5กลุ่ม5ไปโต๊ะตรงนู้นเลยลูกโอเคอย่าเพิ่งสังเกตสิเด็กๆอย่าเพิ่งสังเกตรอเพื่อนก่อนนะชินภัทรพร้อมหรือยังครับคนแรกของกลุ่มไหนคนแรกของกลุ่มยกมือซิโอเคหนูพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มสังเกตได้เลยครับทำวิธีการเดิมลูกใช้วิธีการเดิมเสร็จแล้วก็ไปต่อหลังเพื่อนนะครับส่องดูแล้วก็ค่อยไปต่อหลังเพื่อนนะเด็กๆไหนดูซิกลุ่มนี้มองเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูซิเสร็จแล้วไปต่อหลังเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนกลุ่มเนาะลองดูก่อนว่ามืดไม่มืดลองดูนะเด็กๆทั้งหมดเข้าแถวครับทั้งหมดจัดแถวเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งทั้งหมดจัดแถวทำไมกลุ่มนี้ทำไมเหมือนรวมเป็นแถวเดียวเลยเนี่ย ยังแยกกันอยู่เนาะโอเคเอามือลงพร้อมที่จะไปกลุ่มต่อไปหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเวียนฐานครับกลุ่มนี้ไปกล่อง4กลุ่มนี้ไปกล่อง5ลูกกลุ่ม3คนไปโต๊ะตรงนู้นเลยกลุ่มนี้มารอกล่องตรงนี้ครับเด็กๆพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มสังเกตได้เลยครับประคองกล่องนิดนึงนะลูกเดี๋ยวกล่องมันจะขยับเคลื่อนนะเมื่อสังเกตเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเพื่อนได้เลยนะครับดูซิมองเห็นอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนเพื่อนใครเสร็จแล้วต่อหลังเพื่อนได้เลยนะครับไปต่อหลังเพื่อนเร็วมาคนแรกมาเอาใครคนแรกเนี่ยเอามาสิครับมาสิ

0: ราจะเปลี่ยนกลุ่มต่ออะมารอเร็วมารอครบหรือยังทุกคนได้สังเกตครบหรือยังครับกลุ่มไหนยังไม่เสร็จอ๋อเหลือกลุ่มนู้นอยู่ยังไม่เสร็จนะครับทั้งหมดตรงเด็กๆทั้งหมดตรงขอความสงบนิดนึงเอาละเด็กๆสังเกตแล้วเนาะอ่ะเปลี่ยนกลุ่มครับเด็กๆมากลุ่มปริญญามานี่กลุ่ม3ไป4 4ไปกล่อง5ลูกรอก่อนนะอย่าเพิ่งสังเกตนะลูกพร้อมแล้วหรือยังกลุ่มนู้นพร้อมหรือยังกลุ่มดาเนียพร้อมยังกลุ่มดาเนียพร้อมแล้วเด็กๆทุกคนสังเกตได้เลยครับอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่น
1: ม
0: ัน
1: หล่นแล้ว
0: อะไรหล่นไปแล้วดูสิไหนครูขอดูหน่อยสิอ๋อไม่ใช่หล่นสิครบ3คนโอเคกลุ่มนี้กลุ่มดันเนียยังไม่ครบพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วหรือยังครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลุ่มกันแล้วนะเด็กๆทุกคนเปลี่ยนกลุ่มได้ครับไปรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งสังเกตนะเด็กๆอย่าเพิ่งสังเกตรอสักครู่พร้อมสังเกตไหมครับพร้อมแล้วครับเริ่มสังเกตได้เลยบางคนก็รู้บางอย่างก็รู้บางอย่างก็เด็กๆไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปบอกครูทีเดียวนะมาต่อแถวต่อเพื่อนตรงนี้กลุ่มนี้ครบแล้วกลุ่มนี้ครบยังต่อแถวครับมาต่อแถวเลยเด็กๆไปทางละครับผลการสังเกตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยบอกคุณครูนะกลุ่มด้านนี้สังเกตครบยังเล่งมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนเป็นกล่องสุดท้ายแล้วเด็กๆไม่ต้องพยายามส่องขนาดนั้นนะครับมองไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะครับเด็กๆแต่ถ้ามองเห็นก็ค่อยมาบอกครูเนาะทั้งหมดตรงเปลี่ยนกลุ่มครับกลุ่มสุดท้ายไปกล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มนี้ไปไหนเนี่ยสมาชิกอยู่ไหนเนี่ยพร้อมที่จะสังเกตไหมครับขอเสียงหน่อยพร้อมที่จะสังเกตไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเริ่มสังเกตไปได้เลยครับเปลี่ยนเพื่อนได้เลยให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับ ต่อแถวไว้ลูกต่อแถวไว้ครบทุกกลุ่มยังครับกลุ่มนี้ครบแล้วเหลือหนึ่งคนโอเคครบแล้วต่อแถวไว้โอเคครบกลุ่มนู้นล่ะกลุ่มนู้นล่ะรออีกหนึ่งคนครบแล้วนะครับเด็กๆทั้งหมดแถวตรงทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนแยกย้ายกลับไปนั่งที่ตนเองนะครับกลับที่ตนเองได้เลยไม่ส่งเสียงนะครับไม่ส่งเสียง ทีนี้ให้ทุกคนให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะบันทึกผลการสังเกตลงไปนะครับกลุ่มไหนที่มีกล่องวางอยู่ให้เลื่อนไปนิดนึงจะได้มีพื้นที่ในการเขียนนะครับถ้าไม่งั้นพวกเราไม่มีที่เขียนแน่เลยหนูวางได้ไหมหนูวางได้โอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งหลังตรงหันหน้ามาหาคุณครูในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลการสังเกตพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเตรียมบันทึกผลได้เลยนะครับเงียบนิดนึงอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับวัตถุชิ้นที่1คุณครูขอฟังเสียงต้นทางวัตถุชิ้นที่1มองเห็นไหมครับคือกล่องกลุ่มนู้นมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นคืออะไรครับไฟฉายนะครับเรามาดูเฉลยกันสิเด็กๆบอกว่ามองเห็นใช่ไหมถ้างั้นให้นักเรียนนะครับเขียนลงไปว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไรครับเด็กๆจะต้องติ๊กช่องไหนติ๊กช่องล่างนะครับแล้วก็เขียนไปว่าวัตถุนั้นคือไฟฉายนะครับเด็กๆ เขียนตามได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางนะครับก็สามารถบันทึกผลการสังเกตได้เลยนะครับในข้อที่1เสร็จหรือยังครับโอ้ยเรียบร้อยเก่งมากเลยนะครับไปต่อวัตถุชิ้นที่2ของกล่องกลุ่มนี้นะครับกล่องกลุ่มนี้นักเรียนมองเห็นไหมครับ
1: เห็น
0: แล้วมองเห็นเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะหลอดไฟฟ้าใช่ไหมครับนี่เลยเอาเขียนตามเลยครับหนูเขียนได้เลยลูกอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องด้วยนะอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ด้วยครับเด็กๆอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องให้ครูหน่อยนะโอเคแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นในวัตถุชิ้นที่2นี้อย่างไรบ้างครับอาจจะเหมือนเพื่อนหรือว่าแตกต่างจากเพื่อนครับทุกคนในห้องเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะโอ้เก่งมากเลยไปต่อเนาะไปต่อข้อต่อไปนะครับไปวัตถุชิ้นที่เท่าไหร
1: ่
0: ชิ้นที่3นะครับมองเห็นไหมเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วมองเห็นเป็นอะไรนะอะไรนะโอ้ปรบมือให้กับตนเองทุกคนเลยครับเก่งมากโดยการมองเห็นวัตถุชิ้นนั้นคือเทียนไขนะครับเด็กๆ เขียนตามได้เลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับเหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนๆต้นทางไหมครับเรียบร้อยนะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องใบที่3เนี่ยเทียนไขเดี๋ยวครูให้เวลาอีกสักครู่นะครับเด็กๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกต้องให้ครูด้วยนะเด็กๆอย่าลืมนะรอเพื่อนแป๊บนึงรอเพื่อนแป๊บนึงไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเนาะน่าจะเรียบร้อยทุกกลุ่มกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อย
0: กลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3กลุ่ม4และกลุ่ม5
1: เร
0: ีย
1: บร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยครับไปต่อวัตถุชิ้นที่4หมายเลข4เบอร์นู้นมองเห็นไหม
1: กระเป๋าเร
0: ีย
1: น
0: 2ทำไมนักเรียนมองเห็นล่ะขอฟังความคิดเห็นก่อนกลุ่มที่1มองเห็นไหมครับกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม4เห็นกลุ่ม5เพราะเหตุใดเราถึงมองเห็นนะ
1: เพราะ

มันมีสีขาวนะครับวัตถุลับชิ้นต่อไปนะครับวัตถุลับชิ้นที่4นะครับนักเรียนทุกกลุ่มมองเห็นไหมครับเมื่อเรานะครับใช้ดวงตาแนบไปที่กล่องทึบของเราเนี่ยทำไมถึงมองไม่เห็นครับเพราะว่าเป็นไงครับแสงไม่สามารถเข้าไปในกล่องทึบได้ใช่ไหมครับทำให้มองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมครับก็เลยยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุชิ้นที่4เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับฉะนั้นคุณครูเฉลยเห็นมองไม่เห็นนั่นเองนะครับเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับก็น่าจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะครับเด็กๆอ่ะไปต่อครับใบงานในหน้าที่6นะครับต่อกันเลยต่อไปนะครับเป็นวัตถุลับชิ้นที่5กลุ่มที่5นะครับเป็นขนทำนะครับเด็กๆตอบกลุ่มตอบว่ายังไงครับมองเห็นหรือมองไม่เห็นมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็น่าจะมีความคิดที่เหมือนกันทุกคนนะครับก็คือเราไม่สามารถมองเห็นได้ครับเพราะว่าวัตถุข้างในเป็นยังไงครับมองเข้าไปแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับเพราะมันมืดอยู่นั่นเองนะครับไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบไปกับเพื่อนๆไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับเอาล่ะต่อไปเป็นวัตถุชิ้นที่6ครับแค่นี้ครับอ่ะชิ้นสุดท้ายครับวัตถุชิ้นที่6มองไม่เห็นค่ะตอบพร้อมกันเลยว่ามองเห็นหรือมองไม่เห็นมองเห็นหรือมองไม่เห็นมองไม่เห็นชัวร์นะโอเคแสดงว่าในกล่องที่6เนี่ยนักเรียนเนี่ยทำผลการทดลองได้ถูกต้องนะครับก็คือมีการใช้สายตาเนี่ยแนบไปกับกล่องให้ปิดมิดชิดโดยที่แสงไม่สามารถเข้าไปข้างในนั้นได้ทำให้เราระบุวัตถุที่อยู่ในนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับในข้อที่6นี้นะครับให้นักเรียนติ๊กว่ามองไม่เห็นนั่นเองครับทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับกลุ่มนี้เสร็จได้ยังครับกลุ่มที่3อย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องให้ครูด้วยนะมองไม่เห็นนะครับโอเคทีนี้เด็กๆสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะแล้วไอ้วัตถุที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมให้ตัวแทนเดี๋ยวให้ตัวแทนนะครับให้ตัวแทนกลุ่มที่เป็นหัวแถวจับกล่องไว้เลยลูกจับกล่องไว้จับกล่องไว้ตัวแทนที่เป็นหัวแถวลูกไหนใครบ้างยกมือซิโอเคจับกล่องได้เลยครับจับกล่องได้เลยจับกล่องแล้วเปิดพร้อมกัน3 2 1เปิดกล่องได้เลยนี่ไงกล่องเบอร์1เป็นไฟฉายจริงๆด้วยกล่องเบอร์2เป็นอะไรครับเด็กๆกล่องเบอร์2เป็นอะไรนะกล่องเบอร์2เป็นหลอดไฟฟ้าแล้วกล่องเบอร์3เป็นอะไรครับเทียนไขตอนนี้ดับแล้วกล่องเบอร์4เป็นกระเป๋าดินสอกล่องเบอร์5เป็นกล่องเบอร์5เป็นอะไรครับขวดน้ำและกล่องเบอร์6คือหนังสือเรียนนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้เด็กๆหันหน้ามาครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกับคุณครูก่อนลูกอย่าเพิ่งเล่นกล่องนะเก็บไว้ก่อนทั้งหมดนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงเด็กๆเก็บอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งทำแบบฝึกหัดนะลูกเราเสร็จแล้วตอนนี้ให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดลงใส่ใต้โต๊ะไว้ก่อนเก็บทุกคนเลยเดี๋ยวคุณครูจะชวนพวกเรามาตอบคำถามนะครับอีกครั้งหนึ่งไหนมาช่วยกันตอบคำถามข้อนี้สิครับวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบ

0: มีอะไรบ้างอ่ะเงียบนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินคำถามควรคำถามอีกรอบนึงวัตถุที่นักเรียนมองเห็นได้ในกล่องทึบมีอะไรบ้างไหนบอกสิกลุ่มหนึ่งบอกมา1ตัวอย่างลูก
1: ไฟฉาย
0: กลุ่ม2บอก1อันบอก1อย่างลูกเมื่อกี้เพื่อนตอบไฟฉายแล้วกลุ่ม2ลองบอกสิหลอดไฟฟ้าและกลุ่ม3
2: เทียนไข
0: เทียนไขนะครับส่วนใบที่4 5 6นะครับเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นนะครับแต่ที่นักเรียนมองเห็นคุณครูก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงมองเห็นได้เนาะมาดูกันนี่เลยไฟฉายหลอดไฟฟ้าและเทียนไขนั่นเองนะครับแล้ววัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบมีอะไรบ้างคุณครูเฉลยไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างกลุ่ม4ตอบสิกลุ่ม4กระเป๋าดินสอกลุ่ม5
3: หนังสือเรียน
0: หนังสือเรียนและอย่างสุดท้ายคืออะไรครับ
1: ขวดน
0: ้
1: ำ
0: ขวดน้ำเก่งมากครับนี่เลยกระเป๋าดินสอขวดน้ำหนังสือนะครับช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวแบบประเมินตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในหน้าที่14นะครับเด็กๆยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาลูกเดี๋ยวเราไปทำในเวลาว่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเก็บลงไปก่อนเนาะหน้าตาของแบบประเมินก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปดาวนะครับมาให้พวกเราได้ระบายสีลงไปว่าสิ่งที่เราได้ทำไปวันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ดีไหมฉันทำได้บ้างหรือฉันยังทำได้ไม่ดีและทำการขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่เราจะตั้งใจที่ทำให้ดีขึ้นในชั่วโมงถัดไปนั่นเองครับสรุปสุดท้ายเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับเมื่อเรามองวัตถุในที่มืดเราอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆโดยวัตถุที่มองเห็นในกล่องทึบในวันนี้ได้แก่หลอดไฟฟ้าไฟฉายและเทียนไขและวัตถุที่มองไม่เห็นได้แก่กระเป๋าดินสอขวดน้ำและหนังสือนั่นเองครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานั่นก็คือใบงานเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในหน้าที่7และหน้าที่8นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Dell TV ได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถให้คุณครูเตรียมไว้ได้นะครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้า

0: ไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวิชาการงานอาชีพเมื่อกี้นี้ฟังชื่อคุณครูชัดไหมคะคุณครูชื่อว่าคุณครูอะไรนะคะลูกคุณครูนกนะคะหรือว่าคุณครูสุนทรีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเด็กๆจะเรียกครูนกก็ได้ค่ะคุณครูมาสอนวิชาอะไรคะวิชาการงานอาชีพวิชานี้เด็กๆว่าน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: อาชีพ
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรื่องการงานแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าวิชานี้น่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะตอบได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆต้นทางเราบอกว่าเรียนเกี่ยวกับอาชีพเรียนเกี่ยวกับการงานงานบ้านหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่ใช่แสดงว่าเด็กๆนั้นอยู่บ้านต้องเคยทำงานบ้านอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตอบให้มั่นใจในตัวเองใช่ครับใช่ค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวของเรานะคะคุณครูมีสิ่งที่จะมานำเสนอเด็กๆว่าสำหรับในภาคเรียนนี้ค่ะภาคเรียนที่

0: 1สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนในวิชาการงานอาชีพนั้นมีอะไรบ้างนะคะหน่วยที่1ค่ะจะเป็นในเรื่องของครอบครัวสุขสันต์แสดงว่าน่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคะครอบครัวหน่วยที่2ค่ะเสื้อผ้าน่าใส่ก็จะน่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ
1: เสื้อผ้า
0: หน่วยที่3ค่ะสารพันงานครัวน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะลูก
1: การทำอ
0: ะไรคะลูก
1: การ
0: ทำอาหารหรือการเข้าครัวใช่หรือไม่ใช่ไหมคะคิดว่าใน3หน่วยนี้เด็กๆน่าจะเรียนรู้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: ขอซิงค์ดังๆค่ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูได้ยินแต่เสียงเพื่อนปลายทางอ่ะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนต้นทางเลยได้ไหมคะลูก
1: ได
0: ้เยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวคำว่าครอบครัวของเราน่าจะมีใครบ้างคะลูก
1: พ่อ
0: มีคุณพ
1: ่
0: อค
1: ุ
0: ณแม่
1: ยาย
0: ตา
1: ป
0: ู่โอ้โหเยี่ยมมากค่ะเมื่อกี้นี้คุณครูก็ได้ฟังจากทุกกลุ่มนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ขาด1คนค่ะ
1: อ
0: าก็มาแล้วพี่ก็มาขาดใครอุ๊ยเพื่อนปลายทางตอบแล้วขาดใครขาดตัวของเรานั่นเองเห็นไหมเพื่อนปลายทางตอบได้ก่อนแล้วอ้าวตอนนี้ค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆเรียนจบชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องบอกคุณครูได้ก็คือบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะคำถามของคุณครูให้นักเรียนฟังคำถามก่อนอย่าเพิ่งตอบนะคะอย่าเพิ่งตอบให้เวลาคิด30วินะคะ30วิคำถามมีอยู่ว่านักเรียนรู้จักงานบ้านอะไรบ้างนักเรียนรู้จักงานบ้านอะไรบ้างคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะอย่าพึ่งใจเย็นเพื่อนปลายทางก็พร้อมแล้วเพื่อนต้นทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วกอดอกค่ะเอามือจับหูเวลาเรายกมือเราจะยกมือขวาขึ้นตอบนะคะยกมือค่ะกลุ่ม5ค่ะแก้วตาค่ะลูก
2: ถูพื้นค่ะ
0: แก้วตารู้จักถูพื้น
2: กวาด
0: อย่าเพิ่งค่ะส่งให้เพื่อนคนต่อไปด้วยค่ะทั้งกลุ่มเลยนะคะคุณได้สิบนั้นเลยค่ะ
2: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้าน
2: ถูเช็ดกระจกครับ
0: เช็ดกระจก
2: ล้างจานซักผ้าครับ
0: คนสุดท้ายของกลุ่ม5ค่ะ
2: ตากผ้า
0: โอ้โหทุกคนคะช่วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะกลุ่มนี้มีรางวัลไปแล้ว1นะคะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะคิดเหมือนเขาไหมเหมือนไหมคะเหมือนกันเลยแสดงว่าเด็กๆนั้นก็รู้จักงานบ้านใช่ไหมคะใช่ไหมบางคนบอกมีเพิ่มอีกอันนี้ค่ะแล้วที่เด็กๆพูดไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเคยช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรบ้างมือจับหูอันนี้ต้องคิดนานไหมลูกไม่นานเลยเมื่อวานเพิ่งทำอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ยกมือค่ะกลุ่ม2ค่ะแม้กลุ่มอื่นนี่อยากตอบแย่แล้ววันนี้จะให้ตอบทุกกลุ่มเลยนะคะ
3: กวาดบ้านครับ
0: อือหือเอาคนต่อไปค่ะ
3: ถูบ้านค่ะซักผ้าค่ะถูพื้นค่ะ

0: เยี่ยมมากค่ะ
1: ล้างจานค่ะเช็ดกระจกค่ะ
0: วางไมค์เลยค่ะลูกเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะบางคนอาจจะเคยช่วยมากกว่านี้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่ใช่แต่บางคนก็อาจจะช่วยน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งก็แล้วแต่บริบทแต่ละบ้านนะคุณครูมีภาพนี้มาให้ดูค่ะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คะลูกทำอะไรนะคะ
2: ล้างจาน
0: ใครเคยล้างจานบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเก่งจังเลยแล้วทำไมเราต้องล้างจานด้วยคะเอาหยิบไมค์เลยค่ะลูกหยิบไมค์เพราะว่าเหตุผลทำไมเราต้องล้างจานคะ
1: เราต้องเอาจานไปใช้ต่อครับแล้วถ้าเราไม่ล้างจานมันก็จะสกปรก
0: เก่งมากค่ะคือพอเวลาเราใช้จานเสร็จแล้วเราทานอาหารเสร็จแล้วจานมันก็จะเลอะเราก็เลยต้องไปล้างเพื่อที่จะนำมาใช้ในครั้งต่อไปใช่ไหมคะมีใครบ้างไหมมีบ้านไหนบ้างไหมทานเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้พอเราจะทานอีกมื้อหนึ่งเราค่อยมาล้างแล้วค่อยเอาไปใช้มีไหมคะมีไหมก็แทบจะไม่มีเลยคือส่วนใหญ่เราจะทานเสร็จแล้วเราก็จะล้างใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้พร้อมใช้อยู่เสมอนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้ค่ะในเรื่องของเราคือบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวคุณครูอยากรู้ว่าบทบาทเนี่ยมันคืออะไรคะนักเรียนเข้าใจคำว่าบทบาทว่ายังไงบ้างไหนวันนี้กลุ่ม2ตอบหลายรอบแล้วกลุ่ม5ก็หลายรอบแล้วขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างกลุ่ม4ค่ะลูกหนูคิดว่าบทบาทน่าจะหมายถึงอะไรคะลูกตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรค่ะเพราะมันเป็นความคิดของเราเรายังไม่ได้เรียนเราสามารถตอบได้เลยค่ะลูกคำว่าบทบาทหนูคิดว่าบทบาทคืองานงานที่เราต้องทำใช่ไหมครับแล้วคนอื่นมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะเอาแตกต่างไหนว่าไงคะลูก
1: หน้าที่ของเรา
0: บาทคือหน้าที่ของเรานะคะเอาทีนี้มาดูกันค่ะว่าบทบาทนั้นหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะบทบาทหมายถึงรอบหนึ่งนะคะบทบาทนะคะหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้แสดงว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่ของตนเองใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้วทีนี้หน้าที่คืออะไรล่ะคะแล้วหน้าที่คืออะไรคะเอาตอบอีกเชิญเลยค่ะวันนี้กลุ่มสองสงสัยจะต้องได้ดาวเยอะแน่เลยหน้าที่หมายถึง
1: งานค่ะ
0: หน้าที่หมายถึงงานเอมีใครจะขัดแย้งหรือมีใครจะเสนอเพิ่มเติมไหมคะมีไหมอ่ะกลุ่ม5ค่ะหนูคิดว่าหน้าที่คืออะไรคะลูก
3: งานที่เราต้องทำค่ะ
0: งานที่เราต้องทำก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเก่งมากเลยค่ะถึงเราเนี่ยไม่มั่นใจในคำตอบแต่เราอยากตอบเนี่ยก็ถือว่าทำไมลูกทำให้เราเนี่ยได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกนะคะเอามาดูกันค่ะหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบไหนอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทำด้วยความรับผิดชอบแล้วบทบาทก็คือหน้าที่แสดงว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะเรามีบทบาทเป็นอะไรแล้วเรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นถูกไหมคะลูกตอนนี้หนูได้รับบทบาทเป็นอะไรคะณตอนนี้เวลานี้ไหนตอบพร้อมๆกันซิเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนมีบทบาทเป็นนักเรียนแล้วหน้าที่ของนักเรียนคือเอาตอบพร้อมกันเลยค่ะ
2: เร
0: ีย
2: นหนังส
0: ือเรียนหนังสือหรือตั้งใจเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ แต่หัวข้อของเราในวัน

0: ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวพอเป็นครอบครัวปุ๊บเรามีหน้าที่เรามีบทบาทเป็นใครนะพอเราอยู่ในฐานะครอบครัวแล้วเรามีบทบาทเป็นใครคะเรามีบทบาทเป็นใครในครอบครัวเป็นลูกใช่ไหมไหนใครเป็นลูกบ้างยกมือเยี่ยมมากใครเป็นแม่บ้างยกมือยกคนเดียวเลยคุณครูก็เป็นแม่ในครอบครัวใช่ไหมใช่ตอนนี้เด็กๆมีบทบาทเป็นลูกแล้วลูกมีหน้าที่อะไรนะกลุ่ม5นี่แบบว่าขยันตอบมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะกลุ่ม5บอกว่าอยากให้กลุ่ม1ตอบบ้างใช่ไหมคะเอากลุ่ม1ค่ะลูกคุณครูอยากรู้ว่าหน้าที่ของลูกหรือบทบาทของลูกเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยทำงานบ้านค่ะ
0: ก็ตอบได้อยู่นะอ้าวมาดูกันดีกว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงตัวเองไปแล้วตัวเองเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมีหน้าที่มีอะไรบ้างถูกไหมคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าในครอบครัวของเราจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอันนี้ถือเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเล็กๆแต่บางครอบครัวจะบอกว่ามีปู่มีย่ามีน้ามีอาอันนี้คือครอบครัวใหญ่ที่เราอยู่หลายๆคนนะคะวันนี้ครูจะแนะนำในเรื่องของครอบครัวเล็กๆหรือครอบครัวเดี่ยวก่อนนะคะคือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะคุณพ่อคิดสิเคยเล่นไหมนะเล่นบทบาทเป็นพ่อไหมนะแล้วคุณพ่อเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างยกอีกแล้วอ่ะกลุ่ม5ค่ะแม้เมื่อกี้ก็ยกก็ไม่ให้ตอบเดี๋ยวคราวนี้ไม่ให้ตอบอีกเดี๋ยวเสียใจว่าไงคะลูก
2: พ่อเป็นหน้าที่แบกรับภาระที่ใหญ่สุดของบ้านค่ะ
0: พ่อนี่แบกภาระที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไหนขออีก1คนค่ะเอาเป็นเด็กผู้ชายบ้างอ่ะกลุ่ม3ค่ะลูกกลุ่ม3ตะวันใช่ไหมคะลูกตะวันเห็นคุณพ่อทำอะไรบ้างคะลูก
1: รับเชิญอื่น
0: อะไรนะคะลูก
1: ทำงานครับ
0: ทำงานเก่งมากค่ะทำไมคุณพ่อต้องทำงานด้วยเพราะว่าหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมวันนี้หนูมาโรงเรียนหนูก็ได้เงินมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมจริงๆแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยมีอาหารกลางวันให้มีขนมด้วยจริงๆไม่ต้องเอาเงินมาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังให้เงินหนูมาเพื่อที่หนูจะได้มาซื้อขนมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเห็นไหมฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องรู้จักใช้เงินที่คุณพ่อคุณแม่หามาด้วยเหนื่อยยากด้วยนะคะให้เลือกรับประทานแต่ขนมที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเอามาดูกันค่ะว่าคุณพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างมานิดเดียวเองนะคะเพราะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทราบมากกว่าคุณครูว่าคุณพ่อหนูมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของคุณพ่อเราค่ะต้องทำไมลูกทำงานค่ะไปหารายได้เพื่อทำไมลูกมาเลี้ยงครอบครัวนอกจากมาให้คุณแม่ซื้อกับข้าวมาซื้อเสื้อผ้าให้หนูไปโรงเรียนแล้วยังต้องทำอะไรอีกลูกเผื่อลูกๆไม่สบายใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยก็ต้องไปหาคุณหมอเห็นไหมก็คือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะในบ้านแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อสอนไหมว่าไปโรงเรียนให้ตั้งใจเรียนสอนไหมลูก
3: สอน
0: ไม่ดื้อไม่สน
3: สอน
0: ไหมให้พูดจาเพาะเพาะ
3: สอน
0: ทุกอย่างเลยใช่ไหมจำได้หมดเลยไหมคะจำได้หมดเลยแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ซ่อมอะไรบ้างลูก
3: เคยเห็น
0: เคยเห็นส ซ่อมแอร์อันไหน
3: ซ
0: ่
3: อมรถ
0: ซ่อมจักรยานอีก
3: ซ
0: ่
3: อมพ
0: ั
3: ดลม
0: ซ่อมพัดลมก็ส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยบ้างใช่ไหมคะอาจจะช่วยหยิบเครื่องมือให้บ้างนะคะทำสวนตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้ล่ะคะทำไหมคะ
3: ทำ
0: ที่จริงแล้วรดน้ำต้นไม้อ่ะบางครั้งหนูอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดตัดหญ้าเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่อันตรายเด็กๆก็อย่าพึ่งนะคะรอให้โตอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยไปช่วยนะคะอ้าวทีนี้ค่ะมาดูแม่บ้างอ้าวนึกที่แม่คุณแม่เราทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้างค่ะกลุ่ม2ตอบครบยังลูกตอบครบแล้วกลุ่ม4ค่ะขอทุกคนเลยค่ะ
4: ทำอาหาร
0: ทำอาหารส่งมาให้เพื่อนเลยค่ะเพื่อนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะคะคุณแม่ค่ะลูกคุณแม่ทำอะไรบ้างคะอยู่ที่บ้าน
1: ทำงานบ้านครับ
0: ทำงานบ้านค่ะ
1: ตักผ้า
0: ค่ะ
5: เป็นเพื่อนลูก
0: เป็นเพื่อนลูกดีมากเลยค่ะ
1: ดูแลลูกค่ะ
0: ก็เป็นเพื่อนลูกกับดูแลลูกก็ทำไมลูกเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกับลูกใช่ไหมคะลูกใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะความหมายนี้ไหมคะลูกแล้วคุณแม่เป็นเพื่อนหนูยังไงคะลูกฮะเล่นเป็นเพื่อนอย่างเช่นเล่นอะไรคะลูกเล่นอะไรนะไหนๆหยิบไม้นิดหนึ่งพูดช้าๆชัดๆค่ะลูกคุณครูฟังไม่ค่อยถนัดคุณครูก็เคยเล่นเป็นเพื่อนลูกค่ะแต่คุณครูว่าเวลาเราเล่นเป็นเพื่อนลูกเนี่ยแม่สนุกมากกว่านะลูกนะไหนหนูเล่นอะไรคะลูก
5: พวกของเล่นที่ผมเก็บไว้ในตู้แม่ก็มาเล่น
0: เหมือนกันเลยค่ะครูก็เล่นบาร์บี้เป็นเพื่อนลูกค่ะตัดผมบาร์บี้สนุกเลยค่ะลูกเนาะใช่ไหมคุณแม่เล่นแบบนี้ไหมคะลูกผู้หญิงเล่นเนาะจับเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าตอนคุณครูเป็นเด็กคุณครูไม่มีบาร์บี้ค่ะคุณครูก็มีแต่ตุ๊กตาเล็กๆกับตุ๊กตากระดาษเนาะมันไม่สนุกเหมือนตุ๊กตาปัจจุบันนี้นะคะเอามาดูหน้าที่ของคุณแม่บ้างค่ะคุณแม่ก็ต้องทำงานนะเนี่ยมาทำงานเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวด้วยเพราะในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแบบคุณแม่ทำงานบ้านแล้วก็ทำงานนอกบ้านด้วยนะคะนี่เลยค่ะไม่ใช่คุณพ่อเพียงคนเดียวที่จะอบรมสั่งสอนเด็กๆคุณแม่ด้วยใช่ไหมคุณแม่สอนด้วยไหมคะสอนการบ้านสอนไหมคะ
3: สอน
0: แล้วสอนอะไรอีกคะ
3: สอน
0: หลายอย่างเลยจำได้กี่อย่างคะจำได้หลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะประกอบอาหารให้เด็กๆรับประทานตอนเช้าด้วยใช่หรือไม่ตอนเย็นอีกใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แต่ก็อีกแหละค่ะบางบ้านคุณพ่อมีฝีมือในเรื่องทำอาหารก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคือช่วยกันนะคะซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะมีไหมกระดุมลูกหลุดคุณแม่ก็เย็บให้มีไหมคะโบของเด็กๆขาดคุณแม่ก็เย็บให้ใหม่มีไหมคะ
3: ม
0: ีเห็นไหมคะกางเกงขาดก็เย็บให้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราเป็นเด็กเราก็ต้องใส่หรือเล่นของเล่นทุกอย่างด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะนี่ค่ะซักผ้ารีดผ้าเวลาใส่เสื้อผ้ากันไปมอมๆเนี่ยสงสารคุณแม่ไหมคะคุณแม่ต้องซักผ้าให้ฉะนั้นแล้วเวลานักเรียนใส่เสื้อผ้าแล้วนักเรียนต้องระมัดระวังด้วยนะคะเด็กบางคนบอกว่าก็ช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วดีมากเลยค่ะเอ้าทีนี้แหละถึงตัวเราแล้วกลุ่ม4ยกมืออีกแล้วอยากจะตอบก่อนเลยใช่ไหมคะหน้าที่ของลูกกลุ่ม4เขายกก่อนเลยอะลูก ให้เขาไหมคะให้ไหมคะให้เอากลุ่ม4มาอีกแล้วค่ะเพื่อนโยหนูชื่ออะไรคะลูก
4: นโม
0: นโมเหรอคะนโมเพื่อนๆมองหน้านโมแล้วว่าสุดยอดมากเลยนโมเธอให้โอกาสกลุ่มเราอีกแล้วนโมครับหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างคะ

0: คะลูก
1: ล้างจาน
0: ล้างจาน
2: ช่วยพ่อแม่ทำงาน
0: ครับผม
1: ถูพื้นค่ะ
0: ค่ะหน้าที่ของลูกนี้แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะบางบ้านเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะต้องดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะบางบ้านก็จะมีแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับน้ำโมเนี่ยเขาต้องดูแลยายด้วยนะคะก็เลยถือว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะปฏิบัติสำหรับเด็กปลายทางภาระหน้าที่หนูอาจจะเยอะกว่าเพื่อนเราก็ได้นะคะเพราะบางคนอาจจะต้องไปขายของไปทำสวนมีไหมคะห้องนี้ไปช่วยคุณแม่ขายของที่ตลาดก็มีใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ครูจะยกตัวอย่างมานะคะก็จะอยู่ในระดับกลางๆซึ่งทุกคนน่าจะต้องปฏิบัตินะคะควรจะต้องปฏิบัติเลยดีกว่านะคะหนึ่งเลยค่ะเด็กๆมีหน้าที่เป็นลูกลูกมาโรงเรียนก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูด้วยนะคะเมื่อเช้านี้มีใครดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ไหมนะนึกอย่างเดียวพอไม่ต้องยกมือนะคะเอแล้วเรียนมาตั้งแต่เช้าแล้วมีใครดื้อกับคุณครูเขาไหมนะไหมคะนึกไว้พอจบวันแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะวันนี้เราทำผิดพลาดอะไรไปบ้างเราดื้อกับคุณพ่อไหมดื้อกับคุณแม่ไหมนะคะแล้วเราก็ไปขอโทษท่านแล้วก็ปรับปรุงในวันต่อไปนะคะช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวตอนนี้อยู่ป.2แล้วกี่ขวบแล้วนะคะ7ขวบแล้วก็แสดงว่าเกิดมา7ปีแล้ว8ปีแล้วไหนไม่ต้องยกมือนะลูกแค่คิดไว้ในใจพอไหนใครยังยืนเฉยๆให้คุณแม่อาบน้ำแล้วถูแขนถูขาให้อีกมีไหมนึกในใจพอนึกในใจพอนึกแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันตอบว่าควรไหมคะลูกควรไหมคะไม่ควรแล้วตอนนี้เรา7ขวบ8ขวบแล้วเราควรที่จะอาบน้ำตัวเองได้แล้วแต่งตัวได้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะกลับไปบ้านฝึกอาบน้ำตัวเองนะลูกนะแต่งตัวเองหาเสื้อยืดใส่เองหากางเกงใส่เองลองแต่งตัวเองสัก1วันแล้ววันต่อไปหนูก็จะทำได้เองนะคะมีอีกค่ะเล่นเสร็จแล้วเก็บไหมเอ๊ะไม่ได้ยินเลยเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บไหมเราเก็บหรือแม่เก็บ
3: เราเก็บ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอุปกรณ์การเรียนล่ะเอามาทำการบ้านเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมไหม
3: เก
0: ็บไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือต้นทางของเรานี่เสียงดังดีมากเลยค่ะอันนี้ช่วยไหมคะช่วยคุณแม่กรอกน้ำเข้าตู้เย็นบ้างไหมนะ
3: ช่วย
0: แสดงว่าช่วยจริงนะเสียงดังแล้วช่วยจัดโต๊ะมีมั้ยไม่เอาจานมาวางเอาแก้วน้ำมาวางช่วยไหมนะ
3: ช่วย
0: จริงเหรอ
3: จริ ง
0: จริงไหม
3: จริ ง
0: สุดยอดมากวันนี้ค่ะคุณครูแนะนำไปแค่หน้าที่คุณพ่อหน้าที่คุณแม่แล้วก็หน้าที่ลูกนักเรียนว่าเยอะไปไหมไม่เยอะทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆนั้นเข้าใจหรือไม่โดยคุณครูจะมีบัตรภาพให้นะคะเดี๋ยวครูไปเอาบัตรภาพมาให้นี่มีบัตรภาพมาให้มีหน้าที่ของใครนะ
3: แม
0: ่หน้าที่ของ
3: แม่
0: หน้าที่ของแม่นึกออกไหมคะว่าหน้าที่ของแม่มีอะไรบ้าง
3: ออก
0: ไหมคะออกนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะเอาหน้าที่ของแม่เนี่ยไปติดไว้ทางด้านนู้นนะคะตามมาต่อไปเป็นหน้าที่ของใครคะลูก
3: พ่อ
0: ของ
3: พ
0: ่อนึกออกไหมคะว่าพ่อมีหน้าที่อะไรบ้างอุ้ยยากไปไหมคะไม่ยากเลยอ้าวหน้าที่ของพ่อค่ะ

0: แล้วหน้าที่ของคนนี้ล่ะ
1: ร
0: ู้นึกออกไหมไม่ยากไหมคะเนี่ยไม่ยากเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้ใช่หรือไม่คุณครูมีบัตรภาพค่ะแต่คุณครูไม่บอกว่าบัตรภาพนี้คือข้อความอะไรบ้างคุณครูจะสุ่มให้ดีไหมคะกลุ่มละ1แผ่นนะคะแล้วให้นักเรียนนั้นช่วยกันปรึกษาในกลุ่มนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับข้อความที่เราได้รับนั้นจะตรงกับหน้าที่คุณพ่อหน้าที่คุณแม่หรือหน้าที่ลูกทำได้ไหมคะอ้าวลองทดลองค่ะนี่ค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรคะลูก
1: ทำงานหาราย
0: ได้เป็นหน้าที่ใครคะ
1: คุณพ่อ
0: เป็นหน้าที่ใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่อแม่ล่ะ
1: แม
0: ่ก็ทำพ่อก็ทำทำไงดีคะทำไงดีคุณพ่อก็ทำคุณแม่ก็ทำเอายังไงดีคะเอาไว
1: ้
0: เอาไว้เดี๋ยวใจเย็นๆคือแม่ก็ทำนะถ้าบอกให้พ่อแม่ก็เสียใจแหละถ้าบอกว่าให้แม่อย่างเดียวพ่อเขาก็เสียใจนะ
1: ไม่ตรงก
0: ัน
1: สุด
0: ยอดมากเลยยอมไหมคะลูกเพื่อนบอกว่าติดไว้ตรงกลาง
1: ยอม
0: นี่คุณพ่อก็ทำคุณแม่ก็ทำดีไหมคะ
1: ด
0: ีโอเคไหมคะตามนี้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปแจกให้กลุ่มละ1แผ่นอย่าเพิ่งเปิดอ่านนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวในกลุ่มส่งตัวแทนขึ้นมา1คนนะคะส่งตัวแทนขึ้นมา1คนนักเรียนปรึกษากันในกลุ่มเลยค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้ข้อความไปแล้วได้บัตรภาพไปแล้วนะคะเปิดได้เลยค่ะแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันตอนนี้เด็กๆช่วยกันอ่านแล้วปรึกษากันได้เลยค่ะถ้ากลุ่มไหนรู้คำตอบแล้วให้ตัวแทนยืนขึ้นเลยค่ะถ้ารู้คำตอบแล้วตัวแทน1คนเท่านั้นค่ะยืนขึ้น1คนค่ะกลุ่ม2ทำไมยืน2คนลูกตกลงกันให้ได้ค่ะลูกว่าใครจะออกมาโอ้เขาลงมติให้ปีโป้ใช่ไหมคะลูกปีโป้ออกมาค่ะลูกอ้าวหนูออกมาเลยค่ะลูกกลุ่ม1มาแล้วกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม5ล่ะลูกกลุ่ม5ตกลงไม่ได้ตกลงได้ไหมคะแก้วตานั่นเองหนูอ่านค่ะเพื่อนๆค่ะดูด้วยว่าเพื่อนเราจะติดถูกหรือติดผิดนะคะเพื่อนๆปลายทางเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะเอาอ่านลูกนี่ค่ะถือให้เพื่อนปลายทางดูค่ะอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกหนูจะไปติดที่หน้าที่ใครคะเชิญเลยค่ะลูกหยิบได้เลยค่ะลูกติดถึงไหมไปเลยค่ะต่อไปค่ะคนต่อไปอันนี้ทำอะไรคะลูก
2: ต
0: ั
2: ดหญ
0: ้
2: า
0: ตัดหญ้าชูค่ะเพื่อนบอกมาแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นหน้าที่ใครใช่ไหมคะไปติดเลยค่ะลูกอันนี้กลุ่มสองใช่ไหมคะหนูกลุ่มสามใช่ไหมคะลูกกลุ่มสามต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะลูก
2: สั
0: ชูป้ายซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้น่าจะเป็นหน้าที่ใครดีคะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
2: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นนะคะอ้าวชูป้ายเก็บของเล่นค่ะน่าจะเป็นหน้าที่ของใครเชิญเลยค่ะแก้วตาของเราแล้วมานี่เลยค่ะลูกอ่านว่าอะไรครับ
2: ประกอบอาหาร
0: ประกอบอาหารน่าจะเป็นหน้าที่ของใครดีคะเชิญเลยค่ะตอนนี้เรามาดูกันค่ะหน้าที่ของคุณพ่อหน้าที่ของคุณแม่และหน้าที่ของลูกใช่ไหมคะอันแรกเลยที่คุณครูเฉลยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเพื่อนๆก็เห็นตรงกันก็คือทำงานหารายได้ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ใช่ไหมคะลูกก็ช่วยกันทำงั้นก็เลยให้อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่ไหมคะต่อไปค่ะเมื่อกี้กลุ่มที่1ค่ะอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกเอเป็นคุณแม่คนเดียวใช่หรือไม่ไม่คุณพ่ออบรมไหมฉะนั้นต้องยังไงดีเอาไว้ตรงกลางนี่ดีมากเลยค่ะเอาเลื่อนมาก่อนเอาไว้ตรงกลางต่อไปค่ะตัดหญ้าให้คุณพ่อดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะคุณพ่อแข็งแรงคุณพ่อไปตัดหญ้าเนาะดีเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะซ่อมแซมสิ่งของให้คุณพ่อดีไหมคะไขน็อตเนาะให้คุณพ่อไปทำต่อไปค่ะประกอบอาหารอยู่หน้าเตาหั่นผักเอ๊ะคุณแม่รับผิดชอบดีกว่าไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ดีไหมคะดีต่อไปค่ะลูกเก็บของเล่นถูกต้องไหมคะลูกต้องเก็บของเล่นถูกต้องแล้วทุกวันนี้ใครเล่นเสร็จแล้วเก็บของเล่นยกมือขึ้นหน่อยคุณครูรู้สึกภูมิใจในตัวเด็กๆจังเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆนั้นเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวแล้วนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมได้แล้วนะคะคำที่แจ้งสำหรับกิจกรรมนักเรียนนักปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนในห้องนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทำใบงานที่1นะคะเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะขอความกรุณานะคะแจกใบงานที่1นะคะบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมนักเรียนแล้วก็สามารถที่จะให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะมาดูหน้าตาใบงานของเราค่ะนี่ค่ะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรนะคะคุณแม่แล้วก็ลูกยากไหมนี่ไม่ยากนะคะสามารถทำได้เลยไหมคะทำได้เลยคุณครูให้เวลา10นาทีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้เมื่อได้ใบงานแล้วให้เขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะลงมือเลยค่ะเก็บใบงานไว้1แผ่นแล้วส่งให้เพื่อนเลยค่ะใบงานนี้หนูต้องรักษาถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะลูกสัปดาห์หน้าเราจะนำใบงานใบนี้มาใช้อีก1รอบกลุ่มไหนใครยังไม่ได้ใบงานมีไหมคะครับผมได้แล้วรีบลงมือปฏิบัติเลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตนเองด้วยนะคะใครสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถยกมือขึ้นถามคุณครูได้เลยนะคะ

ำหรับเพื่อนปลายทางถ้าเกิดไม่มีใบงานนะคะอาจจะดูที่จอก็ได้นะคะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรนะคะแบบนี้คุณครูสามารถที่จะจดขึ้นบนกระดานให้เด็กๆก็ได้ค่ะคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรนะคะแล้วก็คุณแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรนะคะอุปกรณ์การเรียนควรมีให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบหรือว่าสีนะคะเอาเขียนชื่อตัวเองด้วยค่ะ

เวลาเขียนหนังสือนะคะเขียนให้ตัวบรรจงดินสอแหลมจะทำให้ลายมือของเรานั้นสวยยิ่งขึ้นนะคะ

หน้าที่ของจะเอาหน้าที่ของตัวเองที่อยู่ที่บ้านมาเขียนเพิ่มได้เลยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกว่าอยู่บ้านต้องดูแลยายหรือบางคนหนูอาจจะต้องไปช่วยคุณแม่ขายของเหมือนได้ยินว่าหน้าที่ของลูกพาคุณแม่ไปเที่ยวเหรอลูก

ยังจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้บัตรภาพที่เพื่อนนำไปติดเห็นไหมมีอะไรบ้างนะเราสามารถนำตรงนั้นมาเขียนก็ได้นะคะว่าไงคะลูกเสร็จแล้วตอนนี้มีเพื่อนของเราเสร็จแล้ว1คนเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่หนึ่งนะคะ

เราเริ่มทยอยเสร็จกันแล้วค่ะเสร็จแล้วนั่งตัวตรงเลยค่ะเก็บดินสอไว้เลยค่ะเหลือแต่ใบงานไว้ที่โต๊ะสำรวจอีกหนึ่งรอบว่าเราเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วหรือยังนะคะอย่าลืมว่าการทำงานทุกครั้งนะคะเราจะต้องเขียนชื่อของตนเองนะคะเพราะเมื่อเวลาคุณครูเอาไปตรวจคุณครูจะได้ทำไมลูกให้คะแนนได้ถูกคนบางครั้งทำมาสวยงามมากเลยแต่ไม่มีชื่อคุณครูก็ไม่รู้ว่าจะให้คะแนนใครดีนะคะ

ว่าไงครับนึกหน้าที่ของลูกไม่ได้หรอครับลูกอ้าวหน้าที่ของลูกเลยข้อนี้เด็กๆน่าจะเขียนได้เยอะใช่ไหมคะหน้าที่ของลูก

0: ใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นหลายคนเลยเอามือลงค่ะลูกอ้าวไหนลองดูนะคะหนูชื่ออะไรคะลูกไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: ช
0: ื่
1: อต
0: ้
1: นหอม
0: ชื่อต้นหอมนายต้นหอมหนูเขียนว่าคุณพ่อมีหน้าที่ทำอะไรบ้างลูก
1: คุณพ่อมีหน้าที่ตัดหญ้าค่ะ
0: นึกได้อย่างเดียวเลยนะคะอ่ะไปดูคุณแม่บ้างลูกคุณแม่ทำอะไรคะลูกอาหารให้หนูกินนะคะต่อไปค่ะแล้วลูกล่ะคะ
1: จัดเก็บของเล่น
0: จัดเก็บของเล่นค่ะเยี่ยมมากค่ะไหนอ๋ออ่ะอีกคนหนึ่งค่ะอีกคนหนึ่งมีเคาะบอกว่าหนูอยากอ่านด้วยของหนูค่ะคุณพ่อมีหน้าที่อะไรคะลูก
1: ตัดหญ้า
0: ตัดหญ้าแล้วคุณแม่ล่ะคะ
1: ทำอาหารให้ลูกค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วลูกล่ะคะ
1: เล่นของเล่นแล้วต้องเก็บค่ะ
0: ดีเยี่ยมเลยค่ะอ้าวทีนี้มาดูแนวการตอบกันบ้างใครที่เสร็จแล้วนะหนูก็อาจจะตรวจไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนอีกหนึ่งรอบตอนนี้หนูอาจจะประเมินตนเองไปก่อนนะคะว่าวันนี้หนูทำกิจกรรมชิ้นนี้แล้วหนูให้ตัวเองกี่คะแนนนะคะใส่คะแนนไปได้เลยนะคะว่าถ้าหนูทำดีมากในวันนี้หนูให้5เลยค่ะถ้าคิดว่าวันนี้เรารู้สึกตอบน้อยไปนิดนึงให้4ถ้าเราไม่ค่อยตอบเลยหรือเรารู้สึกว่ายังเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะให้1หรือ2หรือ3แล้วแต่ตัวเองเลยนะคะอันนี้คือการประเมินตนเองไปก่อนนะคะเอามาดูเฉลยกันค่ะคุณพ่อนะคะก็เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะออกไปทำงานนอกบ้านหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็อบรมลูกๆนะคะส่วนคุณแม่ก็ไปทำงานเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำให้ลูกทำงานในบ้านด้วยนะคะซักผ้าทำอาหารแล้วก็อบรมดูแลสั่งสอนลูกๆด้วยนะคะสำหรับหน้าที่ของลูกค่ะเด็กๆนั้นถ้ามีพี่น้องกันก็ต้องสามัคคีกันเล่นของเล่นแล้วเก็บต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะอ้าวเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นิดนึงค่ะเด็กๆเรียนไปแล้วในวันนี้ในชั่วโมงนี้นักเรียนสรุปได้ว่ายังไงบ้างคะลูกเนื้อหาวันนี้สรุปได้ว่ายังไงบ้างคะลูกแก้วตาได้ไหมคะลูกว่าไงคะลูก
2: ครอบครัวค่ะ
0: เรียนเรื่องครอบครัวค่ะดีมากค่ะก็คือสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะมีบทบาทหน้าที่เนี่ยที่ต่างกันฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนะคะจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของพวกเรานะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะคะแต่จะเป็นครั้งที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่เด็กๆทำอยู่ในวันนี้นะคะแล้วก็กระดาษโน้ตบัตรคำเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนเตรียมมาให้นะคะซึ่งคุณครูนั้นสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สำหรับช้างป่านี่มีการอันเนื่องมาจากความเหตุที่น่าสนใจมากเลยคือการไปศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยเขาชาวบ้านทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งชุมชนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เขามีความรู้เกี่ยวกับช้างป่าไปหาทำเลที่เป็นแหล่งอาหารให้ช้างสร้างแหล่งน้ำให้ช้างสร้างเรียกว่าบ่อดินบ่อแร่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าโป่งสัตว์เนี่ยทำโป่งทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างก็ทำแหล่งไว้เป็นกระจายเป็นหย่อมๆๆเนี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้วแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วไปสร้างแหล่งอาหารให้ไปสร้างแหล่งน้ำให้ไปสร้างไอ้แหล่งบ่อดินที่เป็นโป่งสัตว์ให้อย่างเนี้ยก็จะทำให้ช้างเนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีน้ำไว้เล่นมีโป่งดินไว้ให้กินอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำลายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้พบกันนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูตูนขอแนะนำรายวิชาศิลปะกันก่อนนะคะเด็กๆคะเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะพอจะทราบไหมคะว่าในวิชาศิลปะของเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกเรียนเกี่ยวกับเส้นมีเรียนเกี่ยวกับอะไรอีกจุดคิดว่าจะได้ทำอะไรบ้างในวิชาศิลปะมีคนคิดว่าจะได้วาดรูปทำอะไรอีกระบายสีได้วาดเส้นใช่ไหมทุกอย่างที่ทุกคนตอบมาถูกต้องหมดเลยแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะเพราะว่านอกจากการจะได้วาดรูปนะคะทำงานทัศนศิลป์แล้วนะคะเด็กๆยังจะได้เรียนรู้นะคะอีก2สาระด้วยกันนะคะเพราะว่าวิชาศิลปะของเรานะคะมีทั้งหมด3สาระนะคะสาระแรกคือสาระทัศนศิลป์นะคะสาระที่2สาระดนตรีและสาระที่3สาระนาฏศิลป์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนนะคะกันในรายวิชานะคะศิลปะสาระทัศนศิลป์นะคะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของเส้นนั่นเองเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางครูตูนเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางปลายทางเนี่ยทุกคนรู้จักเส้นจริงไหมคะมีใครไม่รู้จักเส้นไหมลูกในที่นี้ไม่มีเนาะอ่ะทดสอบดีกว่าไหนใครรู้จักเส้นตรงยกมือใครรู้จักเส้นโค้งยกมือใครรู้จักเส้นขดก้นหอยโอ้ทุกคนรู้จักหมดเลยวันนี้ต้องเรียนอีกไหมเนี่ยทำงานเลยดีกว่าดีไหมทำงานเลยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำก่อนทุกคนเอามือลงก่อนลูกเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็รู้จักเส้นนะคะเหมือนกับเด็กๆต้นทางอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเส้นนะคะเป็นการทบทวนนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันก่อนค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมแรกในวันนี้เดี๋ยวก่อนเข้ากิจกรรมครูตุลอยากทำข้อตกลงกับทุกๆคนก่อนกิจกรรมแรกเราชื่อว่ากิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตแต่จะเข้ากิจกรรมเลยอย่างเดียวมันไม่สนุกใช่ไหมขอให้เราทำท่าด้วยได้ไหมลูกทำได้ไหมเดี๋ยวครูตุลจะมีท่าให้เด็กๆช่วยกันทำทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะร่วมกันทำท่าประกอบนะคะกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตนะคะถ้าครูตูนพูดว่าจิตกรน้อยให้เด็กๆทุกคนทำท่านี้จิตกรน้อยทำแบบนี้นะเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าครูตูนพูดว่านักสังเกตให้ทุกคนทำมือเป็นแบบนี้ที่ดวงตาเหมือนใส่แว่นแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแบบนี้นะลูกรวมกันสองคำในชื่อกิจกรรมจะเป็นจิตกรน้อยนักสังเกตให้เด็กทุกคนพูดพร้อมกันด้วยนะขอใหม่อีกหนึ่งทีเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันทำท่าทางประกอบชื่อกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตที่ให้ทำกิจกรรมนี้เด็กๆรู้ไหมว่าการสังเกตนะคะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยเป็นทักษะเริ่มต้นเลยในการทำงานศิลปะนะคะเพราะก่อนที่จะผลงานนะคะทัศนศิลป์ได้เนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักการสังเกตรู้จักการมองนะคะสังเกตว่าสิ่งของต่างๆมีลักษณะแบบใดนั่นเองวันนี้กิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตครั้งแรกของพวกเราดูซิว่าครูตูนจะให้เด็กๆช่วยกันสังเกตอะไรในวันนี้นะคะครูตูนจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันสำรวจดูรอบๆห้องเรียนว่าพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างตอนนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตรอบๆตัวเลยรอบๆบริเวณห้องเรียนของเราว่าพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างให้เวลา3วินาที3 2 1เสร็จไหมใครได้สังเกตแล้วแสดงว่าทุกคนเห็นมีอะไรบ้างอย่างแรกช่วยกันตอบเลยเห็นคอมพิวเตอร์มีคนเห็นคอมพิวเตอร์มีคนเห็นอะไรอีกกระเป๋าดินสอสีกล้องแอร์ยางลบรูปภาพโอ้ทีวีทุกคนเห็นเยอะแยะหลากหลายเลยแสดงว่ามีเยอะไหมลูกสิ่งของรอบตัวมีเยอะไหม มีเยอะมากมากมายหลายอย่างและเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะสังเกตเห็นสิ่งของรอบๆตัวเนี่ยเยอะเหมือนกันอาจจะมีมากกว่าเด็กๆต้นทางก็ได้ใช่ไหมลูกหรืออาจจะมีแตกต่างกันออกไปก็ได้เช่นกันทีนี้เรามองเห็นสิ่งของรอบๆตัวและว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างสิ่งของรอบๆตัวกันบ้างดีกว่าที่เราเจอในวันนี้ดูซิว่าเด็กๆจะเจอสิ่งของตามที่ครูตุลยกตัวอย่างหรือเปล่าอย่างแรกใครเจอสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรลูก
1: โต
0: ๊ะใช่ไหมไหนวันนี้ใครเจอโต๊ะแล้วนี่ทุกคนเจอใช่ไหมลูกอยู่ด้านหน้าของเราเพราะเรานั่งอยู่ที่โต๊ะเลยใช่ไหมเด็กปลายทางก็น่าจะเจอโต๊ะเหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปคือประตูใครเจอประตูแล้ววันนี้โอ้ประตูใช่ไหมเดินเข้ามาในห้องวันนี้เจอประตูเลยใช่ไหมลูกต่อไปใครเจอสิ่งนี้บ้างกระดานนะกระดานไว้บอร์ดเราเจอไหมวันนี้เจอไหมมีเห็นทุกวันเลยหรือว่าด้านหน้าของเราเป็นสมาร์ทบอร์ดก็ได้ใช่ไหมลูกเป็นจอทีวีก็ได้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นกระดานนะคะไว้บอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันต่อมานาฬิกาวันนี้ใครเจอนาฬิกาแล้วโอ้นู่นอยู่ทางด้านหลังห้องใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะเจอสิ่งต่างๆนะคะมากกว่าที่ครูตุลยกตัวอย่างมาก็ได้เช่นกันนะคะเด็กๆทุกคนหันหน้ากลับมาปรบมือพร้อมกันหนึ่งครั้งปรบมือพร้อมกันหนึ่งครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆห้าทีแล้วนั่งตัวตรงๆลูกยืดหลังขึ้นนะทุกคนตอนนี้ตั้งใจฟังครูตูนก่อนนะครูตูนกำลังอธิบายอยู่นะลูกอ่ะต่อไปเมื่อกี้เราสังเกตเจอสิ่งของต่างๆรอบห้องแล้วใช่ไหมลูกรอบๆตัวของเราและแต่ใครสามารถบอกได้บ้างว่าสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรามีเส้นอะไรประกอบอยู่มาดูอย่างแรกกันก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยโต๊ะใช่ไหมลูกโต๊ะในลองสังเกตสิที่โต๊ะเราเห็นเส้นอะไรบ้างน้ำ

0: เส้นตรงมีเส้นอะไรอีก
1: เส้นก้นหอย
0: มีเส้นก้นหอยตรงไหนมีไหมตรงข้างบนตรงนี้ใช่ไหมลูกมีเส้นขดก้นหอยตรงลายของโต๊ะใช่ไหมลูกถ้าโต๊ะใครเป็นลายไม้ก็อาจจะเจอเส้นขดก้นหอยก็ได้มีเส้นโค้งด้วยแต่หลักๆถ้ามองที่โต๊ะมีเส้นอะไรเนี่ยเส้นตรงเส้นตรงแนวนอนมีเส้นอะไรอีก
1: เส้นหยาก
0: เส้นหยากมีเส้นหยากด้วยหรอในนี้อ่ะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเส้นแรกเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไร
1: เส
0: ้
1: นตรง
0: เส้นตรงอะไรเส้นตรงต้องระบุได้ด้วยว่าเป็นเส้นตรงแนวนอนใช่ไหมลูกนอกจากเส้นตรงแนวนอนแล้วมีเส้นอะไรอีกก็มีเส้นตรงแนวตั้งประกอบกันแบบนี้ใช่ไหมลูกแสดงว่าโต๊ะมีส่วนประกอบของเส้นตรงทั้งเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมคะต่อมารูปนี้คือรูปอะไรลูกนาฬิกานาฬิกาอ่ะเด็กๆคิดว่านาฬิกาประกอบไปด้วยเส้นอะไรเนี่ยมีคนตอบว่าวงกลมวงกลมใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เพราะว่าวงกลมเป็นเส้นไหมลูกไม่ใช่เส้นนะดูซิว่ามีเส้นอะไรบ้างเส้นโค้งใช่ไหมลูกเรามีเส้นโค้งของวงกลมเวลาที่เราจะวาดวงกลมนาฬิกาเป็นลักษณะวงกลมใช่ไหมถ้าเราจะวาดวงกลมเราต้องใช้เส้นอะไร
1: เส้น
0: โค้งใช่ไหมอาจจะใช้เส้นโค้งที่หนึ่งแบบนี้แล้วก็เส้นโค้งที่สองประกอบกันมันจะกลายเป็นอะไรนะจะกลายเป็นรูปร่างวงกลมนั่นเองแสดงว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราล้วนมีเส้นประกอบอยู่ทั้งหมดเด็กๆว่าจริงไหมคะจริงใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อลองสังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีกล่องดินสอใช่ไหมลูกหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะล้วนมีเส้นประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะยังไม่หมดกับกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้ยสงสัยมีคนลืมท่ากิจกรรมครูตูและขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะนับพร้อมกันนะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปยังอยู่ที่กิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตกันอยู่เมื่อกี้เราสังเกตสิ่งของรอบตัวและทีนี้เราจะมาสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์บ้างภาพผลงานศิลปะต่อไปนี้มีบางคนอาจจะเคยเห็นหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในภาพนี้นะคะจะมีเส้นอะไรอยู่ในภาพบ้างภาพนี้ให้ดูภาพชัดๆก่อนใครเคยเห็นภาพนี้บ้างยกมือลูกโอ้มีน้ำโมเคยเห็นดันเนียก็เคยเห็นใช่ไหมลูกในเด็กปลายทางล่ะคะเคยเห็นภาพนี้กันหรือเปล่าคะเคยเห็นในการ์ตูนเดี๋ยวครูตูนจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้นะคะคือภาพ The Scheme นะคะศิลปินที่สร้างสรรค์นะคะชื่อว่าเอ็ดวาร์ดมุ้งนะคะเห็นไหมลูกก็จะมีภาพเป็นแบบนี้เลย
1: ผมเคยเห็นในการ์ตูนที่มันเป็นตัวสีส้มที่ม
0: ัน
1: วนก
0: ับ
1: ต
0: ั
1: วที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: สร้าง
0: ทีนี้เด็กๆดูภาพแล้วลองสังเกตนะครูตูนให้สังเกตภาพนี้เร็วช่วยกันดูก่อนเดี๋ยวจะมีคำถามให้เด็กๆตอบต่อไปอย่างแรกให้เด็กช่วยกันตอบดีกว่าว่าพอเด็กๆสังเกตภาพผลงานชิ้นนี้แล้วเนี่ยเด็กๆเห็นเส้นใดบ้างในภาพ
1: น
0: ้ำโมเห็นเส้นอะไรนะ
1: เส
0: ้นโค้งเส้นโค้งมีไหม
1: ม
0: ีดูดีกว่าเส้นโค้งอยู่ตรงไหนบ้างเด็กๆเห็นเส้นโค้งไหมลูกมีเส้นโค้งนะคะอยู่เยอะมากเลยในภาพนี้ใช่ไหมลูกเป็นส่วนประกอบของภาพแทบจะเป็นเส้นโค้งหลักๆเลยต่อไปเห็นอะไรอีกเส้นตรงแนวอะไรใช่เปล่าต่อมาดูเส้นตรงต่อไปเป็นเส้นตรงแนวเขาเรียกเส้นอะไรเส้นตรงแนวเฉียงหรือว่าเส้นเฉียงเห็นไหมมันเฉียงขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็นเส้นตรงแนวเฉียงแสดงว่าในภาพผลงานศิลปะภาพนี้มีเส้นประกอบอยู่ไหมคะ
1: ม
0: ีนอกจากในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราจะมีเส้นประกอบแล้วนะคะภาพผลงานทัศนศิลป์ต่างๆนะคะก็ยังมีเส้นประกอบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีอีกหนึ่งคำถามอยากให้เด็กๆช่วยกันตอบหลังจากที่เด็กๆมองภาพนี้และสังเกตภาพผล

0: งานชิ้นนี้ไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างลูกเมื่อเห็นภาพนี้มีใครมองแล้วรู้สึกตื่นเต้นบ้างมีไหมมีใครมองแล้วรู้สึกกลัวไหมลูกโอ้มองแล้วกลัวมากเลยมีไหมมีใครรู้สึกแฮปปี้ไหมภาพนี้ไม่มีเลยเหรออ๋อมีแต่น่ากลัวใช่ไหมมีบางคนก็รู้สึกตื่นเต้นอ่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้ครูตูนสอนอยู่ใช่ไหมทุกคนต้องฟังครูตูนก่อนเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปพร้อมๆกันอยากวาดรูปไหมคะถ้าใครอยากวาดรูปตอนนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังกันก่อนรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ครูตุลกำลังอธิบายเนื้อหาความรู้นะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ความรู้นี้นะคะไปสร้างสรรค์ผลงานนะคะแสดงว่าหลังจากที่เราสังเกตภาพเด็กๆเห็นไหมลูกมันมีเส้นต่างๆมากมายใช่ไหมนอกจากนั้นหลังจากที่เราสังเกตนะคะเรายังบอกได้ด้วยว่าเรามองภาพนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมลูกเกิดความรู้สึกแบบไหนแสดงอารมณ์นะคะสื่อสารจากภาพแบบไหนใช่ไหมลูกอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนลูกสำหรับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าเส้นนะคะได้รู้จักเส้นนะคะในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในงานทัศนศิลป์นะคะว่ามีเส้นอะไรบ้างนะคะอย่างที่สองนะคะเราจะมารู้จักความหมายนะคะและความรู้สึกของเส้นกันนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเราจะมาสร้างสรรค์นะคะงานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้เส้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูนะคะเส้นนะคะกันก่อนก่อนอื่นมาดูความหมายของเส้นกันก่อนค่ะเส้นนะคะหมายถึงการนำจุดหลายๆจุดนะคะมาเรียงต่อกันนะคะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะหรือสิ่งที่เกิดจากการขูดการขีดการเขียนนะคะหรือว่าลากให้เกิดเป็นริ้วรอยทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์นะคะเวลาเด็กๆวาดเส้นเด็กๆใช้วิธีไหนลูกเราวาดเส้นยังไงเราใช้อะไรก่อนเราใช้จุดใช่ไหมจริงๆเส้นเนี่ยอาจจะเกิดจากจุดจุดเล็กๆใช่ไหมลูกเอามาเรียงต่อกันมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นเส้นหรือบางทีเราก็จุดดินสอลงไปในกระดาษใช่ไหมแล้วก็ลากไปในทิศทางต่างๆถ้าอยากได้เส้นตรงเราก็ลากให้เป็นยังไงลูกเราก็ลากให้มันตรงถ้าอยากได้เส้นโค้งเราก็ลากให้มันโค้งใช่ไหมอันนี้คือวิธีการวาดเส้นใช่ไหมลูกนอกจากนี้เส้นต่างๆนะคะยังส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์เด็กๆว่าจริงไหม
1: จ
0: ริงจริงใช่ไหมแล้วแต่ละเส้นส่งผลยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเริ่มที่เส้นแรกกันก่อนเด็กๆว่าเส้นอะไรเป็นเส้นแรก
1: เส้นตรง
0: จริงเปล่าเส้นนี้เป็นเส้นแบบนี้เด็กๆคิดว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรลูก
1: เส้นตรง
0: แนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งใครเดาได้ว่าเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกยังไงใครตอบได้ให้ความรู้สึกยังไงอะลองมองซิเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกยังไงลูกถ้าคุณครูเปรียบเทียบเส้นตรงแนวตั้งลักษณะเหมือนอะไรเลย
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เส้นตรงแนวตั้งสมมุติว่าเด็กๆเคยเห็นตึกสูงๆไหมเวลาเรามองตึกสูงใช่ไหมลูกลักษณะเส้นเป็นไงเหมือนเส้นตรงแนวตั้งไหมเหมือนเส้นตรงแนวตั้งเลยถ้าตึกเป็นเส้นตรงแนวตั้งตั้งตรงๆแบบนี้เป็นไงรู้สึกมั่นคงไหมเราจะรู้สึกว่ามันมั่นคงดูแล้วแข็งแรงไหม
1: แข็งแรง
0: เพราะว่าเส้นตรงแนวตั้งนะคะให้ความรู้สึกนะคะที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงสมมุติว่าเราจะวาดภาพสักภาพหนึ่งแล้วอยากให้ภาพนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันดูมั่นคงมากเลยดูแข็งแรงมากเลยครูตูนควรใช้เส้นตรงอะไรควรใช้เส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมลูกแต่ถ้ากลับกันครูตูนอยากให้ภาพนี้รู้สึกว่ามันเรียบรู้สึกสบายครูตูนควรใช้เส้นตรงแนวอะไรใครตอบได
1: ้
0: เส้นตรงแนวนอนคือเส้นต่อไปของเรานั่นเองเส้นตรงแนวนอนลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเป็นราบเรียบไปแบบนี้เลยให้ความรู้สึกสงบนิ่งแล้วก็ราบเรียบนั่นเองต่อไปเส้นต่อไปคือโอ้เส้นตรงแนวเฉียงใช่ไหมเส้นตรงแนวเฉียงเมื่อกี้ครูตูนบอกว่าเส้นตรงแนวตั้งลักษณะเหมือนอะไร เหมือนตึกใช่ไหม

0: ถ้าตึกตั้งตรงๆแบบนี้ลักษณะเป็นไงแข็งแรงไหมแข็งแรงมั่นคงใช่ไหมลูกแต่ถ้าทันใดนั้นเส้นตรงแนวตั้งจากเนี้ยจากตึกตรงๆแบบเนี้ยเอียงแบบนี้ตึกเอียงและตึกเอียงและรู้สึกมั่นคงอยู่ไหมเนี่ยไม่ความรู้สึกเปลี่ยนไปใช่ไหมลูกจากเส้นตรงแนวตั้งมั่นคงเอียงปุ๊บมั่นคงไหมเนี่ยเริ่มไม่มั่นคงแล้วใช่ไหมรู้สึกแข็งแรงไหมถ้าอยู่อย่างเอียงแบบนี้ไม่ใช่ไหมลูกเพราะว่าเส้นตรงแนวเฉียงลูกเขาให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงรวมถึงมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยเด็กๆ เคยเห็นเส้นนี้เส้นแบบนี้ในสิ่งของอะไรในสนามเด็กเล่นสไลเดอร์เวลาเราเจอสไลเดอร์ใช่ไหมลูกเวลาเรานั่งบนสไลเดอร์ฟืบเลื่อนลงมามีการเคลื่อนไหวไหมเร็วไหมลูกเวลาลงมาเร็วมากเลยใช่ไหมลูกพอเป็นเส้นตรงแนวเฉียงลักษณะเป็นแนวเฉียงนะคะก็เลยให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองค่ะอ่ะเส้นต่อไปใครตอบได้ว่าคือเส้นอะไรเส้นโค้งเราหมดเส้นตรงแล้วนะอันนี้เราเข้ามาในส่วนของเส้นโค้งแล้วเส้นโค้งแบบนี้เส้นโค้งนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนนั่นเองค่ะเส้นต่อไปทีนี้จากเส้นโค้งเส้นเดียวกลายเป็นเส้นโค้งที่ต่อกันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นโค้งคลื่นน้ำหรือว่าเส้นคลื่นก็ได้เหมือนที่เด็กๆเรียกเลยให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเหมือนกันเออให้เรานึกถึงอะไรลูกคลื่นของทะเลใช่ไหมหรือว่าคลื่นของน้ำเวลาทะเลมีคลื่นคลื่นหยุดนิ่งไหมไม่หยุดเลยมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกเส้นโค้งคลื่นน้ำนะคะหรือว่าเส้นคลื่นเนี่ยก็เลยให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่หยุดนิ่งนั่นเองค่ะอ่ะเส้นต่อไปโหขดวนๆแบบนี้เลยเรียกว่าเส้นอะไรเนี่ยเส้นขดก้นหอยนั่นเองเส้นขดก้นหอยเส้นขดก้นหอยพอมองนานๆรู้สึกเป็นยังไงลูกมึนหัวเลยมึนงงเลยให้ความรู้สึกที่สับเหมือนโดนสะกดจิตใช่ไหมให้ความรู้สึกสับสนมึนงงเลยถ้ามองนานๆอ่ะต่อไปเส้นต่อไปเส้นอะไรนะ
1: เส้น
0: หยากหรือว่าเส้นซิกแซกบางคนเรียกเส้นซิกแซกก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเส้นฟันปลาก็ได้ลูกเส้นซิกแซกหรือว่าเส้นฟันปลานะคะให้ความรู้สึกที่รุนแรงตื่นเต้นนะคะการกระแทกนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สับสนวุ่นวายก็ได้ใช่ไหมอ่ะเด็กๆลองดูเด็กๆคิดตามนะถ้าเทียบกันระหว่างเส้นตรงแนวนอนแบบนี้เรียบๆเลยกับเส้นหยักแบบนี้เส้นไหนดูตื่นเต้นกว่ากันลูกระหว่างเส้นตรงแนวนอนเรียบๆนะกับเส้นหยักอะไรดูตื่นเต้นกว่ากันเส้นหยักใช่ไหมลูกเส้นหยักก็ให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นก็ดูแล้วมันรุนแรงมากกว่าเส้นตรงแนวนอนที่มันรู้สึกสงบราบเรียบนั่นเองอ่ะเส้นสุดท้ายแล้วที่ครูตูนเอามาฝากกันคาบนี้เส้นนี้เชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางน่าจะเคยเห็นกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมลูกเส้นนี้คือเส้นอะไรใครตอบได้เส้นประนั่นเองเส้นประใช่ไหมลูกเส้นประนะคะเส้นประนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องนะคะไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนนั่นเองเพราะว่าอะไรลักษณะของเส้นประเป็นไงลูกมันไม่ชิดกันใช่ไหมลูกมันมีการวักช่วงตอนใช่ไหมมันมีการขาดหายใช่ไหมลูกเป็นเส้นตรงมาแล้วก็มีการเว้นเป็นช่องๆทำให้มันรู้สึกเป็นไงลูกต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องนะคะให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยอันนี้เป็นเส้นนะคะที่ครูตูนยกตัวอย่างมาให้นะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ทีนี้รู้จักเส้นกันไปแล้วรู้แล้วว่าเส้นให้ความรู้สึกยังไงนะคะทีนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันดีกว่าซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะชื่อว่ากิจกรรมจัดแต่งทรงผมเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนทุกๆคนเลยทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยให้เป็นช่างทำผมกันดีไหมเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกติกาของกิจกรรมนี้กัน

ก่อนลูกสำหรับกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนนะคะหรือว่าถ้าไม่ลงตัวนะคะอาจจะใช้เป็น6 คนก็ได้นะคะไม่เกิน5กลุ่มค่ะนอกจากนี้นะคะให้คุณครูแจกภาพนะคะใบหน้าคนแล้วก็ลูกเต่า

0: ได้กลุ่มหนึ่งออกมาเป็นตัวอย่างผลงานก็ได้ค่ะสำหรับนะคะภาพใบหน้าคนนะคะแล้วก็ลูกเต่าเส้นนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเด็กๆทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆห้าทีแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงไม่มีเสียงมองมาที่หน้ากระดานเด็กๆ เห็นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะไหมลูกจะมีกระดาษหนึ่งแผ่นที่มีรูปใบหน้าคนแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวกิจกรรมนี้เราจะใช้กระดาษแผ่นเดียวก่อนโดยที่1กลุ่มให้ทำแค่1แผ่นคือกระดาษที่มีใบหน้าคนแบบนี้นะลูกกับเดี๋ยวครูตุลจะให้ลูกเต๋าลูกเต๋าอันนี้ประกอบด้วยเส้นต่างๆแบบนี้เดี๋ยวครูตุลจะให้กลุ่มละ1อันกติกาก็คือให้ทุกคนผัดทอยลูกเต๋าผัดกันทอยลูกเต๋าสมมุติครูตุลทอยเดี๋ยวครูตุลจะสาธิตให้ดูนะครูตุลยืมก่อนลูกเด็กๆดูเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้รูปนะคะกระดาษแผ่นนี้นะคะเป็นรูปใบหน้าคนแค่แผ่นเดียวนะลูกกลุ่มละ1แผ่นแสดงว่ากลุ่มหนึ่งจะมีผลงานกี่ชิ้นจะมีผลงานแค่1ชิ้นลูกใช้แผ่นนี้นะคะกลุ่มละ1แผ่นเท่านั้นนะลูก1กลุ่มจะใช้แค่1ชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ลูกเต๋าอันนี้นะคะทอยลงไปนะคะว่าได้เส้นอะไรบ้างดูตัวอย่างทุกคนนั่งตัวตรงค่ะทุกคนนั่งตัวตรงมองหน้ามาที่ครูทุกคนมองที่ครูตูนนะเดี๋ยวครูตูนจะสาธิตให้ดูกิจกรรมนี้นะในกลุ่มของเรามีกระดาษที่เป็นใบหน้าคน1แผ่นใช่ไหมได้ลูกเต๋าแล้วทุกคนผัดกันทอยคนละ1ครั้งลูกผัดกันทอยคนละ1ครั้งสมมุติครูตูนเริ่มทอยก่อนปึ๊บครูตูนได้เส้นอะไรลูก
1: เส้น
0: ขึ้น
1: ทะเล
0: เส้นโค้งขึ้นน้ำใช่ไหมให้ทุกคนให้คนที่ทอยมาให้คนที่ทอยนะคะลูกเต๋าที่ได้เส้นโค้งขึ้นน้ำใช้สีไม้แบบนี้ใช้สีไม้นะคะสีอะไรก็ได้วาดเป็นเส้นที่เราทอยได้ลงไปแบบนี้จะวาด1เส้น2เส้นได้หมดเลยอันนี้เห็นไหมครูตุลได้เส้นโค้งขึ้นน้ำไงครูตุลก็เลยวาดลงไปเป็นเส้นผมแบบนี้พอเสร็จแล้วให้เปลี่ยนไปที่เพื่อนคนถัดไปแล้วทอยลูกเต๋าแล้วก็วาดลงบนกระดาษเหมือนกันเด็กๆทำได้ไหมลูกเด็กๆต้นทางทำได้ไหมคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เวลาทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูตุลจะเดินดูทีละกลุ่มเนาะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะกระดาษอื่นไม่เกินหรือกระดาษอื่นเอาเก็บไว้ก่อนเราใช้กระดาษนี้แค่แผ่นเดียวเนาะเราใช้กระดาษนี้แค่แผ่นเดียวอ่ะเราเริ่มจากคนแรกก่อนคนแรกทอยเอาวางไว้ที่โต๊ะลูกกระดาษ A4 อันอื่นวางไว้ที่โต๊ะก่อนวางไว้ที่ตัวเองเราใช้อันนี้ทำทีละคนโอเคไหมเดี๋ยวคุณจะแจกลูกเต๋าให้แจกลูกเต๋าให้ทอยทีละคน
1: กระด
0: า
1: ษแผ่น
0: กลุ่มนี้น้ำมอเอาลูกเต๋าไว้เร็วใครทอยใครทอยได้เส้นแล้ววาดเส้นลงไปเลยอ่ะกลุ่มนี้จะได้เอาลูกเต๋าไปลูกขาใช่อ่ะอันนี้ลูกเต๋าเด็กๆฟังกติกาอีกหนึ่งรอบลูกปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทุกคนลู่ซิปทีนี้ตั้งใจฟังกติกาอีกหนึ่งครั้งนะครูตุลจะอธิบายอีกหนึ่งรอบมีคนเสียงดังทุกครูตุลจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างเลยดีไหมเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจฟังกติกาดีๆเราใช้ใบงาน1ใบทุกคนได้ทำในใบเดียวกันทุกคน คนแรก

0: ทอยลูกเต๋าและวาดเส้นลงไปเสร็จแล้วเอาให้เพื่อนคนถัดไปทอยลูกเต๋าแล้วก็วาดเส้นลงไปในไม้งานเดียวกันดูสิว่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะใบหน้าคนของเราช่างทำผมของเราในกลุ่มเราเนี่ยจะได้มาเป็นทรงผมอะไรนะก็ติดตามชมอยู่เริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะไหนดูสิได้ไหมเราได้เส้นไหนเส้นโค้งใช่ไหมเส้นขดก้นหอยวาดเส้นขดหอยวาดเกิน1เส้นได้ลูกวาดได้หลายๆเส้นเลยได้ได้วาดใช้ที่สองก็ได้ใช้สีก็ได้แล้วแต่เลยแต่ถ้าใช้สีเราก็จะได้ทรงผมหลายๆสีใช่ไหม
1: เราต้องสุ่มกันทั้งหมดนี
0: ่หรอใช่หนูสุ่มทุกคนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผัดกันเดี๋ยวเราก็จะได้ทำไหนกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วคนนี้ได้2เส้นแล้วอ่ะคนถัดไปคนถัดไปน้องกุลได้ถอยยังได้ถอยยังเดี๋ยวรอเดี๋ยวเพื่อนมาถอยนี่ไงถึงคิวเพื่อนแล้วแต่ต่อไปเป็นน้องกุลถอยใช่ไหมไหนได้เส้นอะไรเมื่อกี้เพื่อนได้เส้นอะไรลูกเส้นโค้งขึ้นน้ำวาดเส้นโค้งขึ้นน้ำเร็วเป็นทรงผมมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ถามจะได้เมื่อไหร่
0: ยอดเยี่ยมคนถัดไปไหนใครยังไม่ได้ทอยคนถัดไปได้เส้นตรง
2: หนูยังไม่ได
0: ้น้องกุลทอยเลยเส้นอะไรอันนี้เรียกว่าเส้นอะไรเดี๋ยวคุณเอาเส้นหยักวาดลงไปในนี้นะวาดเลย
1: เ
0: พื่อนทอยยังเพื่อนทอยไปแล้วลูกให้เพื่อนวาดได้เลยไหนกลุ่มนี้ได้กี่เส้นแล้วน้ำโมได้เส้นอะไรลูกเส้นโค้งเส้นโค้งต่อกันใช่ไหมน้ำโมวาดให้เป็นเส้นโค้งต่อกันเราทอยรอเลยได้นะใครได้เส้นอะไรบ้างเราทอยรอได้เลยแบ่งกันทีละคนหนูไม่ได้น้องพีได้เส้นอะไรลูกได้เส้นขดก้นหอยน้องพีเอาเส้นขดก้นหอยวาดลงไปเลยนะเดี๋ยวให้พีเป็นคนวาดเส้นนี้ใครทอยได้เส้นไหนก็วาดเส้นนั้นลงในแผ่นเดียวกันโอ้สองเส้นแล้วได้เดี๋ยวทำงานชิ้นต่อไปเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเอาไว้ให้ทำงานอีกงานนึงโอ้อันนี้สวยมากครบทุกคนยังลูกเด็กๆกลุ่มไหนได้ทอยลูกเต๋าครบแล้วบ้างใครได้วาดเส้นครบทุกคนแล้วบ้างครูตุลให้เวลาอีก30วินาทีให้เวลาอีก30วินาทีนะครบยังเหรอใครยังไม่ได้ทอยกลุ่มนี้ทอยเลยครูตุลจะนับถอยหลังอีก10วินาทีเท่านั้น10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ทุกคนอยู่ในความสงบปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงลูดซิปแล้วนะทุกคนไม่มีเสียงนะขอตัวแทนกลุ่มนะคะ หยิบผลงานของตัวเองนะคะของ

กลุ่มตัวเองมาด้านหน้ากลุ่มละหนึ่งคนลูกกลุ่มละหนึ่งคนมาด้านหน้าเลยมาด้านหน้าเลยกลุ่มที่หนึ่งมายังไม่เป็นไรกลุ่มที่สองมาเร็วกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ามาเลยลูกโชว์ผลงานโชว์ผลงานให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ดูมาลูกกลุ่มห้ามาเร็วชูนิ่งๆกลุ่มห้ามาเร็วลูกเร็วโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นจะได้ผลงานที่สวยงามแบบนี้เหมือนกันนะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเก่งมากๆมีทรงผมเยอะแยะมากมายเลยกลับไปนั่งที่ก่อนลูกเอาเก็บไว้ก่อนทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงเท่ากับมีเสียงได้ไหมลูกไม่ได้ทุกคนรูดซิปเมื่อกี้เราได้ทำกิจกรรมการเอาเส้นต่างๆใช่ไหมลูกมาสร้างสรรค์เป็นทรงผมและแต่ละกลุ่มมีทรงผมที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะน่าจะมีทรงผมที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามไม่แพ้เด็กๆต้นทางเลยนะคะนอกจากเมื่อกี้เราจะใช้เส้นมาสร้างสรรค์เป็นทรงผมต่างๆแล้วนะคะเรายังไม่หมดนะคะกับกิจกรรมในวันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณตูนที่คุณตูนนำมาให้เด็กๆได้ชมกันทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะสวยไหมต่อไปมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้กันนะคะก่อนที่เราจะจบค่ำนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันซึ่งผลงานวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณตูนจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนะคะจากเส้นนะคะที่เด็กๆสุ่มได้โดยใช้วิธีการสุ่มจากลูกเต๋าที่เด็กๆมีเด็กๆมีลูกเต๋าอยู่ในกลุ่มแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆมีลูกเต๋าอยู่ในกลุ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ลูกเต๋านี้นะคะสุ่มทีละคนได้เส้นอะไรนะคะให้นำเส้นนี้นะคะมาวาดภาพต่อเติมให้เป็นรูปต่างๆนะคะบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะก็คือให้คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมลูกเต๋าเส้นนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนนะคะดูความเรียบร้อยของนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมการสาธิตของครูตูนไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตผลงานให้เด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางได้ชมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นอะไรนะคะแล้วคุณครูจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะวาดภาพเป็นรูปอะไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆทุกคนจะมีลูกเต๋าเส้นแบบนี้นะคะอยู่ด้วยทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะได้ว่าเราจะได้เส้นอะไรนะคะในการสร้างสรรค์นะคะคุณตูนก็จะเริ่มทอยลงไปเลยว่าได้เส้นอะไรตอนนี้คุณตูนทอยแล้วนะคะคุณตูนได้เป็นเส้นนะคะเส้นโค้งแบบนี้นะคะเส้นโค้งที่ต่อกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเด็กปลายทางแล้วก็เด็กต้นทางนะคะช่วยกันดูดีกว่าว่าคุณตูนนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรนะคะจากเส้นโค้งนะคะถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยค่ะเนื่องจากคุณตูนได้เส้นโค้งใช่ไหมคะต่อเนื่องกันแบบนี้คุณตูนก็จะวาดเส้นโค้งต่อเนื่องลงไปก่อนวาดเส้นโค้งต่อเนื่องกันแบบนี้เลยแล้วคุณตูนก็จะวาดนะคะต่อเติมลงไปนะคะว่าให้เป็นภาพนะคะอะไรเดี๋ยวทุกคนคอยดูแล้วก็ช่วยกันทายนะคะว่าจะได้ออกมาเป็นภาพอะไรคุณวาดเส้นโค้งนะคะต่อมาจากเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณตูนก็ใส่เส้นโค้งข้างๆไปด้วยมีใครพอเดาออกหรือยังว่าคุณตูนวาดรูปอะไรลูก

0: คุณก็วาดวงรีสองวงแบบนี้เติมเส้นโค้งอีกแล้วแล้วก็เส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ใช้เส้นโค้งหนึ่งเส้นเส้นโค้งสองเส้นนะคะต่อไปนะคะเป็นเส้นโค้งด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นโค้งอีกหนึ่งเส้นเวลาเราวาดภาพนะคะเราสามารถใช้ดินสอนะคะในการร่างภาพเบาๆก่อนนะคะถ้าเกิดผิดนะคะเราจะได้ลบออกได้ง่ายนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆนะคะร่างภาพนะคะเป็นสีเข้มตั้งแต่ตอนแรกนะคะจะทำให้การลบออกของเรานะคะยากนั่นเองค่ะเด็กๆพอเดาออกหรือยังว่าเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพของคนใช่ไหมคะโดยใช้ส่วนประกอบหลักๆเป็นเส้นโค้งนั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูตูนได้เลยนะคะเริ่มจากการทอยลูกเต๋าก่อนนะคะแล้วก็นำเส้นที่ได้จากการสุ่มนะคะการทอยลูกเต๋านะคะมาวาดเป็นรูปภาพต่างๆก็ได้ค่ะคุณก็จะใช้เส้นโค้งนะคะอีกทีหนึ่งนะคะทำเป็นลวดลายของเสื้อนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะที่สุ่มได้เส้นอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากเส้นอื่นๆได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นผลงานของครูตูนนะคะที่สร้างสรรค์จากเส้นที่ทอยลูกเต๋าได้นะคะเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนะคะครูตูนก็จะใช้ปากกานะคะในการตัดเส้นนะคะปากกาเมจิกตัดเส้นหรือใครมีสีดำนะคะก็สามารถใช้สีไม้สีดำตัดเส้นแทนก็ได้เวลาที่เราตัดเส้นนะคะเราไม่ต้องวาดให้ตรงกับเส้นที่เราร่างไว้ทั้งหมดก็ได้นะคะสามารถปรับนะคะให้ได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเติมลวดลายนะคะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเติมคิ้วนะคะด้วยเส้นโค้งอีกทีหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อาจจะลงสีนะคะระบายสีให้สวยงามค่ะสุดท้ายเป็นตรงเส้นผมนะคะผมก็จะใช้เส้นโค้งแบบนี้นะคะวาดเป็นเส้นผมหลังจากที่ตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ยางลบนะคะลบรอยดินสอออกให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆปลายทางกับเด็กต้นทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากเส้นที่เด็กสุ่มได้นะคะในจากลูกเต๋านะคะที่มีอยู่ได้เลยนะคะหลังจากที่ร่างภาพนะคะตัดเส้นเรียบร้อยลบรอยดินสอออกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็อาจจะใช้สีนะคะที่เด็กๆมีนะคะจะเป็นสีไม้สีช็อคหรือสีประเภทใดก็ได้นะคะในการระบายให้เกิดความสวยงามค่ะนอกจากผลงานที่ครูตูนนะคะได้สาธิตให้ชมในวันนี้แล้วนะคะครูตูนก็ยังมีตัวอย่างผลงานนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันอีกด้วยค่ะซึ่งตัวอย่างผลงานของครูตูนนะคะก็สร้างสรรค์จากเส้นนะคะต่างๆมากมายเลยอย่างภาพแรกอันนี้นะคะก็เป็นภาพของประตูนะคะซึ่งมีส่วนประกอบก็คือเส้นตรงนะคะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยอันนี้นะคะเป็นรูปของไม้บรรทัดนะคะก็ใช้ส่วนประกอบนะคะของเส้นตรงนะคะแนวนอนนะคะเป็นหลักนะคะอาจจะเติมหน้าตาเพื่อให้เกิดความน่ารักแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็น เส้นตรงแนวเฉียงแบบนี้นะคะเป็นตึกนะคะที่กำลังเอ็นใช่ไหมคะลูกให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นภาพนะคะที่สร้างสรรค์จากเส้นนะคะซิกแซกหรือว่าเส้นฟันปลานั่นเองนะคะก็ต่อเติมออกมาให้เป็นฟันของปลาฉลามนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของเส้นโค้งกันบ้างนะคะเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งอย่างแรกนะคะเป็นเส้นโค้งนะคะที่คุณวาดออกมาแล้วก็ต่อเติมให้เป็นรูปของอะโวคาโดนะคะต่อไปนะคะเป็นเส้นโค้งคลื่นน้ำนะคะก็วาดเป็นรูปทะเลนะคะเป็นคลื่นทะเลนะคะอาจจะตกแต่งใส่เรือเข้าไปนะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเส้นถัดไปนะคะเป็นเส้นขดก้นหอยนะคะแบบนี้ก็วาดให้เป็นลักษณะนะคะของหอยทากนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะเป็นการใช้เส้นประนะคะในการวาดก็อาจจะใช้เส้นโค้งนะคะวาดต่อเติมเป็นก้อนเมฆนะคะเพื่อให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะที่คุณตูนนะคะนำมาให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ชมกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูผลงานนะคะของเด็กๆต้นทางกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้แล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กๆต้นทางของเรานะคะเอามาให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะคะอันนี้เส้นอะไรลูกตอนทอยลูกเต๋า
1: ข
0: ึ้
1: นน้ำ
0: เส้นโค้งขึ้นน้ำเอาวาดเป็นภาพอะไรเนี่ยภาพเด็กผู้หญิงใช่ไหมลูกลักษณะเอามาใช้เป็นทรงผมใช่ไหมน่ารักแล้วก็สดใสมากๆเลยเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำไประบายสีต่อจะได้สวยมากยิ่งขึ้นได้ไหมลูก
1: ได้ค
0: ่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งทีเพื่อเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะสร้างสรรค์เป็นรูปอะไรดีเนาะจากเส้นที่เราได้นะคะตัวอย่างแรกค่ะเป็นตัวอย่างภาพผลงานนะคะจากเส้นซิกแซกนะคะหรือว่าเส้นหยักนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพสายรุ้งนะคะที่สร้างสรรค์จากเส้นโค้งนะคะต่อไปนะคะใช้เส้นตรงนะคะจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะในการวาดภาพตึกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็นเส้นโค้งคลื่นน้ำนะคะวาดเป็นคลื่นน้ำนะคะอาจจะวาดอย่างอื่นตกแต่งไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปเป็นเส้นขดก้นหอยนะคะก็เป็นลักษณะของหอยทากนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นขดเหมือนกันนะคะเป็นเส้นขดม้วนๆนะคะจริงๆแล้วเด็กๆอาจจะสร้างสรรค์เป็นรูปภาพอื่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องตามตัวอย่างของครูตูนก็ได้สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยแล้วต่อไปเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดในวันนี้เด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางช่วยกับครูตูนตอบหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับเรื่องเส้นเด็กจำได้ไหมว่ามีเส้นอะไรบ้าง
1: เส้นตรงครับ
0: เส้นตรงเส้นอะไรอีก
1: เส้นหยัก
0: เส้นหยัก
1: เส้นคลื่นทะเล
0: เส้นคลื่นใช่ไหมลูกมีเยอะแยะหลายเส้นเลยเรามาดูดีกว่านอกจากเส้นที่เราได้รู้ไปเมื่อสักครู่นะคะให้เด็กยังจำได้นะคะที่คุณตูนบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเส้นนะคะมีอยู่ทั้งในสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์นะคะเหมือนที่เราได้สังเกตกันไปตอนแรกนะคะและ2นะคะเส้นนะคะเกิดจากจุดหลายๆจุดนะคะมาเรียงต่อกันนะคะหรือว่าเกิดจากการจุดแล้วก็ลากขูดขีดไปในทิศทางต่างๆนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะอย่างที่เราได้รู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเส้นนะคะสามารถส่งผลนะคะต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจของมนุษย์ได้นั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะก็สำคัญมากๆในการสร้างงานศิลปะนะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆก็อาจจะได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สื่อสารความรู้สึกเรื่องราวมากกว่านี้ก็ใช้เส้นเป็นส่วนประกอบได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปกันดีกว่าว่าครั้งหน้านะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปร่างรูปทรงนั่นเองค่ะรู้จักเส้นไปแล้วนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมารู้จักรูปร่างรูปทรงกันบ้างค่ะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอสีหรือว่าสีไม้นั่นเองค่ะจริงๆสีไม้ครูตุ้นอยากให้เด็กๆ เตรียมไว้ทุกคาบเลยเพราะว่ามีโอกาสได้ใช้ทุกคาบในรายวิชาศิลปะเลยค่ะค่ะแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุ้นมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันด้วยค่ะสำหรับภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะคือภาพของ โมนาลิซานะคะโดยสร้างสรรค์นะคะจาก

ศิลปินที่ชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีค่ะไหนใครรู้จักภาพโมนาลิซาบ้างยกมือโอ้ทุกคนเคยเห็นภาพโมนาลิซาเลยเหรอโอ้เก่งมากๆอ่ะภาพนี้นะคะดาวินชีนะคะเป็นศิลปินที่เก่งมากมีความหลักความสามารถหลากหลายด้านมากโดยเฉพาะในด้านศิลปะด้วยนะคะเขาก็สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเชื่อว่าเด็กๆที่อยู่ในที่นี้หลายๆคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอนาคตอาจจะมีบางคนได้ตะกอนน้อยก็ได้นะคะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะครั้งหน้านะคะจะมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรนะคะแล้วเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย และผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
5: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับ ทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy too.
0: Thank you, everyone. Sit down, please. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to English class with me, Miss Gael Tai Chit Pet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันซึ่งคุณครูแก้วนะคะจะมีกิจกรรมเล็กๆค่ะให้นักเรียนนะคะมาถ่ายกันว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ Hello How are you จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนคุณครูแก้วนะคะจะมีภาพนี้ค่ะเป็นวิดีโอนะคะให้นักเรียนทายว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหนนักเรียนคนไหนสามารถตอบได้บ้างคะกลุ่มที่สองขอเชิญตัวแทนเลยค่ะ
2: นาฬิกาครับ
0: เรื่องนาฬิกาใช่ไหม anything else มีอย่างอื่นอีกไหมคะรูปวัน
2: เวลาค่ะ
0: โอ้เรื่องเวลาดูภาพถัดไปนะคะเป็นภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้นะคะคือคำศัพท์คำว่าอะไรใครรู้บ้างคะคำนี้นะคะเป็นเวลาที่นักเรียนตื่นเช้าใช่ไหมคะเป็นเวลากี่โมงคะเด็กๆ6โมงเช้าใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะดูที่นาฬิกาที่นาฬิกาสีเหลืองนะคะเป็นเวลากี่โมงคะเป็นเวลาในช่วงเช้ากลางวันหรือว่าช่วงเย็นคะเก่งมากค่ะช่วงเช้านั่นเองนะคะเราจะเรียกในการสวัสดีการทักทายยามเช้านะคะเราจะใช้คำว่า good morning
1: good morning
0: เด็กๆปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางไหนลองพูดให้ครูแก้วฟังหน่อยค่ะ
1: good morning
0: มีเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะได้ช่วยนักเรียนปลายทางด้วยค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพนี้เลยค่ะคิดว่าจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ Group 2ตอบเลยค่ะ

0: Good afternoon.
1: ใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ภาพนี้นะคะนั่นก็คือ Good afternoon เป็นการสวัสดีตอนไหนคะเด็กๆตอนบ่ายนั่นเองนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะไหนลองออกเสียงให้แก้วฟังหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะดีมากต่อไปนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพนี้เลยค่ะเป็นช่วงเวลาเช้าบ่ายหรือว่าช่วงเย็นคะ
0: เย็น
1: มีกลุ่ม5กลุ่มที่5อยากตอบใช่ไหมคะคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
0: Goodbye
1: ยังไม่ใช่นะคะมีกลุ่มไหนสามารถตอบได้บ้างขึ้นต้นด้วยกึดเหมือนกันค่ะกึดอะไรคะตอบเลยค่ะ
0: Good evening
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะ ดีมากนะคะนั่นก็คือคำว่า Good evening นักเรียนปลายทางที่อยู่ทางโรงเรียนอื่นๆนะคะไหนลองพูดให้แก้วฟังหน่อยค่ะเพื่อนๆในห้องช่วยเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ
0: Good evening
1: ดีมากค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราก็เรียนรู้นะคะว่าเราเรียนในวันนี้ในคาบนี้นะคะเราจะได้อะไรบ้างนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถที่จะบอกความรู้สึกนะคะของบุคคลได้นั่นก็คือเพื่อนๆหรือว่าบุคคลอื่นนั่นเองและก็สามารถที่จะพูดทักทายนะคะได้ตามความรู้สึกที่ตนเองแสดงออกมารวมถึงวันนี้นะคะคุณครูแก้วก็คาดหวังว่านักเรียนนะคะจะสนุกแล้วก็ตั้งใจในการทำกิจกรรมในการเรียนรู้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแก้วนะคะจะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนลองทายดูนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมที่จะร่วมกันตอบคำถามแล้วก็ตอบว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะพร้อมไหมคะ Are you ready
0: Yes
1: อะไรเอ่ย Are you ready
0: Yes I am
1: Are you ready
0: Yes I am
1: เก่งมากค่ะอ่ะดูภาพนี้เลยค่ะ Look at the picture ให้ดูที่ภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะกรุ๊ปไหนเอ่ยกรุ๊ป4ตอบเลยค่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆไหนลองทำท่าโอเคคำนี้นะคะดีมากค่ะและพูดคำศัพท์คำนี้ออกมาเลยค่ะ
0: โอเค
1: จะได้ว่าโอเคEveryone repeat after me. Okay.
0: Okay.
1: Okay. Okay. ในกรุ๊ป 1ลองพูดแล้วก็ทำท่าให้ครูแก้วดูหน่อยค่ะกรุ๊ป1ค่ะ
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay.
1: ทุกคนค่ะ Everyone. Okay.
0: Okay.
1: Okay. เก่งมากค่ะภาพถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะดูภาพนี้นะคะ
0: Yeah.
1: ลองดูนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า
0: good
1: ฝากถึงคุณครูปลายทางสามารถที่จะจดคำศัพท์นะคะที่คุณครูแก้วได้นำเสนอวันนี้ลงบนกระดานได้เลยค่ะคำนี้นะคะในภาพให้ทำสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะไหนลองทำสิคะ
0: good
1: ไม่เติม s นะคะจะได้ว่าอะไรนะไม่เติม s นะคะจะได้ว่า good ดีมากค่ะคำถัดไปนะคะคำนี้เลยค่ะเขาทำท่ายังไงเขาทำท่าอย่างไร ลองดูนะคะคำนี้คือคำว่า
0: great
1: everyone repeat after me greatGreat แปลว่ายอดเยี่ยมเลยให้ทำมือยกมือขึ้นมายกนิ้วโป้งขึ้นมา2นิ้วแบบนี้เลยค่ะและออกเสียงว่า
0: Great
1: ไหนครูแก้วขอดูนักเรียนปลายทางหน่อยคะว่าทำท่าเหมือนกันไหมทำท่าแบบนี้นะคะ
0: Great
1: very good ดีมากค่ะมาดูภาพถัดไปเลยค่ะภาพนี้ค่ะตอบเลยค่ะ group 4 hi anything else มีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: happy
1: ภาพนี้นะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า very well ภาพนี้นะคะก็จะคือคำว่า very well แปลว่ารู้สึกดีมากนะคะรู้สึกดีมากเด็กๆลองพูดอีกครั้งค่ะ again please ต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วจะยกตัวอย่างนะคะในสถานการณ์นะคะ in the classroom นั่นก็คือในไหนคะ classroom คืออะไรเอ่ยในห้องอะไร
2: yeah.
1: ในห้องเรียนเก่งมากนะคะในห้องเรียนเราจะมีการทักทายหรือว่าสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนได้ยังไงนะคะมาดูเลยค่ะคนนี้นะคะเขาพูดว่า
2: hello
1: my name is Lisa เด็กๆนะคะก่อนอื่นเลยให้ listen carefully ให้ฟังก่อนนะคะให้ฟังอย่าเพิ่งพูดตามนะคะจะได้ว่า
2: hello
1: ให้ฟังอย่างเดียวก่อนนะ
2: my name is Lisa
1: คราวนี้นะคะให้นักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางพูดตามครูแก้วเลยค่ะ
2: Hello
1: My name is Lisa
2: Hello
1: My name is Lisa อีกรอบค่ะ
2: Hello My name is Lisa
1: เขาบอกว่าคนนี้สวัสดีฉันชื่ออะไรคะ
2: Lisa
1: ชื่ออะไรนะ
2: Lisa
1: เขาชื่อลิซ่านั่นเองนะคะต่อไปคำถามถัดไปนะคะเขาถามว่า
2: what's your name
1: อีกรอบนะคะ
2: what's your name
1: นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะ what's your name คุณชื่ออะไรถ้าเด็กๆได้ยินคำถามนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบชื่อของตนเองนั่นเองค่ะซึ่งจะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเขาบอกว่า
2: My name is Jenny เ
1: พื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: Jenny
1: ชื่อว่า Jenny นั่นเองนะคะเขาก็ได้ถามนะคะแล้วก็ตอบการเกี่ยวกับชื่อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลิซ่านะคะก็ได้ถามว่า
2: How are you?
1: เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
2: How are you?
1: คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อนอีกคนบอกว่า
2: I'm good. อ
1: ีกรอบค่ะ
2: I'm good.
1: Thank you and you. เขาบอกว่าเป็นยังไงคะฉันสบายดีนะคะขอบคุณแล้วคุณล่ะอันนี้เป็นการทักทายนะคะแล้วก็มีการถามกลับด้วยไหมคะมีการถามกลับด้วยนะคะมาดูนะคะเขาจะตอบว่าอย่างไรเขาก็จะตอบว่า
2: I'm great
1: เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
2: I'm great
1: Thank you
2: I'm great thank you
1: เอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนประโยคกันนะคะมาที่ประโยคแรกเลยค่ะประโยคนี
2: ้
1: เก่งมากค่ะกรุ๊ปที่สองนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า
2: Hello how are you
1: ฟังอีกรอบนะคะประโยคนี้จะได้ว่า
2: Hello how are you
1: นักเรียนปลายทางอย่าลืมที่จะพูดตามเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยนะคะมาที่ประโยคถัดไปค่ะไหนครูแก้วอยากฟังเสียงกรุ๊ป2กรุ๊ป2ก็ได้ค่ะพูดคำนี้เลยประโยคนี้เลยค่ะ
2: I'm okay
1: อีกรอบเลยค่ะ
2: I'm okay
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ประโยคถัดไปนะคะ
1: กรุ๊ปวันกรุ๊ปวันกรุ๊ปวันอยู่ไหนนะ
0: ดีมากค่ะต่อไปกลุ่มไหนอยากตอบกลุ่มไหนอยากตอบคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
2: I'm very well.
0: ฉันสบายดีนะคะฉันสบายดีอีกหนึ่งประโยคค่ะgroup 2 group 2เอาเลยประโยคสุดท้าย
3: I'm great.
0: ขอฟังชัดๆอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: I'm great
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมบ้างแล้วค่ะในส่วนของกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำใบงานที่1และใบงานที่2ซึ่งจะอยู่ในหนังสือกิจกรรมนะคะก็จะมีใบงานให้นักเรียนนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะขออธิบายถึงคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางจะต้องอธิบายกิจกรรมขั้นตอนนะคะการทำกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะซึ่งนะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานที่1แล้วนะคะก็จะต่อด้วยใบงานที่2แล้วก็จะมีการฝึกพูดนะคะจับครูฝึกพูดด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของใบงานที่1กันเลยค่ะโอเคนักเรียนนะคะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่2ค่ะในกลุ่มไหนเปิดเจอแล้วบ้างกลุ่ม1กลุ่ม2หน้าที่2ใช่ค่ะหน้าที่2อยู่ไหนนะอยู่นี่นั่นเองมีกลุ่มไหนยังเปิดหาหน้าที่2ไม่เจอบ้างไหมคะใช่เลยค่ะหน้านี้เลยค่ะยังไม่ต้องทำก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังค่ะนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะ Everyone look at the screen ตอนนี้สายตานักเรียนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หน้าจอนั่นเองค่ะในสายตาใครยังไม่อยู่ที่หน้าจอบ้างดีมากค่ะใบงานที่1นะคะนักเรียนก็จะต้องนำคำนะคะนำคำศัพท์ซึ่งมีกี่คำคะ How many
4: 4ค
0: ำมี4 words ใช่ไหมคะมี4คำเด็กๆก็จะต้องนำมาเติมให้สัมพันธ์กับรูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนนะคะนำคำศัพท์มาเติมก็จะได้เป็นประโยคค่ะง่ายๆเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นภาพแรกภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะต้องเขียนอย่างไรจ๊ะ
4: เขียน
0: เราต้องนำคำไหนมาเติม
4: ค
0: ำ
4: ที
0: ่มาดูตัวอย่างคำนี้นะคะก็จะได้คำว่า I'm very well จะมีคำศัพท์นะคะเป็นตัวอย่างแต่ไม่บอกทั้งหมดนักเรียนจะต้องทำให้เป็นประโยคเติมให้สมบูรณ์ใช่ไม่ใช่คะนักเรียนนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะคะเราสามารถทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะครูแก้วก็จะให้เป็นตัวอย่างนะคะมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองไหนใครพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดยกมือให้ดูหน่อยค่ะโอ้พร้อมทุกคนเลยโอเคดีมากมือลงค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

ต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่2ใช่ไหมนักเรียนก็จะต้องเลือกคำที่อยู่ในนี้มาเติมอย่างเช่นคำว่า very ไปแล้วใช่ไหมคำต่อไปดูภาพค่ะเขาเป็นยังไงยกมือกี่ข้างต้องใช้คำไหนลองดูกลุ่มไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนกลุ่มอื่นๆเลยครูแก้วนะคะจะมีการบันทึกคะแนนให้นะคะเป็นกลุ่มๆด้วยนะคะนักเรียนจะได้มีการกำลังใจในการทำกิจกรรมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะ

4ข้อเลยไหมทำทุกข้อหรือยังคะโอเคเก่งมากอย่าลืมเขียนอะไรเอ่ย write your name in English

0: หรือถ้าในคาบนี้นะคะนักเรียนยังเขียนชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้สามารถเขียนภาษาอะไรได้คะภาษาไทยได้ก่อนนะคะ
1: ภาษาอังกฤษได้แค่นิดเดียว
0: ได้I'm great. I'm good. I'm okay. Sure. Very good. จากที่เดินสังเกตนะคะจะสังเกตว่านักเรียนสามารถทำได้แทบทุกคนเลยและนักเรียนปลายทางมีข้อไหนที่สงสัยบ้างไหมคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามคุณครูปลายทางเพิ่มได้เลยเด็กๆวันนี้เรียนยากหรือง่ายคะไหนใครบอกว่าวันนี้เนื้อหาเราสามารถทำได้แน่นอนกดไลค์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะใช่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันด้วยนะคะมีนักเรียนคนใดยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมคะมีแค่1ไหนใครไม่เสร็จยังไม่เสร็จทำใบงานยังไม่เสร็จยกมือ one two วันนี้ easy ไหมคะ easy ง่ายนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ค่ะใช่ตรงนี้เด็กๆครูแก้วจะให้เวลาอีก30วินาทีนะคะครูแก้วจะให้เวลาอีก30วินาทีเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะตอนนี้เด็กๆ เร่งมือในการทำใบงานที่1ได้เลยนะคะน้องๆทำทุกข้อยังมีกลุ่มไหนบ้างที่เด็กนักเรียนทำใบงานเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วไหนยกมือให้ด้วยหน่อยค่ะกลุ่ม1กลุ่มที่1ทำครบทุกข้อทุกคนแล้วยังคะทุกคนจะได้คะแนนพิเศษไปจากคุณครูนะคะกลุ่ม5กลุ่มที่5กลุ่มที่4เหลืออีก1คนไหมเอาละค่ะเด็กๆเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะวางสีลงก่อนได้เลยค่ะและมองที่หน้าจอเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะมาดูที่ข้อแรกค่ะนักเรียนมาดูที่ข้อ1เลยนะคะข้อ1ข้อที่1จะได้ว่าอย่างไรคะจะได้ว่า I'm very wellต่อไปข้อที่2ค่ะไหนใครคิดว่าคำตอบของตัวเองถูกต้องแน่นอนตอบให้คุณครูดูหน่อยค่ะกลุ่ม4ตอบเลยค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4 1คนเลยค่ะคำตอบว่ายังไงคะไม่เป็นไรงั้นเอากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ช่วยตอบข้อ2ให้ดูหน่อยค่ะข้อ2นะคะเราจะเฉลยว่า I'm great

0: นักเรียนสามารถกล้าถูกนะคะได้เลยค่ะไหนข้อนี้ใครถูกบ้างยกมือหน่อยค่ะกรุ๊ปวันกรุ๊ปวันคำตอบถูกต้องไหมคะข้อที่2ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3จะได้เป็นคำตอบว่าอย่างไรคะตอบให้ฟังหน่อยค่ะแอมอะไรเอ่ยยกมือนิ้วโป้งมาข้างเดียวแอมอะไรเก่งมากค่ะคำนี้นะคะจะได้เป็น I'm good I'm good และอีกหนึ่งคำนะคะและอีกหนึ่งคำข้อที่4นะคะจะสามารถเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรนักเรียนตอบพร้อมกันเลยค่ะ
1: okay.
0: อีกรอบค่ะ
1: okay.
0: I'm okay พูดค่ะ I'm okay ต่อไปนะคะเรามาทำใบงานที่2ค่ะเด็กๆใบงานที่2จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่3นั่นเองนะคะใบงานนี้นะคะนักเรียนจะต้องเติมบทสนทนาให้ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากประโยคแรกนะคะเขาจะบอกว่า Hello my name is เด็กๆจะต้องเติมชื่อของนักเรียนเองลงไปตรงนี้นะคะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยชื่ออะไรนะคะเติมชื่อของนักเรียนลงไปในช่องนี้หลังจากนั้นนะคะมีประโยคว่า What's your name? What's your name? เป็นการถามอีกคนนะคะว่าคุณชื่ออะไรนะคะอีกคนจะต้องตอบว่า My name is My name is และตามด้วยชื่อเพื่อนของนักเรียนนั่นเองและตามด้วยชื่อเพื่อนของนักเรียนไหนใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือค่ะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องเขียนชื่อของตนเองและเขียนชื่อของเพื่อน
1: ช
0: ื่อจริงค่ะให้เขียนชื่อจริงนะคะขอลงไปได้เลย อย่างเช่นตัวอย่างนะคะชื่อของนักเรียนชื่อว่าลิซ่านักเรียนก็เติมคำว่าลิซ่าลงไปได้เลยและชื่อเพื่อนนะคะก็จะเป็นเจนนี่เพื่อนของลิซ่าก็คือเจนนี่นั่นเองก็จะต้องนำมาเติมในช่องนี้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นประโยคคำถามว่า how are you ดีมากค่ะเป็นการถามนะคะความรู้สึกว่าเป็นยังไงอีกคนจะต้องตอบว่า am คนนี้เลือกใช้คำว่า am good เลือกใช้คำว่า good ก็จะต้องเติมลงไปค่ะและนักเรียนอีกคนนะคะเขามีการถามกลับมาจะต้องเลือกใช้หนึ่งคำเขาเลือกใช้คำว่า very wellvery well เป็นการบอกความรู้สึกได้อีกหนึ่งคำเหมือนกันนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือค่ะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เขียนชื่อของนักเรียนเขียนได้เลยช่องแรกให้เขียนชื่ออะไรเขามีอยู่ชื่อนักเรียนก็คือชื่อของตนเองเขียนชื่อของตนเองได้เลยค่ะ
1: ชื่อจริง
0: เขียนชื่อจริงเขียนสามารถเขียนภาษาไทยได้โอเคไหมคะHello my name is พัตราพรประภัสราเก่งมากต่อไป my name is ให้เขียนชื่อของเพื่อนจะเขียนชื่อของเพื่อนคนไหนดีคะได้ได้ค่ะเขียนแค่ชื่อHello, my name is น้ำโมน้องชื่อว่าน้ำโมเหรอคะต่อไปเขียนชื่อเพื่อนเลยค่ะเขียนชื่อเพื่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเติมหมดแล้วใช่ไหมโอเค how are youดีมากอันนี้เขียนชื่อใครแดนไตรอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเพื่อนอยู่ตรงนู้นนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราจะต้องมีการสอบถามชื่อเพื่อนด้วยนะคะมีการสอบถามชื่อเพื่อนด้วยคำถามว่าอย่างไรคะเด็กๆในห้องเรียนอะไรนะลูกใช้ไมค์บอกเพื่อนปลายทางเลยค่ะการถามชื่อของคนอื่นการถามชื่อของบุคคลอื่นนะคะว่าคุณชื่ออะไรสามารถถามได้คำถามที่ว่า
2: What's your name
0: ดีมากค่ะจะต้องถามว่า What's your name ทำได้เลยอันนี้เขียนชื่อเพื่อนแล้วอีกกี่ข้ออีก2ง่ายมากได้เขียนชื่อของนักเรียนลงไปอันนี้ต้องเขียนชื่อเพื่อนของนักเรียนก็คือต้องเขียนชื่อณัฐฐารินีนะเพราะเพื่อนของนักเรียนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะโอเคไหมลูกเข้าใจไหม
2: เนี่ย
0: ต้องเปลี่ยนเป็นณัฐฐารินีเพราะว่าอยู่ใกล้กันโอเคไหมคะเข้าใจไหมนะgood อันนี้เขียนเขาถามความรู้สึก how are you คุณเป็นยังไงน้องก็ต้องถามคำถามเพื่อน How are you เติมลงไปอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีนักเรียนคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือเลยค่ะนักเรียนนะคะอย่าลืมที่จะต้องถามเพื่อนด้วยใช่ไหมคะประโยควันนี้ที่จะต้องถามเพื่อนประโยคแรกคือ what อะไรคะ what's your name และอีกหนึ่งประโยคคือประโยคว่ายังไงคะอีกหนึ่งประโยคนะคะนั่นก็คือประโยคว่า how are you อย่าลืมที่จะถามเพื่อนก่อนที่จะเขียนนะคะว่า how are you เป็นการถามความรู้สึกในลองถามสิคะทำได้ไหมเด็กๆ ไหนคนไหนเหลืออีกหนึ่งข้อไหนนักเรียนคนไหนเหลืออีกหนึ่งข้อยกมือใครเหลือสองข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งดีมากค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนคนใดที่ทำแบบฝึกหัดใบงานที่2เรียบร้อยแล้วไหนยกมือให้ดูหน่อยค่ะถ้าหากนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆค่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่ที่นั่งกับเพื่อนข้างๆและใช้บทสนทนานะคะและใช้บทสนทนาที่เราได้เติมลงไปในใบงานที่2นี้ได้เลยค่ะเป็นการแนะนำเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นการแนะนำตนเองด้วยค่ะเมื่อนักเรียนได้คู่แล้วนะคะนักเรียนก็ใช้บทสนทนาที่เราเติมเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็สอบถามเพื่อนนะคะถามกันและกันได้เลยค่ะไหนคู่นี้คู่ใครอย่างเช่นน้องชื่อให้คนนี้คู่กับคนนี้นะคะแล้วก็คู่กันนะโอเคไหมคะประโยคแรกที่เราจะแนะนำเพื่อนนั่นคือประโยคว่าอะไรคะ Hello หนูก็พูดคำว่า Hello My name is
2: แต่
0: ที่
2: เราเปล
0: ี่
2: ยนเพ
0: ื่อ
2: นเป็น
0: ใน
2: ค
0: นดาหนูก็ต้องคู่กับคนนี้ค่ะต่อไปถามเพื่อนว่าคุณชื่ออะไรประโยคว่า What's อะไรเอ่ย What's your name น้องก็จะต้องตอบว่าอะไรต้องตอบว่าอะไรคะ My name is พูดกับเพื่อนได้เลยค่ะMy name is Sarosha ใช้คำถามนี้นะคะถามเด็กๆในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องจับคู่แล้วก็พูดถามตอบกับเพื่อนนั่นเองค่ะไหนคนนี้คู่ใครดีมากไหนลองยกตัวอย่างหน่อยพูดถามเพื่อนเลยค่ะ Hello my name is พูดดังๆ1 2 3
2: Hello my name is
0: ธัญรัตน
2: ์
0: และถามเพื่อนอีก1ประโยคค่ะ What's your name น้องตอบเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะ My name is ธัญรัตน์ใช่ไหมคะต่อไปถามเลยค่ะถามความรู้สึกค่ะ How อะไรเอ่ยวันนี้สอนว่า How
2: are you
0: ดีมากตอบหนูตอบว่ายังไง I'm good thank you and you น้องตอบว่าอะไร I'm
2: very well
0: thank you และมีอีกหนึ่งก็คืออะไรเอ่ยอันนี้แถมมาให้Goodbye See you again อันนี้แถมมาให้นะคะเอาละค่ะเด็กๆนะคะจะต้องจับคู่กันแล้วก็พูดในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นได้เลยว่าจะไม่ยากนะคะในการทำกิจกรรมนี้ค่ะไหนเด็กๆวันนี้ไหนใครคิดว่าวันนี้เนื้อหาน่าสนุกน่าสนใจยกมือหน่อยค่ะไหนใครยังไม่ยกมือบ้างนะใช้มือขวานะคะในการยกมือค่ะไหนยกมือให้ลูกแก้วดูหน่อยค่ะเด็กๆเอามือจับที่ touch your head head ไหน touch your head ตอนนี้มือจับที่อะไรอยู่คะศีรษะใช่ไหมเอ่ยดีมากค่ะ hand down เอามือลงค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้ได้เรียนในเรื่องอะไรกันบ้างค่ะเด็กๆประโยคหลักๆวันนี้นะคะก็คือประโยคว่าอะไรคะไหนกลุ่มที่5ตอบหน่อยค่ะประโยคนี้เลยค่ะHow are you Everyone repeat after me How are youHow are you? เมื่อมีคำถามแบบนี้นะคะเราสามารถตอบได้หลากหลายแบบนะคะมาดูอันแรกค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ I'm great. ต่อไป
2: I'm okay.
0: I'm okay. ไหนทำท้ายดูหน่อยค่ะ I'm okay.
2: I'm okay.
0: I'm okay. ต่อไปแอมอะไรเอ่ย
2: I'm very well.
0: I'm very well.
2: I'm very well.
0: เด็กคนนี้เป็นยังไงคะรู้สึก very well เขายกมือขึ้นสองข้างเลยสบายใจหรือถ้าเราจะยกมือแค่ข้างเดียวแล้วพูดว่า I'm very well ได้ไหมคะได้เหมือนกันเด็กๆสามารถที่จะคิดท่าทางได้เองเลยนะคะและอีกหนึ่งคำค่ะนั่นคือคำว่า
2: I'm good
0: I'm good นัทธรินีนัทธรินีคำนี้ครูแก้วอยากรู้จังเลยว่าออกเสียงว่ายังไงคะประโยคนี้ออกเสียงว่ายังไงคะอะไรนะดีมากค่ะ I'm good นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายแล้วก็สอบถามความรู้สึกต่างๆไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ได้จบลงนะคะแค่นี้ซึ่งในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Nice to meet you เป็นการทักทายนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3และใบงานที่4นั่นเองค่ะThank you, everyone. See you later. Goodbye.
2: Goodbye.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คำว่านักวิเคราะห์เกมเนี่ยผู้คนเนี่ยยังขาดความเข้าใจอยู่ออกไปในเชิงทายผลสกอร์คำนายผลการแข่งขันแต่จริงๆเนี่ยหน้าที่ของเราคือการหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่เรามีข้อมูลนักเตะที่แม่นยำมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะได้ค่อนข้างเยอะสวัสดีครับชื่อพัตโต้ครับพันนารายพันศิริอาชีพนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลครับตอนเด็กๆนะครับชอบเล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ชอบดูฟุตบอลมากเลยตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับช่วงนั้นคือเข้าไปขอช่วยทีมโรงเรียนนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชฝึกซ้อมแล้วก็แข่งแล้วก็อาศัยการดูฟุตบอลตามแมตช์ต่างๆแล้วก็จดบันทึกตามไปด้วยรวมถึงเข้าไปสมัครเรียนไลเซ่นต่างๆครับผมมหิดลเนี่ยคณะวิทย์กีฬานะครับก็จะมีวิชาผู้ฝึกสอนฟุตบอลจะมีทีมมหาวิทยาลัยที่มีการฝึกซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยทำงานช่วยฝึกซ้อมได้ครับตอนจบปี2นะครับก็ได้ทุนจากทางคณะนะครับให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเขาส่งไปที่มหาวิทยาลัยโฮนัมยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ไปตามทีมต่างๆเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้เข้าไปทำงานกับเขาจริงๆที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรที่เรียกว่าการวิเคราะห์เกมฟุตบอลโดยเฉพาะเลยซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นอาชีพที่ในไทยเนี่ยยังมีน้อยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจังที่ประเทศเกาหลีนะครับงานแรกได้โอกาสที่ดีมากนะครับในการเข้าทำงานกับทีมชาติไทยในฐานะนักวิเคราะห์เกมตอนนั้นจำได้ว่ากำลังทำค่ายซัมเมอร์ของคณะอยู่ครับแล้วเฮดโค้ชเขาโทรมาตอนนั้นเนี่ยคือดีใจมากๆเราก็ไม่คิดว่างานแรกเนี่ยเราจะได้เริ่มกับทีมชาติไทยเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดของฐานพีระมิดในวงการฟุตบอลเลยครับอาชีพนักวิเคราะห์เกมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานโคชชิ่งด้วยจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมข้อมูลมาให้กับเฮดโค้ชในการวางแผนการฝึกซ้อมหรือว่าวางแผนการแข่งขันครับจะมีหน้าที่ด้านอื่นๆอีกเช่นเรื่องของการส่งข้อมูลไปตามฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายฟิตเนสฝ่ายผู้รักษาประตูนะครับฝ่ายฟิสิโอนะครับหรือแม้แต่ฝ่ายซื้อขายนักเตะก็ตามนะครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่เราแล้วเราจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลครับผมหน้าที่ของเราคือการหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเป็นหน้าที่ของแผนกอื่นๆว่าจะนำไปวางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการแก้ไขพัฒนาอย่างไรครับการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือการถ่ายวิดีโอเอาไว้ในหลายๆสถานการณ์การฝึกซ้อมการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องมีตัวโปรแกรมในการเก็บข้อมูลตัวโปรแกรมเนี่ยจะอำนวยความสะดวกเราให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับถ้าเป็นนักวิเคราะห์เกมเนี่ยต้องมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นความรู้ในเรื่องของแท็กติกนะครับสามารถเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นได้รวมถึงความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเบื้องต้นก็ควรจะมีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราแล้วก็ทีมของเราด้วยครับตอนที่อยากจะทำงานด้านนี้นะครับค่อนข้างที่จะฝึกฝนหนักมากเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรดูบอลค่อนข้างที่จะหนักมากเลยวันละ3คู่ก็คือตั้งแต่ประมาณทุ่ม1ถึงประมาณตี1ตี2อะไรแบบนี้ครับตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้าย1แมตช์เนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็จะมีหัวข้อหลักๆเลยเกมรุกเกมรับการเปลี่ยนถ่ายคือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับลูกเซตพีซผู้เล่นที่โดดเด่นหรือคีย์เพลเยอร์กลยุทธ์ของคู่แข่งจุดแข็งจุดอ่อนระบบการเล่นของคู่แข่งหัวข้อหลักๆที่ทั่วโลกนิยมใช้กันเป็นสากลนะครับในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆรายได้สตาร์ทมากกว่าเด็กจบใหม่นิดหนึ่งนะครับจะประมาณ 25,000 ประมาณ 40,000 หรือ 50,000 หรือถ้าเป็นที่เก่งๆเลยก็อาจจะเกือบแสนได้เพราะว่า

การวิเคราะห์คู่แข่งการเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยการที่เรามีข้อมูลนักเตะที่แม่นยำมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะได้ค่อนข้างเยอะก็เคยมีคำกล่าวเอาไว้ว่างานในวงการฟุตบอลเนี่ยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดในโลกแล้วนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะครับเพราะว่าทำงานแค่วันละประมาณ2ชั่วโมงเองทั้งตัวนักเตะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซ้อมได้หนักกว่านั้นแล้วเราซ้อมเต็มที่2ชั่วโมงเลยทีมสตาฟโค้ชเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าผู้เล่นนิดนึงนะครับก็คือเราอาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนักฟุตบอลก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ตลอดทั้งปีนะครับก็จะต้องมีเวลาเบรกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในปีหนึ่งเราก็จะทำงานกันแค่ประมาณ8หรือ9เดือนที่เหลือก็จะเป็นเวลาเบรกที่ให้พักผ่อนเลยทั้งผู้เล่นแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับผมคิดว่าการที่เฮดโค้ชเนี่ยมีทีมงานซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยทำให้เขาทำงานเดินหน้าไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับมีสมาธิกับการวางแผนการบริหารจัดการต่างๆจะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ตัวของทีมเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ครับจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานมานะครับเราก็อยากจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้นะครับผมก็เลยเปิดเพจชื่อว่าเพจ The Next Coach นะครับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แทคติกต่างๆนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลนะครับให้คนทั่วไปได้เข้าไปติดตามกันครับ

0: รู้หรือไม่ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีสัญญาทางปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1ซึ่งหากชนะคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเอ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ไปนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ไหนเยกจากนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง10การนับแบบนี้เรียกนับทีละ1นั้นไงถ้านับ1 10 2 10 3 10ถึง10 10เรียกนับทีละ10สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับ
1: เรียนครูอัด
2: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการนับทีละ1และนับทีละ10ใช่ไหมครับวันนี้เราจะนับทีละเท่าไหร่มาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับทีละ2นะครับซึ่งการนับทีละ2เด็กๆก็อาจจะยังไม่เคยเรียนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับคุณครูมีกิจกรรมทบทวนมาให้เด็กๆในเรื่องของการนับทีละ1และทีละ10ก่อนว่าเด็กๆยังคงจำได้ไหมกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรเราไปดูกันเลยครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมนับและบอกนั่นเองแสดงว่าเด็กๆต้องทำอะไรลูกแสดงว่าต้องมีของมาให้เด็กๆทำไมลูกนับใช่ไหมแล้วก็บอกออกมาใช่ไหมครับซึ่งการบอกหรือการแสดงจำนวนนั้นเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเรามีสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรครับต้นทางและปลายทางสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะอะไรเอ่ยใครลูกเอามือจับหูจับแขนยกดาเนียเราเรียกว่าอะไรลูก
3: วัลเล่ค่ะ
0: เก่งมากถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะประเบือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากตัวเลขนั่นเองนะครับตัวเลขเป็นที่จะเขียนแทนจำนวนนะมาดูขั้นตอนกันก่อนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะตอนแรกก็ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเช่นเดิมแบ่งบทบาทหน้าที่ผู้นำผู้ประสานงานผู้บันทึกและผู้นำเสนอนะครับจากนั้นมารับถุงที่บรรจุตัวนับจากคุณครูนักเรียนปลายทางนะครับสามารถรับได้จากที่คุณครูปลายทางเลยนะครับเมื่อเด็กๆได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการนับตัวนับที่บรรจุอยู่ในถุงนี้นะครับและสุดท้ายให้จดจำนวนลงในกระดานแล้วจดเป็นอะไรลูกเวลาเขียนเราเป็นตัวอะไรนะ
3: ต
0: ั
3: วเลข
0: ตัวเลขใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเนาะพร้อมยังพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมพร้อมยังลูก
3: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลาในการนับ2นาทีลงมือนับตัวนับที่มีรูปร่างเป็นวงกลมนะครับนับเลยลูกนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูให้เวลา2นาทีนะครับสามารถรับได้จากคุณครูปลายทางเลยนะให้เด็กๆแกะออกมาจากถุงนะครับแล้วก็ทำการนับตามพื้นฐานของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับทีละ1ก็ได้หรืออาจจะนับทีละ10ตามที่นักเรียนถนัดเลยนะครับที่เป็นวงกลมนะลูกนะเมื่อนับจำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นให้เด็กๆ เขียนจำนวนที่เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงกระดานนะครับลงกระดานนะสองนาทีนะลูกอย่างที่คุณครูบอกไปเราอาจจะนับทีละ1หรือนับทีละ10ก็ได้นะครับ
4: เสร็จแล้ว10
0: และเท่าไหร่ลูกเขียนลงในกระดานเลยลูกเด็กๆอย่าลืมเขียนลงในกระดานนะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับเด็กๆครับอย่าลืมว่าการแสดงจำนวนนั้นเราสามารถแสดงจำนวนได้โดยใช้ตัวเลขนะครับซึ่งเป็นตัวเลขนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนอาจจะเป็นตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาระบิกนะครับและอย่าลืมเขียนตัวหนังสือด้วยนะครับลงในกระดานครับเขียนเลยลูกเขียนได้เลยทุกกลุ่มจะได้เท่ากันนะเขียนเลยลูกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูกเขียนลงไปเลยที่กระดานนะเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนัง

0: หนังสือนะครับเขียนให้สวยงามอ่านออกชัดเจนนะครับปลายทางลงมือทำเลยนะครับเขียนถูกไหม9ช่วยเพื่อนสะกดเมื่อเสร็จแล้วหวังว่าเด็กๆน่าจะนับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กลุ่มใดที่เสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆนั่งตัวตรงหลับตาลงนะกลุ่มใดที่เสร็จแล้วนั่งตัวตรงหลับตาลงคำว่าเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องนับและเขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงในกระดานเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางคงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่1ลูกได้จำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: เราใช้วิธีการใดในการนับเอ่ย
1: นับทีละ
0: 2นะเยี่ยมมากกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลูกเราได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่
1: 30
0: เราลองใช้ไมค์1คนใครเป็นผู้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอก
2: 30ค่ะ
0: 30ใช่ไหมครับเราใช้วิธีการใดในการนับลูก
1: น
0: ับ
1: ทีละ1ค่ะ
0: นับทีละ1นะกลุ่มนี้นับทีละ1นะครับและเด็กๆปลายทางแล้วครับใช้วิธีการนับทีละเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่3กันนะครับกลุ่มที่3ลูกเราใช้วิธีการนับทีละเท่าไหร่
1: ท
0: ี
1: ละ10
0: นับทีละ10เยี่ยมมากเราเรียนรู้ไปแล้วเราได้จำนวนเท่าไหร่ลูก
1: 30
0: ได้30เก่งมากนะครับกลุ่มที่4ละลูกกลุ่มที่4ได
1: ้
0: กลุ่มที่4ได้30ใช่มั้ยกลุ่มที่4ได้30ชูให้กล้องดูนิดนึงนะครับนักเรียนถือ30เขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนได้ถูกต้องได้30ใช้วิธีการนับทีละเท่าไหร่นะ
1: 10
0: ทีละ10และกลุ่มที่5ล่ะครับได้29คำตอบอาจจะคลาดเคลื่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับวิธีการที่ได้มาซึ่งคำตอบสำคัญกว่าคำตอบที่ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการและเราลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งเราก็อาจจะทำให้คำตอบนั้นถูกต้องได้เราใช้วิธีการอะไรในการนับครับนับทีละ1เดี๋ยวลองนับอีก1ครั้งนะลองนับทีละ10กองละ10กองละ10สิว่าได้เท่ากันไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากล่องของคุณครูที่บรรจุเท่ากับของนักเรียนเลยนะคำตอบคือ30ถูกต้องจะมีบางกลุ่มนะครับที่นับทีละ1กลุ่มไหนนับทีละ1ยกมือปลายทางด้วยนะครับช่วยยกมือหน่อยนะครับกลุ่มไหนนับทีละ1กลุ่มไหนนับทีละ10ยกมือกลุ่มไหนนับโดยใช้วิธีอื่นบ้างครับยกมือหน่อยนับทีละ5และกลุ่มนี้ล่ะลูกนับทีละ
1: 2
0: นับทีละ2คุณครูได้และว่าใครจะมาช่วยคุณครูนับวิธีแบบใหม่นะครับก่อนอื่นปรบมือให้กับตัวเองหน่อยที่ทำได้ถูกต้องนะครับก็ได้ที่ยังได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนอยู่ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าคำตอบที่คลาดเคลื่อนนั้นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวิธีการนะวิธีการได้มาซึ่งคำตอบนั้นย่อมสำคัญกว่าคำตอบที่ได้นะครับจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจะเห็นว่าบางคนก็ใช้การนับทีละ1บางคนก็ใช้การนับทีละ10นะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้เราจะต้องนับทีละเท่าไหร่เด็กๆคิดว่า
1: 2
0: ใช่มั้ยอาจจะต้องนับอาจจะตอบไว้ในใจอาจจะตอบไว้ในใจเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราสามารถที่จะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้โดยใช้การอะไรนะ
1: น
0: ับ
1: ทีละ1
0: อาจจะใช้กัน

0: ทีละ1หรืออาจจะนับทีละ10ก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีการนับแบบอื่นๆนะครับแต่เป็นวิธีการแบบใดก็มีบางกลุ่มที่ใช้นอกเหนือใช่ปะใช่ไหมลูกบางกลุ่มก็ไม่ได้ใช้วิธีการนับทีละ1และทีละ10หรือบางกลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการนับแบบผสมผสานกันทีละ1ก็ได้ทีละ10ก็ได้นะครับผสมกันนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆก็จะต้องนับและบอกจำนวนไม่เกิน100โดยการนับแบบอื่นได้ในที่นี้คือนับทีละเท่าไหร่ลูกทีละ2ได้นะครับและสามารถที่จะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ถามก็จะต้องตอบได้เล่าให้เพื่อนฟังได้พูดให้เพื่อนฟังได้เขียนแสดงจำนวนได้นะครับซึ่งหวังว่าคงไม่ยากเกินไปและถัดไปคุณครูจะให้กลุ่มที่นับไม่เหมือนเพื่อนที่นับทีละ2มานับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางดูและก็ปลายทางดูนะครับว่าวิธีการนับทีละ2นับอย่างไรขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาเลยครับ2คนช่วยไม่ใช่นี้ลูกมานับในกล่องของครูนะนับในกล่องของครูนะครับเด็กๆมองมาที่ด้านหน้าประมือ5ครั้งประมือ5ครั้งเพื่อนจะนับวิธีการนับทีละเท่าไหร่นะลูกทีละ2เดี๋ยวเรานับไปพร้อมๆเพื่อนนะอ่ะหยิบขึ้นมาลูกด้วยกัน1คนชูชูให้เพื่อนดูชูให้เพื่อนดูเดี๋ยวทีละคนลูกทีละคนเท่าไหร่ช่วยเพื่อนดู2มือ2มือเท่าไหร่ลูก
1: 2
0: วางไปวางตรงนี้วางตรงนี้2อันด้านนี้อ่ะ
1: 4
0: 4ต่อไป
1: 6
0: 8
1: 10
0: สิบสอง
1: ส
0: ิบสี
1: ่
0: สิบหก
1: ส
0: ิบแปด
1: ย
0: ี่
1: ส
0: ิ
1: บ
0: ยี่สิบสอง
1: ย
0: ี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วต่อไปเป็น
1: ย
0: ี่สิบหกอะไรต่อลูก28และ30เท่ากับของเด็กๆเลยไหมเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะนับทีละ1ทีละ10หรือทีละ2หรือนับแบบผสมผสานก็จะได้คำตอบที่เท่ากันอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ตั้งต้นว่าคำตอบที่ได้ไม่สำคัญเท่ากับวิธีการที่ใช้นะครับหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งคำตอบย่อมสำคัญกว่าคำตอบที่ได้นั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อน2คนนี้หน่อยเยี่ยมมากนั่งที่ลูกนั่งที่นะเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นนะครับในวันนี้คุณครูก็ได้สอนวิธีการนับทีละ2ไปเรียบร้อยแล้วแต่ครูสอนเองไหมครูสอนเองไหมคุณครูไม่ได้สอนแต่เพื่อนออกมาบอกเด็กๆออกมาสอนเด็กๆใช่ไหมว่าอ๋อเราไม่นับทีละ1ทีละ10เราก็อาจจะนับทีละ2ก็ได้ใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนก็อาจจะวางซ้อนเป็นกองนะครับกองละ2อันหรือชูขึ้นมานะครับ2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง30นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากการนับเมื่อสักครู่นี้โดยการใช้การนับทีละ2จะพบว่ามีตัวนับทั้งหมด30อันนั่นเองนะแค่นี้ไม่พอเด็กๆนับเพียงเท่านี้ไม่พอคุณครูมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆช่วยกันนับอีกแสดงว่าต้องมีกิจกรรมไหมมีกิจกรรมเราไปดูกันว่ากิจกรรมของเราคือกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมช่วยนับหน่อยแสดงว่าเราน่าจะต้องทำอะไรอีกแล้วลูกนับอีกแล้วใช่ไหมขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับอย่างแรกเลยนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วหวังว่าเด็กๆปลายทางนะครับคงนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้นำเสนอใครเป็นผู้บันทึกใครเป็นผู้ประสานงานหรือคนที่เหลือ

าจจะเป็นผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือเพื่อนทำให้งานสำเร็จก็ได้นะครับขั้นแรกเลยก็จะให้เด็กๆรับถุงที่บรรจุตัวนับซึ่งคุณครูนะครับวางไว้ที่โต๊ะแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถรับได้จากคุณครูปลายทางเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับอย่างที่2ให้นับตัวนับอย่างที่3จดจำนวนลงกระดานและสุดท้ายเลยจะต้องออกมานำเสนอ

0: ครั้งปรบมือ5ครั้งเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเราเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยดีไหมดีไหมลูก
1: ด
0: ีไหมคุณครูให้เวลาในการนับ2นาทีนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้ครับเด็กๆครับการนับในรอบนี้นักเรียนครับการนับในรอบนี้เราจะนับทีละเท่าไหร่ลูกนับทีละ2นะเพราะคุณครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วนะเด็กๆจะต้องนับทีละ2ได้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองลงมือปฏิบัติเลยครับนักเรียนอย่าลืมเตรียมผู้นำเสนอไว้ด้วยนะเพราะว่าเราแบ่งบทบาทหน้าที่กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ประสานงานใครจะเป็นผู้บันทึกลงในกระดานนะครับและอย่าลืมออกมานำเสนอการนับทีละ2ของแต่ละเพราะว่าแต่ละกลุ่มจะได้จำนวนไม่เท่ากันนะครับแต่ละกลุ่มจะได้จำนวนไม่เท่ากันเราจะมาดูข้อสังเกตที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเราจะได้ข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับ2นาทีนะลูกเสร็จยังเขียนลงกระดานด้วยลบของเดิมออกนะลูกลบของเดิมออกลบของเดิมออกนะลบของเดิมออกนะลูกนะใครทำไม่ได้บ้างให้ครูช่วยเหลืออะไรไหมนักเรียนอย่าลืมที่จะช่วยเหลือการสามัคคีกันนะครับเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยจะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จนะช่วยเหลือกันนะแบ่งปันกันนะครับแบ่งกันนับนะลูกนับทีละ2อย่าลืมเขียนตัวเลขลงกระดานด้วยนะลูกเขียนว่าอะไรน่ะ24ตัวลูกตัวนับ24อันอ่ะ24อันก็ได้เป็นอันเขียนเป็นอันเขียนเลยลูกมีจำนวนเท่าไหร่นักเรียนนับเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมที่จะเขียนลงในกระดานนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับแสดงจำนวนของตัวนับนะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะครับสามารถที่จะเขียนที่กระดานดำของโรงเรียนตนเองก็ได้นะครับแต่ละกลุ่มจะได้จำนวนไม่เท่ากันนะลูกไม่ต้องตกใจนะ
1: ได
0: ้
1: 23
0: นักเรียนเวลาที่เราพูด23อย่างเนี้ยเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องจะต้องพูดให้ถูกต้องชัดเจนคือ23นะเรียบร้อยกลุ่มใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงลับตาลงตัวตรงหลับตาลงเพราะว่าคุณครูจะได้ทราบอ๋อ

0: กลุ่มเราเสร็จแล้วนะรอที่จะนำเสนอแล้วนะครับพร้อมมากที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มใดจะได้ออกมาก่อนนะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดดีกว่ากลุ่มที่4ออกมานำเสนอครับ2คนถือกระดานมาด้วยแสดงจำนวน2คนนะ1คนถือกระดาน1คนถือตัวนับมานะถือตัวนับมานะลูกใส่ถุงมาให้เรียบร้อยนะและไมค์ด้วยนะครับตัวนับด้วยนะลูกตัวนับด้วยถุงให้เรียบร้อยกลุ่มอื่นนำตัวนับใส่ถุงให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมานับตรงหน้าชั้นเรียนนะลูกรถเร็วรถเร็วช่วยกันช่วยกันลูกช่วยกันนะงานจะได้เสร็จเร็วช่วยกันนะเห็นไหมร่วมมือรวมพลังกันงานเลยเสร็จไวเอามาด้วยลูกเอามาด้วยอ่ะไม้ด้วยนะมาเร็ว2คน2คน2คน2คนถ้าเราร่วมมือรวมพลังกันเป็นยังไงคุณครูสังเกตว่ากลุ่มที่4เนี่ยเสร็จเร็วมากเลยกลุ่มที่4เสร็จเร็วมากเลยมาตรงนี้ลูกเอาวางลงตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้นิดนึงทุกคนหันมาหาเพื่อนการที่มีผู้พูดย่อมต้องมีผู้อะไรลูกผู้ฟังนะนักเรียนได้เท่าไหร่ลูกช่วยเพื่อนดูหน่อยช่วยเพื่อนดูหน่อยหันหน้าไปหันกระดานไปหาเพื่อนนะเพื่อนได้เท่าไหร่ลูกเพื่อนได้เท่าไหร่นะ13กลุ่มที่3ลูกเพื่อนได้เท่าไหร่นะ13ใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวให้เพื่อนนำเสนอวิธีการนับให้ดู13นับทีละ2ให้เพื่อนดูสินับอย่างไรนับพร้อมกันลูกทุกคนมองมาและนับเท่าไหร่ลูก2วาง4 6 8 10 12ตอนนี้เรานับทีละ2อยู่ใช่ไหมและถ้าอีก1ละลูกเป็นเท่าไหร่13เด็กๆคอยหาข้อสังเกตด้วยนะถ้ามันนับทีละ2ไม่พอดีเราต้องนับต่อทีละเท่าไหร่ลูก1ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนับของเรามีทั้งหมดกี่ตัวลูกพูดกับไมค์ลูกนับทีละได้ตัวนับทั้งหมดเท่าไหร่ลูก
1: 13
0: 13เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากกลุ่มถัดไปนะครับเตรียมตัวนำเสนอเลยนั่นก็คือกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3เอาไมค์ประจำกลุ่มกลับด้วยนะเยี่ยมมากกลุ่มที่3ลูก2คนที่เตรียมไว้2คนที่เตรียมไว้ออกมาอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเราแบ่งบทบาทหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใครเป็นผู้นำผู้นำเสนอผู้บันทึกผู้ประสานงานให้ช่วยเพื่อนๆดูหน่อยเราอาจจะเขียนกระดานกลับไม่เป็นไรนะครับขอให้ชัดเจนถูกต้องช่วยครูถือหน่อยลูกได้เท่าไหร่ลูกเด็กๆเพื่อนได้เท่าไหร่ลูกออกเสียงใหม่ให้ชัดเจนใช้23ไหมไม่ใช่อ่านว่าอะไร23นะครับลองนับให้เพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเรานับอย่างไร23 2 อย่าลืมอย่าปนกันนะเดี๋ยวปนกันนะลูกแยกมาตรงนี้แยกมาตรงนี้4 6 8แบ่งให้เพื่อนนับบ้างแบ่งให้เพื่อนมานับบ้าง10สิบสองสิบสี่นับทีละสองไงลูกสิบหกสิบหกลูก

0: 18อ่ะพูดพร้อมกัน18
1: 18
0: อ่ะ18ต
1: ่
0: อ20 22อ้าวเราอีกอันนึงแบ่งกัน
1: 23
0: วางตรงนี้ลูกถูกต้องไหมเพื่อนนับทีละ2แล้วปรากฏว่าได้พอดีไหมไม่พอดีต้องนับทีละ1ต่อใช่ไหมลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากอ้าวนำเก็บถือไปทั้งถาดเลยลูกไปเก็บที่กลุ่มนะไปเก็บที่กลุ่มนะต่อไปกลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูก2คนอย่างรวดเร็วคุณครูบอกแล้วไม่ใช่เหรอให้เราเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยกลุ่มที่5เพราะฉะนั้นคุณครูขออนุญาตให้กลุ่มที่เรียบร้อยก่อนนั่นก็คือกลุ่มที่2ออกมานำเสนอก่อนลูกมาเพราะคุณครูบอกแล้วเราต้องทำตามข้อตกลงที่คุณครูกำหนดให้กลุ่มที่2มาลูกรวดเร็วมาเร็วลูก2คนแบ่งกันนะแบ่งกันลูกแบ่งกันเดี๋ยวครั้งหน้านะไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้านะเอาชูให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางดูหน่อยว่าเรานับได้เท่าไหร่ลูกชูให้เพื่อนๆดูหน่อยชูให้เพื่อนๆดูหน่อยเพื่อนได้เท่าไหร่ลูก24นะ24มีอะไรผิดพลาดไหมเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนถูกต้องนะอ่ะลองใช้วิธีการนับให้คุณครูดูหน่อยว่านับทีละ2นับยังไงนะแล้วเด็กๆสังเกตให้ได้ว่าผลที่ได้จากการนับทีละ2เนี่ยพอดีหรือไม่พอดีและถ้าพอดีเราจะได้จำนวนเท่าไหร่ถ้าไม่พอดีเราจะต้องนับต่อทีละเท่าไหร่นะครับช่วยกันลูกสองมือสองมือเราก็วางไว้อย่างนี้นะนับพร้อมกันหนึ่งสองสามปลายทางด้วยนะครับสองชูเลยสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่เพราะเรานับทีละสองอยู่ใช่ไหมลูกสิบสี
1: ่
0: สิบหก
1: สิบแปด
0: ยี่สิบ
1: ยี่ส
0: ิ
1: บสอง
0: ยี่สิบสี่แสดงว่าเพื่อนนับถูกต้องไหมถูกต้องและใช้วิธีการนับทีละทีละ2นะนับทีละ2ได้จำนวนทั้งหมด24นะครับเยี่ยมมากเอาประปือให้เพื่อนหน่อยถือไปทั้งกระดาษเลยเก็บที่กลุ่มนะเยี่ยมมากกลุ่มใดยังไม่ได้นำเสนออีกยกมือขึ้นกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ใช่ไหมครับอ้าวให้กลุ่มที่5ก่อนเลยมาครับกลุ่มที่5มาลูกกลุ่มที่5มาเด็กๆจะเห็นว่าจำนวนในแต่ละถุงของแต่ละกลุ่มได้จำนวนเท่ากันไหมได้ไม่เท่ากันแต่คุณครูกำลังจะให้เราค้นพบข้อสังเกตอยู่ว่าถ้าเรานับทีละ2พอดีหรือไม่พอดีมันมีข้อสังเกตยังไงนะครับได้เท่าไหร่ชูให้เพื่อนดูหน่อยลูกชูให้เพื่อนดูต้นทางปลายทางครับช่วยอ่านพร้อมกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ย20นะ20นะครับดูสิได้20ถูกต้องไหมนะช่วยกันการช่วยเหลือกันสามัคคีกันจะทำให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแบ่งปันกันชูให้เพื่อนนับเท่าไหร่ลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3 2วางลงตรงนี้ลูกสี
1: ่
0: หกแปดสิบสิบสอง
1: สิบสี
2: ่
1: สิบหกสิบแปดใช่ไหมและสุดท้าย
2: ย
1: ี่สิบเราใช้วิธีการนับทีละสองได้จำนวนตัวนับทั้งหมดเท่าไหร่ลูก
3: ย
1: ี่สิบนั่นเองหรือเอาไม้มานะไม่เป็นไรลูกยี่สิบถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่ห้าน้อยเยี่ยมมากถือไปทั้งกระดานเลยนี่ช่วยกันช่วยกันระวังนะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งเชิญออกมานำเสนอลูกนักเรียนปลายทางนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะนับไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับเด็กๆก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับกลุ่มที่หนึ่งลูกสองคนเร็วเราแบ่งบทบาทหน้าที่กันแล้วใช่ไหมใครจะเป็นผู้นำเสนอมาเร็วลูกฮะสองคนรถเร็วดาเนียกับณัฐพัฒน์ใช่ไหมช่วยเพื่อนดูหน่อยว่าอ่านว่าอะไรลูกในห้องครับนักเรียนในห้องต้นทางอ่านว่าอะไรปลายทางด้วยครับ21นะใช่21มั้ยไม่ใช่นะ21เอ็ดแปลว่า1นะครับเอ็ดในที่นี้แปลว่า1นะมาช่วยกันนะลองดูซิได้21จริงไหมถูกหรือเปล่านะชูขึ้นเลยลูกชูขึ้นให้เพื่อนชูเท่าไหร่นะพร้อมกันลูก2 4 6 8นะ10วางเลย12เดี๋ยวใจเย็นๆนะ14วาง16ใจเย็นๆของยังไม่มาเลยอย่าเพิ่ง18 18 20และ21ตรงนี้เราใช้วิธีการนับทีละ1ทีหรือทีละ2ลูก
2: ท
1: ี
2: ละ
1: 1ฮะทีละ1เรานับทีละ2ถึง20ใช่ไหมแล้วก็นับต่อทีละ1อีก1ครั้งใช่ไหมครับเป็น21นะถูกต้องไหม21อย่างที่เพื่อนบอกถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมเลยกราบไปใครได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจะเห็นว่าบางกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่นะลูก21กลุ่มที่2ได
2: ้
1: 24กลุ่มที่3ได
2: ้
1: 23กลุ่มที่4ได
2: ้
1: 13และกลุ่มที่5ได
2: ้
1: 20บางกลุ่มก็นับทีละ2อย่างเดียวใช่ไหมบางกลุ่มก็นับทีละ2แล้วก็นับต่อทีละ1ใช่ไหมลูกฉะนั้นข้อสังเกตที่ได้จะเห็นว่าการนับสิ่งต่างๆโดยนับทีละ2อาจจะได้ผลการนับใน2ลักษณะนั่นก็คือนับทีละ2และได้พอดีเช่นตัวนับ24อันหรือนับทีละ2แล้วต้องนับเพิ่มอีกทีละ1เช่นตัวนับ13อันหรือที่เด็กๆได้นับไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมครับจะเห็นว่าคำตอบที่ได้เด็กๆได้ถูกต้องหมดเลยนะครับและวิธีการนับก็ถูกต้องเราอาจจะนับวิธีการนับโดยการนับทีละ2และต่อด้วยการนับทีละ1หรืออาจจะนับทีละ2อย่างเดียวก็ได้คำตอบที่ตรงนะครับจากที่คุณครูได้ให้เด็กๆมานำเสนอนั่นเองนะครับกิจกรรมถัดไปรอบนี้ให้เด็กๆมาช่วยกันได้ไหมอยู่ห้องเดียวกันต้องรักกันต้องสามัคคีกันอ่านโจทย์พร้อมกันครับจากพระเอามาหนึ่งสองสามถ้าคุณครูจะให้นับทีละสองใครจะมาช่วยวงล้อมรอบนับทีละสองได้บ้างแน่มือจับหู จับแขนจับไหล่จับศีรษะหน้าตักยกเราเลยเร็วมากเร็วมากๆนะครับออกมาวงล้อมรอบทีละ2และให้เพื่อนนับไปพร้อมๆกันทีละ2ได้ไหมลูกได้นะล้อมรอบทีละ2นี่ครูกดปากกาให้นะวงล้อมรอบทีละ2อ่ะแล้วนับไปพร้อมๆกันนะแล้วเท่าไรลูก
2: 2
1: อ่ะด้านล่างอันนี้เลยสองแล้วต่อเลยลูกไวนิดนึงสี่แล้วแต่เราได้หมด
2: ห
1: กแอลยังไงต่อยังไงต่อหกแล้ว
2: แป
1: ดตรงไหนอีก
2: ส
1: ิบแล้วไวนิดนึง
2: ส
1: ิบสองสิบสี่ลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะ
2: ส
1: ิ
2: บ
1: สิบเท่าไหร่แล้วลูก
2: ส
1: ิ
2: บ
1: หก
2: ส
1: ิบแปดและสุดท้าย
2: ย
1: ี่สิบเด็กๆสามารถที่จะวงตรงไหนก็ได้เนาะอาจจะวงไม่เป็นระเบียบไม่เป็นไรแต่คำตอบที่ได้ก็ย่อมเท่ากันนะครับวิธีการแตกต่างแต่คำตอบเท่ากันอาจจะวงตรงไหนก็ได้เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะหรือเราอาจจะวงในอีกลักษณะหนึ่งนะครับครูขอเปลี่ยนเป็นเมาส์นิดนึงนะครับมาดูนะเราอาจจะวงให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับ2อ่ะนับพร้อมกันลูก1 2 3
2: 2
1: 4 4 6
2: 8
1: 10
2: 12
1: 14 16
2: 18
1: 20แสดงว่าจากรูปมีดาวกี่ดวงลูก
2: 20ดว
1: งเราใช้วิธีการนับทีละ2นั่นเองเพราะฉะนั้นจากการนับรูปดาวทีละ2พบว่ามีรูปดาวทั้งหมด20ดวงนั่นเองต่อไปจะมานับอะไรนับอะไรดีนะนับไข่ไก่ให้นักเรียนช่วยกันนับไข่ไก่ว่ามีจำนวนกี่ฟองมาดูกันไข่ไก่จะเยอะไหมนะว้าวใครจะออกมานับได้บ้างนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกแล้วก็โยกแล้วยกอ่ะเรามามาลูกใส่เราจะนับทีละเท่าไหร่เราจะนับทีละเท่าไหร่ดีลูกทีละ2นับไปพร้อมเพื่อนนับไปพร้อมเพื่อนวงถึงไหมลูกอ้าว
2: สอง
1: สี
2: ่
1: หกหกและแปด
2: ส
1: ิบ
2: ส
1: ิบสอง
2: ส
1: ิบสี
2: ่
1: สิบหก
2: ส
1: ิ
2: บแปด
1: ยี่สิบยี่สิบสอง
2: ย
1: ี่สิบยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วก
2: ็
1: ยี่สิบหกต่อเลยลูก
2: ย
1: ี่สิบแปด
2: สามส
1: ิบ
2: สาม
1: สิบสอง
2: สาม
1: สิบสี
2: ่
1: สามสิบหกแสดงว่ามีไข่ไก่กี่ฟองลูกเก่งมากเอาปรบมือเยี่ยมมากลองดูซิว่าตรงไหมนะเดี๋ยวเรานับพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเมาส์ก่อนนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเรานับไปใช่ไหมทีละ2เดี๋ยวนับ

0: ร้อมกันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะ1 2 3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36เราใช้วิธีการนับทีละเท่าไหร่ลูกทีละ2ปลายทางแล้วครับใช้วิธีการนับทีละ2แล้วได้คำตอบที่ตรงกันไหมหวังว่าคงตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากการนับไข่ไก่ทีละ2จะได้จำนวนไข่ไก่ทั้งหมด36ฟองนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะไม่นับทีละ2ก็ได้ค่อยไปนับทีละ2ภายหลังเราเรียนการนับทีละ1ทีละ10ทีละ2ใช่ไหมลูกเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรเราจะสังเกตเห็นว่าไข่ไก่ในแต่ละแพ็คนี้ใน1แพ็คมีกี่ฟองลูก10ฟองแล้วมันมีอยู่1แพ็คใช่ไหมที่ทำไมลูกมันหายไปใช่ป่ะเราก็อาจจะนับทีละ1 10 2 10 3 10แล้วนับต่อทีละ2เป็น30 2 304และ36ก็จะได้คำตอบที่เท่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะเด็กๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างใช้ไมค์ด้วยนะมือจับหูจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอย่าเพิ่งยกนะสติโยกไปโยกมาโยกไปโยกมายกเราใช้ไมค์ลุกใช้ไมค์ไม่ต้องลุกมานะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อย
1: การนับทีละ2ครับ
0: การนับทีละ2เรียนรู้ไปในเรื่องของการนับทีละ2และอะไรอีกลูกเราได้เรียนรู้อะไรอีกเราได้ข้อสังเกตอะไรบ้าง
1: การนับครับ
0: การนับมีใครตอบได้อีกไหมมีไหมเราได้อะไรตามความคิดของเราเลยลูกตามความคิดของเราอ่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนปรบมือเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี้ปรบมือเป็นกำลังใจเพื่อนเยี่ยมมากอ่ะลูกเราได้อะไรอีกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ลูกตอบตามความคิดของตัวเองเลยผิดถูกไม่เป็นไร
1: การเขียน
0: การเขียนอะไรเอ่ย
1: เลขไทยแล้วก็เลขอินโดอาราบิกคร
0: ับการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขอินโดอาราบิกเนาะแล้วก็ตัวอะไรนะตัวหนังสือนะครับเด็กๆจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราสามารถที่จะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้โดยใช้การนับหรือ counting นั่นเองใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะนับทีละ1หรืออาจจะนับทีละ10หรืออาจจะนับทีละ2ก็ได้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนในวันนี้ใช่ไหมหรือบางครั้งเราอาจจะนับแบบผสมผสานการนับทีละ1ด้วยทีละ10ด้วยทีละ2ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการอาจจะแตกต่างแต่คำตอบที่ได้ย่อมเท่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางคงได้รับความรู้ในเรื่องของการนับทีละ2ไปไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยแบบฝึกหัดนั้นจะเป็นแบบฝึกหัดอะไรไปดูกันเลยครับแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.2 นักเรียนปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tl2v.ac.th นะครับแบบฝึกหัดมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับกิจกรรมของปลายทางนะอย่าลืมนะกิจกรรมของปลายทางนะครับนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.2 ทำแบบฝึกหัด 1.2 ตรวจสอบคำตอบนะครับคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกแบบฝึกหัดที่ 1.2 ให้กับเด็กๆนะครับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบที่นักเรียนทำในแบบฝึกหัด 1.2 ด้วยรบกวนด้วยนะครับเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยข้อแรกนะให้เด็กๆทำอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3เอาเสียงใหม่อีก1ครั้งครูฟังไม่ชัดเจนเลยแสดงว่าเด็กๆคงจะอ่านชัดเจนคล่อง

0: เรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องทำอะไรบ้างวงล้อมรอบใช่ไหมลูกแสดงการ2แล้วก็เขียนตัวเลขตัวเลขแสดงจำนวนในที่นี้ให้เขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะหวังว่าคงทำกันได้นะครับอันนี้เนี่ยทำนองเดียวกันนะครับส่วนข้อที่2นะครับให้เด็กๆวงล้อมรอบภาพแสดงการนับทีละ2หรือทีละ10และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเช่นเดิมนะครับให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับแบบฝึกหัด 1.2 ทำเป็นอะไรลูกทำเป็นการบ้านนะลูกนะในแบบฝึกหัด 1.2 ทำเป็นการบ้านอย่าลืมนะเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับทีละ5นั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือเหรียญอาจจะเป็นเหรียญจำลองหรือเหรียญจริงๆก็ได้นะครับอย่างที่2นั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ2ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้คุณครูอัดลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ
1: คุณคร
0: ูบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะเด็กๆต้นทางสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเพื่อที่จะนำไปประสมเป็นคำให้เด็กๆเนี่ยได้อ่านแล้วก็ได้เขียนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสระคงรูปนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ในรายวิชานี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของสระคงรูปเขียนคำที่เป็นสระคงรูปรวมทั้งนำสระที่เราได้เรียนรู้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการประสมคำรวมทั้งอ่านคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมแรกของเรานะคะครูแหม่มจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมชวนอ่านชวนคิดอยากรู้ไหมคะว่าครูแหม่มจะนำอะไรมาให้เด็กๆอ่านใครอยากรู้บ้างยกมือนี่เดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆอ่านประโยคนี้ค่ะมีเด็กๆคนไหนอ่านประโยคนี้ได้บ้างเอาเป็นทีละคำดีไหมคะคนแรกที่จะอ่านคือนำมือจับหูนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะ1 2 3น้องค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรคะลออุงอลออุงอเป็นคนในครอบครัวของเราคำนี้อ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆช่วยกันค่ะลุงเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเรือเรือแสดงว่าเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้กลับไปฝึกรัวรินเหมือนที่ครูแหม่มสอนเก่งมากๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปคำนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านตามครูแหม่มอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลุงเรืองคิดถึงเรนูที่ชอบเรียกแกว่าโย่งเอาละค่ะในประโยคนี้นะคะมีเด็กๆสังเกตเห็นสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นสระอะไรบ้างเราจะมาเริ่มต้นที่คำแรกกันค่ะเด็กๆคำแรกคือคำว่าลุงสระอะไรคะสระอุเก่งมากค่ะนี่สระแรกคือสระอุต่อไปคำว่าเรืองค่ะเรืองคือสระอะไรคะสระเอือประสมด้วยตัวอะไรบ้างสระเอือเริ่มต้นที่ตัวแรกเอก่อนจะออเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนคืออะไรคะอือเอเอือและสุดท้ายอเออืออเออืออรวมเรียกสระเก่งมากๆค่ะต่อไปคิดค่ะ
1: สระอ
0: ีสระอีนี่ต่อไปถึงค่ะสระอึ
1: สระเอ
0: ต่อไปเรสระ
1: เร

0: ่อไปสระอูสระอีไม้เอกใช่สระหรือเปล่าคะเด็กๆไม้เอกไม่ใช่สระแต่ไม้เอกคือเก่งมากๆค่ะสระไม้เอกคือวรรณยุกต์ต่อไปชอบค่ะสระอตัวออ่างต่อไปค่ะสระเอียมีตัวอะไรบ้างเอเออียอเออียอรวมเรียกสระเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะแกค่ะสระแอว่าค่ะสระอาและสุดท้ายโยมค่ะสระโอเก่งมากนี่คือสระนะคะเด็กๆสระที่เป็นสระคงรูปลุงเรืองคิดถึงเรนูที่ชอบเรียกแกว่าโยกมีทั้งหมด12สระเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสระอะไรบ้างนะคะสระแรกค่ะเด็กๆสระอาเด็กๆออกเสียงค่ะอาเด็กๆประทางออกเสียงด้วยค่ะอาสระอานะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เด็กๆทั้งต้นทางที่อยู่ในห้องนี้นะคะและเด็กๆปลายทางยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระอาคำแรกขอคำที่ไม่มีตัวสะกดคำว่าอะไรก็ได้ไม่มีตัวสะกดเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนำมือขึ้นมาจับที่หูค่ะเด็กๆกติกาของเราคือยังตอบไม่ได้ถ้าเด็กๆยกมือแล้วต้องรอครูแหม่มถ่ายมือไปเด็กๆถึงจะตอบได้นะคะเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะเอาละค่ะสระอาคำที่ประสมด้วยสระอาพยัญชนะต้นอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือไม่มีตัวสะกดพร้อมหรือยังคะ1 2 3มาจับไม้ด้วยค่ะคำว่าอะไรคะ
1: กออากาก
0: ออากากออากากออากากาได้หนึ่งคำแล้วเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางออกเสียงค่ะกาก
2: าก
0: าต่อไปอีกหนึ่งคำครูแหม่มจะให้เด็กเติมตัวสะกดเข้าไปด้านหลังคำว่ากามีคำว่าอะไรบ้างลองคิดสิคะเอามือจับหูเหมือนเดิมค่ะเราจะมีพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือตัวกอไก่ประสมด้วยสระอาต่อไปเด็กๆจะต้องหาตัวสะกดมาเติมด้านหลังหนึ่งสองสามน้องค่ะจับไม้ด้วยค่ะเพื่อนๆปลายทางจะได้ยินด้วยนะคะเติมตัวสะกดตัวไหนดีคะ
3: ลอเรือ
0: ตัวอะไรคะ
3: ลอเร
0: ือออกเสียงให้ถูกค่ะตัวอะไรคะ
3: ลอเรือ
0: เก่งมากค่ะรอเรือเข้าไปนะคะเราจะได้เป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆลองออกเสียงสิ
2: การ
0: การการเด็กๆออกเสียงค่ะการ
2: การ
0: เด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นเพราะรอเรือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นรอเรือตัวนี้เมื่อเป็นตัวสะกดแล้วจะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเด็กๆออกเสียงค่ะการ
2: การ
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะสระนี้มีใครรู้บ้างว่าคือสระอะไรสระสระสระสระอิค่ะเด็กๆสระอิเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆคิดคำที่ประสมด้วยสระอิยังไม่มีตัวสะกดทั้งต้นทางและปลายทางมีคำว่าอะไรบ้างเอามือจับมือเหมือนเดิมค่ะ1 2 3น้องค่ะหยิบไมค์ขึ้นมาตอบด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้ยินด้วยนะคะคำว่าอะไรคะประสมด้วยสระอิพยัญชนะต้นตัวไหนก็ได้เลยในกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่สองช่วยกันค่ะคำว่าอะไรดีคะ
4: ตอเต
0: ่
4: า
0: ตอเต่าตอเต่าประสมด้วยสระอีรวมกันเป็นตออิตออิตินะคะ

0: ออิติสระอิเสียงสั้นนะคะติเติมตัวสะกดเข้าไปจะได้คำว่าอะไรบ้างเด็กๆปลายทางอย่าลืมคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยนะคะเอามือจับหูค่ะ1 2 3ดาเนียค่ะตออิอะไรดีคะดาเนีย
1: เติมดอเด็กค่ะ
0: เติมดอเด็กเข้าไปจะได้เป็นคำว่า
2: ติ
0: ดเด็กๆเอาเสียงพร้อมกันค่ะติด
2: ติ
0: ดตออิดอติด
2: ตออิดอติ
0: ดต่อไปค่ะสระถัดไปสระต่อไปนะคะสระนี้คือสระ
2: อ
0: ีสระอีเหมือนกับสระอีไหมคะคล้ายๆกันแต่สระอีเป็นสระเสียง
2: สั
0: ้นเก่งมากค่ะสระอีเป็นสระเสียงเก่งมากโอ้โหสุดยอดเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเด็กๆคิดคำที่ประสมด้วยสระอีสระอีไม่มีตัวสะกดได้คำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3อ่ะกลุ่มนี้บ้างอ่ะน้องค่ะหยิบไม้ให้เพื่อนค่ะสระอี
1: มอมอม้าม
0: อม้ามออีมออีมออีมีเก่งมากๆเลยมออีมีเด็กๆปลายทางได้คำว่าอะไรบ้างอย่าลืมช่วยกันคิดในห้องนะคะแล้วก็บอกคุณครูที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะเติมตัวสะกดเข้าไปตัวอะไรดี1 2สามนี่คนนี้เลยเติมตัวอะไรเข้าไปดีคะ
1: นอหนู
0: เติมนอหนูเข้าไปจะได้เป็นคำว่ามีนเด็กๆสะกดมออีนอมีน
2: มออ
0: ี
2: นอม
0: ี
2: น
0: เก่งมากๆเลยค่ะมี
2: น
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะมี
2: น
0: มีนถ้าครูแหม่มเติมดอเด็กเข้าไปจะเป็นคำว่าอะไรคะมีเก่งมากๆค่ะต่อไปสระนี้มีใครทราบบ้างว่าคือสระอะไร
2: สระ
0: คำที่มีสระอึประสม1 2 3เอากลุ่มที่4บ้างค่ะกลุ่มที่4ช่วยกันตอบค่ะใครก็ได้สระอึตัวอะไรคะ
1: มอม้าม
0: อม้ายังขอเป็นตัวอื่นได้ไหมคะงองูงองูงองออึจะเป็นคำว่าอะไรคะ
2: ง
0: ออึเดี๋ยวครูแหม่มขอเป็นคนตั้งต้นเองได้ไหมคะครูแหม่มขอตัวนี้ค่ะผอผึ้งพออึจะเป็นคำว่าอะไรพออึพึเดี๋ยวเสียงค่ะพึ
2: พ
0: ึทีนี้แหละเป็นหน้าที่ของเด็กต้นทางกับเด็กปลายทางแล้วว่าจะต้องเติมตัวสะกดตัวไหนสามารถเติมวรรณยุกต์ได้เพื่อให้คำหรือพยางค์นั้นมีความหมายเด็กๆต้นทางลองคิดสิคะว่าเราจะนำพยัญชนะสะกดตัวไหนมาเป็นตัวสะกดตัวไหนดีคะกลุ่มที่2ช่วยกันตอบค่ะนำตัวไหนคะงองูนำงองูเข้ามาผออึงอผึ่งมีความหมายหรือยังคะไม่มีขอเติมวรรณยุกต์ก็คือไม้โทเข้าไปด้วยจะได้เป็นคำว่าเดี๋ยวเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะผึ่ง
2: ผ
0: ึ่งเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะต่อไปสระนี้ค่ะสระอะไรคะเด็กๆสระเป็นสระเสียงสั้นจะออกเสียงเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นสระนี้คือสระ
2: อ
0: ุเก่งมากเราจะนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาประสมกับสระอุดีคะคนนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวฟังเพื่อน

0: เด็กๆฟังเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราคิดตัวสะกดตัวต่อไป
1: ถ
0: ุ
1: งค่ะ
0: ตัวอะไรคะ
1: ทอถุงค
0: ่
1: ะ
0: ทอถุงทออุทุจะเอาพยัญชนะสะกดตัวไหนมาเติมดีคะให้มีความหมายตัวอะไรคะงองูเสียงดังฟังชัดเลยนะคะทออุงอถุงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะถุ
2: ง
0: ถุงทออุงอถุงเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระนี้เป็นสระเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าสระอูเติมนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาประสมกับสระอูบ้างได้บ้างคะ
3: ตอเต
0: ่
3: า
0: ตัวอะไรดีคะเอาตัวปอปลาปออูปออูปูเดี๋ยวคุณแม่ขอเค้นไมค์ก่อนนะคะปออูปูปออูปูนำตัวสะกดตัวไหนมาเติมด้านหลังให้มีความหมายดีคะเด็กๆจับหูก่อนอย่าลืมกติกาของเรานะคะ1 2ยังไม่ถึง3เลย1 2 3กลุ่มที่1ค่ะปออูอะไรดีคะปออู
1: นอหนู
0: ปออูนอปูนได้ออกเสียงค่ะปูน
2: ป
0: ู
2: น
0: ปออูนอปูนเก่งมากๆค่ะสระต่อไปค่ะเด็กๆสระอะไรเอ่ยสระเอสระเอเราจะเติมพยัญชนะตัวไหนดีพยัญชนะต้นเอามือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ในห้องด้วยนะคะ1 2 2.5 นี่โดนหลอก3กลุ่มที่2ค่ะนำพยัญชนะต้นตัวไหนดีคะ
1: ไก่ครับ
0: กอไก่เกเกเด็กๆออกเสียงค่ะเก
2: เก
0: เกนี้อาจจะหมายถึงฟันเกที่แบบว่าฟันล้มฟันไม่สวยก็ได้นะคะเกเราจะนำพยัญชนะตัวสะกดตัวไหนมาเติมด้านหลังพยางค์ที่ออกเสียงว่าเกให้มีความหมายคะตัวอะไรดีคะกลุ่มที่3ตัวอะไรคะ
2: ม
0: อม้านำมอม้าเข้ามาเติมจะได้เป็นคำว่า
2: เกม
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเกม
2: เกม
0: เกมไหนใครชอบเล่นเกมบ้างเด็กๆปลายทางคนไหนชอบเล่นเกมบ้างเวลาเล่นเกมต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติมีระยะเวลาในการเล่นนะคะอย่าเล่นมากเกินไปฝากด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปค่ะไหนกลุ่มไหนยังมีเสียงอยู่คะเดี๋ยวกลุ่มผมจะหักคะแนนสระต่อไปเป็นสระเสียงยาวค่ะเด็กๆสระอะไรคะสระแอนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาประสมดีคะเอามือจับหูเหมือนเดิมค่ะสระแอคิดคำไว้เลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทาง1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
1: นอหนู
0: ตัวอะไรคะไม้เอกใช่พยัญชนะต้นไม้เอก
1: วอแหวน
0: ไม่ใช่
1: วอแหวน
0: ตัวอะไรคะ
1: วอแหวน
0: วอแหวนรัวแหวนเติมเป็นตัวสะกด
2: แมวค
0: ่
2: ะแมว
0: แมวแมวได้เราเสียงค่ะแมว
2: แมว
0: แมวมอแอวอแมวเมื่อสักครู่คุณแม่บอกผิดใช่ไหมคะคุณแม่บอกว่าขอพยัญชนะต้นแต่ว่าพยัญชนะต้นเราได้แล้วเพราะฉะนั้น ็นตัวสะกดวแหวนเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะสระถัดไปค่ะเด็กๆสระนี้เรียกว่าสระ
2: โอ
0: สระโอสระโอนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมกับสระโอได้บ้างคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เอามือจับหูก่อนค่ะกติกาของเรา1 2ตอนนี้ใครยังไม่เอามือจับหูเอ่ยใครเอ่ย1นี่มีมือกระตุกด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่5บ้างค่ะกลุ่มที่5นำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมกับสระโอได้บ้างคะ
3: กลุ่มที
0: ่บอใบไม้บอใบไม้ผสมด้วยสระโอออกเสียงว่าโบสะกดค่ะบอโอโบ
2: โ
0: บนี้หมายถึงสิ่งที่ติดอยู่ด้านหลังตรงผมของเด็กๆผู้หญิงใช่ไหมคะนี่น่ารักเชียวโบนำพยัญชนะสะกดตัวไหนนำตัวสะกดตัวไหนมาอยู่ด้านหลังคำว่าโบดีเอามือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะช่วยกันคิดคำด้วยนะคะมีตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีที่เราเลยเคยเรียนใช่ไหมคะภาษาพาทีในระดับชั้นป.1มีตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นชื่อสัตว์ยังไม่พูดค่ะยังไม่พูดเอามือจับหูค่ะ1 2ใครยังไม่เอามือจับหูนะตาวิเศษเห็นนะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะช่วยกันตอบได้เลยค่ะนำตัวไหนเข้ามาเป็นตัวสะกดคะ
3: นอหนู
0: ตัวอะไรนะคะ
3: นอหนู
0: นอหนูบอโอนอโบนยังไม่มีความหมายค่ะ
3: กอไก
0: ่กอไก่จะได้เป็นคำว่า
2: โบก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะโบก
2: โบก
0: บอโอกอโบกเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถยกตัวอย่างคำให้กับคุณครูนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วก็คือในเรื่องของพยัญชนะและสระมาผสมเป็นคำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆก็คือตัว
4: สระออ
0: ยังไม่หมดเลยเด็กๆช่วยคุณแม่คิดหน่อยค่ะสระออมีคำว่าอะไรบ้างมันคือสระอะไรสระอนำพยัญชนะตัวไหนมาผสมกับสระอได้บ้าง1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
3: ออ่าง
0: ตัวออ่างอผสมกับสระอใช่ไหมคะออ่างผสมกับสระอออกเสียงว่าออนำตัวสะกดเข้าไป
3: น
0: ี่อย่าเพิ่งพูดค่ะเอามือจับหูมันเดิมนี่เดี๋ยวเพื่อนลอกคำตอบนะคะอย่าเพิ่งตอบก่อน1 2 3กลุ่มที่3มั้งค่ะตัวอะไรมาผสมดีตัวอะไรมาเป็นตัวสะกดดีคะ
5: ยอยักษ
0: ์ยอยักษ์เป็นคำว่าออกเสียงว่า
2: ออย
0: อาจจะเป็นชื่อของเด็กๆก็ได้นะคะออยเดี๋ยวเสียงค่ะออย
2: ออย
0: ออยต่อไปค่ะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งค่ะสองครั้งเออีออเออียอเออียอรวมเรียกสระสระเอียนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมได้บ้างกลุ่มที่4ค่ะกอไก่กอไก่กอเอียเกียได้เดาเสียงค่ะเกีย เกีย เอาตัวไหนมาเป็นตัวสะกดเดียนะ รอเรือยังไม่มีความหมายไหนๆเด็กๆจะยกตัวอย่างตัวอะไรคะอ่างก็ยังไม่มีความหมายงองูเด็กๆบอกว่างองูค่ะ

0: รวมเรียกสระสระเอือนำพยัญชนะต้นตัวไหนมาผสมดีคะกลุ่มที่5ค่ะ
1: รอเรือ
0: เอาเสียงทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: รอเรือ
0: เข้ามาเป็นพยัญชนะต้นจะได้เป็นคำว่า
1: เรือ
0: เดี๋ยวเสียงขาด
1: เรือ
0: นำตัวสะกดเข้ามาเอามือจับหูค่ะ1 2เฮ้ยเงียบดีจังเลย1 2 3กลุ่มที่2ค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะจับแล้วก็ช่วยกันตอบได้ค่ะ
2: หนูครับ
0: นอหนูเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆออกเสียงค่ะเรือนบ้านเรือนเก่งมากๆแสดงว่าเด็กๆเนี่ยพอที่จะทราบความหมายของคำที่ยกตัวอย่างเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะเรือนเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็ได้ยกตัวอย่างถือว่าเด็กๆเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะที่สามารถนำพยัญชนะและสระมาประสมกันให้เป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสระที่เรายกมาประสมกับตัวสะกดที่อยู่ด้านหลังเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
1: ม
0: ีตัวสะกดเข้ามาอ้าวแล้วคุณแม่ถามว่าแล้วสระเอือเนี่ยที่ไม่มีกดกับสระเอือที่มีตัวสะกดมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: เปลี่ยนแปลง
0: ยังไงล่ะคะสระเอือยังอยู่เหมือนเดิมไหมมีตัวสะกดเข้ามาแต่สระเหมือนเดิมไหมสระเอือยังมีสระเอเหมือนเดิมไหมคะมีเหมือนเดิมไหมมีเหมือนเดิมมีสระเอือเหมือนมีสระอือเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมคะ
1: ม
0: ีออ่างเหมือนเดิมไหมคะเออืออก็ยังอยู่ครบแสดงว่าสระเนี่ยสระที่คุณแม่ยกตัวอย่างมาเมื่อมีตัวสะกดมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ม
0: ี
1: การเปลี่ยนแปลง
0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิคะเด็กๆเพราะว่านี่สระเอก็ยังอยู่ใช่ไหมคะสระอือด้านบนก็ยังอยู่ตัวอด้านหลังก็ยังอยู่เพิ่มเข้ามาแค่ตัวสะกดใช่ไหมคะแค่สะกดไม่เหมือนกันแสดงว่าสระที่แม้มีตัวสะกดแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าสระคงรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปของสระเดิมเนี่ยให้เห็นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหายไปเลยนะคะเด็กๆได้แก่สระอาเด็กๆออกเสียงค่ะอา
1: อา
0: อี
1: อ
0: ี
1: อ
0: ี
1: อ
0: ึ
1: อ
0: ู
1: อ
0: ู
1: อ
0: ู
1: เอ
0: แ
1: อ
0: โ
1: อ
0: โออสระอที่ไม่ใช่รอเรือเป็นตัวสะกดเอีย
1: เอ
0: ือเอาละค่ะต่อไปถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วถึงตาหนูลองดูบ้างกิจกรรมนี้ครูแหม่มขอเบิกอุปกรณ์พิเศษนี่ชื่อว่ากล่องปริศนานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจับสิ่งที่อยู่ด้านในนี้นะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยก็คงจะได้ทำกิจกรรมเดียวกับครูแหม่มนะคะเอาละค่ะกลุ่มไหนอยากจับ3ครั้งบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่ม1กลุ่ม2นะคะได้จับแล้วก็กลุ่มอื่นได้จับด้วยนะคะกลุ่มนี้พร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางลุ้นกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะใครจะเป็นคนจับดีคะน้องเป็นคนจับจับได้เลยค่ะสระที่เพื่อนกลุ่มที่1ได้คือสระกลุ่มนี้ได้สระเอือค่ะสระแรกนะคะต่อไปสระที่2ค่ะน้องจับค่ะคือสระบอกเพื่อนๆค่ะสระอะไรคะนะคะสระอีอีก1แผ่นค่ะอีก1สระน้องจับค่ะสระอาได้ออกเสียงค่ะอา

0: เก่งมากๆเลยนะคะกลุ่มนี้ขออาสา3สระนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนคำนะคะแต่ขอให้ทุกกลุ่มนะคะมองมาครูแหม่มเดินไปที่กลุ่มไหนเด็กๆจะต้องมองมาที่กลุ่มนั้นแล้วช่วยกันดูว่าเพื่อนได้สระอะไรนะคะน้องค่ะสระอะไรคะเด็กๆเอาเสียงค่ะอึ
1: อึ
0: อีก1สระค่ะสระที่กลุ่มนี้ได้อีก1สระก็คือสระ
1: อ
0: ีเดี๋ยวเสียงค่ะอี
1: อ
0: ีเก่งมากมากค่ะอีก1แผ่นค่ะนี่กลุ่มนี้พิเศษน้องจับค่ะสระที่เด็กๆได้มันมีลากเส้นยาวขึ้นมาอีกแสดงว่าออกเสียงยาวสระนี่คือสระ
1: อ
0: ูเดี๋ยวออกเสียงค่ะโอ้เก่งมากมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่มนี้2สระค่ะน้องจับค่ะสระที่กลุ่มนี้ได้คือสระสระสระเอียค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะอีก1สระค่ะ1 2 3อ่ะคนนี้บ้างค่ะสระที่น้องได้คือสระ
1: ออ
0: เก่งมากๆค่ะกลุ่มนี้ได้2สระไม่ต้องน้อยใจนะคะต่อไปค่ะไปกลุ่มที่4บ้างนะคะมีกลุ่มไหนยังคุยกันอยู่แล้วไม่มองที่ครูแหม่มบ้างวันนี้อุตส่าห์แต่งหน้าทำผมมาสวยเลยนะคะไม่มองคนสวยได้ยังไงอ่ะเด็กๆมาค่ะกลุ่มที่4สระที่อคือสระ
1: โ
0: อเด็กๆช่วยกันออกเสียงค่ะโ
1: อ
0: โ
1: อ
0: เก่งมากๆค่ะอีก1สระค่ะสระกลุ่มนี้1 2 3
2: เอ
0: สระอะไรคะ
2: สระเอ
0: เดี๋ยวคุณแม่มขอชูโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะ
2: เอ
0: เก่งมากๆค่ะไหนกลุ่มนี้ได้กี่แผ่นคะได้1แผ่นต่อไปกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วจะเหลือสระอะไรบ้างนะสระที่หนูได้คือ
3: สระอ
0: ูสระอูเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอู
1: อ
0: ู
1: อ
0: ู
1: อ
0: ูเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะกลุ่มนี้ได้กี่สระคะไม่มีนะคะสระสุดท้ายสระอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สระอะไรเอ่ยเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: เอ
0: เอเอาละค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราได้จับบัตรสระไปแล้วต่อไปให้เด็กๆหยิบกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็เขียนสระเขียนกลุ่มนะคะว่าเด็กๆอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่นะคะเขียนว่าสระที่เด็กๆได้คือสระอะไรและเขียนยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระที่ตัวเองได้นะคะพร้อมกับเขียนตัวสะกดด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนลงมือทำปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งเด็กๆหันหน้ามามองคำอธิบายอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเด็กๆไม่ฟังครูแหม่มอธิบายเด็กๆจะไม่เข้าใจเมื่อเราได้ใบนี้แล้วนะคะสิ่งแรกที่จะต้องเขียนคือกลุ่มสิ่งที่สองคือเขียนสระกลุ่มที่ตัวเองได้นะคะและยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระที่กลุ่มตัวเองได้และเป็นคำที่ต้องมีตัวสะกดด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เวลา5นาทีนะคะให้เด็กๆลงมือปฏิบัติกลุ่มไหนที่ได้3สระนะคะต้องช่วยกันนะคะเช่นได้3สระใช่ไหมคะเวลาเขียนเขียนตัวเลขไทยค่ะเมื่อวานครูแหม่มสอนไปแล้วนะคะตัวเลขไทยค่ะตรงกลุ่มเห็นไหมคะแล้วก็เขียนสระเช่นน้องเขียน2สระส่วนคนนี้ให้เพื่อนช่วยกันคิด1สระเข้าใจไหมคะลงมือเขียนได้เลยค่ะให้เวลา5นาทีค่ะเดี๋ยวคุณแหม่มจับเวลาแล้วใครจะเป็นคนเขียนนะมอบหมายให้คนเขียน1คนส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะช่วยกับคำศัพท์ค่ะ

0: 2คนนี้มาค่ะช่วยเพื่อนคิดได้สระอะไรบ้างคะเอามาวางไว้ตรงกลางค่ะให้เพื่อนดูด้วยนะคะนี่เดาได้กลุ่มเดาได้สระอน้องเขียนสระอด้านบนค่ะมีตัวสะกดด้วยค่ะนี่ยังไม่มีตัวสะกดเลยเก่งมากค่ะเด็กๆเติมตัวสะกดสามารถเติมวรรณยุกต์ให้มีความหมายได้นะคะเก่งมากค่ะเขียนสระก่อนค่ะอันนี้คือสระอะไรคะสระอูเวลาเราเขียนสระอูสระอูต้องอยู่ด้านล่างสิคะลูกเขียนสระอูด้านล่างคำว่าวิ่งได้ไหมวิ่งอย่าลืมอีกหนึ่งสระนะคะสระอึกลุ่มนี้มาช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดอ่ะมีกลุ่มนี้ได้สระอูกับสระอะไรคะสระเอสระเออ่ะสระอูมีหนูเขียนคำว่าปออูกอปูมีคำว่าอะไรอีกคะกลับปูใช่ไหมคำนี้สระอูเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันคิดค่ะคำที่ผสมด้วยสระอูได้ค่ะคนอื่นช่วยกันคิดด้วยนะคะเวลาเขียนเราเมื่อวานคุณแม่สอนไปแล้วอย่าลืมเขียนเลขไทยนะคะต่อไปค่ะสระเอขอหนึ่งคำสระเอเกมเก่งมากเดี๋ยวเขียนให้เพื่อนด้วยนะคะคำว่าเกมมีคำว่าอะไรอีกคะนอกจากคำว่าเกมสระเอกลุ่มมีกอไก่ด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่คำนี้มีคำว่าเกมใช่ไหมคะมีคำว่าอะไรอีกคะสระเอสระเอมีตัวสะกดกอเอมาเกมนำพยัญชนะต้นเข้ามาแล้วก็นำตัวสะกดเข้ามามีคำว่าอะไรบ้างเกมมีคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆลองฝึกสะกดนะคะมีเกมมีเกมมีเกตไปแล้ว
1: เลข
0: เก่งมากค่ะเลขรอเอขอเลขค่ะเก่งมากๆค่ะสระอาสระอีสระอีเพื่อนเขียนแล้วไม่เป็นไรนี่เขียนสระเอือมีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันคิดได้ในกลุ่มค่ะเลือกน้องเขียนลงไปเลือกสะกดยังไงลองช่วยกันสะกดสิคะรอเอือกอเลือกเก่งมากค่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม่ให้เวลาอีก1นาทีรอลิงค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่1สระที่ได้คือสระเอือสระอีและสระอานะคะเด็กๆอ่านออกเสียงคำนะคะสระอีที่เพื่อนได้มีใครยังไม่วางดินสอไหมคะเด็กๆออกเสียงค่ะมีนนี่ที่เพื่อนเขียนเลยค่ะมีดนีนยังไม่มีความหมายนะคะต่อไปสระอาเพื่อนเขียนคำว่าการ
2: บ
0: ้
2: าน
0: นาน
2: น
0: ่าน
2: ท
0: ุ่
2: งน
0: าทุ่งนาคำว่านานี้มีตัวสะกดหรือยังคะยังไม่มีนะคะต่อไปอีกหนึ่งสระที่เพื่อนเขียนสระอือยังไม่สมบูรณ์นะคะสระอือที่หนูยกตัวอย่างคือคำว่าเลือกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2สระที่หนูได้คือสระอะไรคะส่งมาให้คุณแม่หน่อยค่ะสระที่2สระที่ได้คือส่งมาให้หมดเลยค่ะกลุ่มอื่นๆเตรียมไว้ด้วยนะคะกลุ่มที่2ที่ได้คือสระอึสระอิและสระอูคำศัพท์ที่เด็กๆกลุ่มที่2ได้ก็คือสระอิคิดเด็กๆน้องเสียงตามคุณแบบด้วยค่ะคิดกิน หิ
2: ว
0: ชิน มิด
2: ช
0: ิดโอ้โหกลุ่มนี้เก่งมากๆคิดคำศัพท์ได้เยอะมากๆเลยค่ะต่อไปสระอูค่ะสระอูกลุ่มนี้ยังเขียนสระอูผิดนะคะ

0: เวลาที่เราเขียนสระอูสระอูต้องอยู่ด้านล่างของพยัญชนะต้นนะคะที่คำที่เด็กๆเลือกคือปูนถูกต่อไปค่ะสระอึคือคำว่าอึงนะคะและถึงเด็กๆเสียงค่ะถึ
1: ง
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่3ขอหน่อยค่ะได้สระอะไรบ้างคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้สระอและสระเอียสระอและสระเอียเด็กๆดูคำศัพท์นะคะสระอและสระเอียได้คำว่าคอยังไม่มีตัวสะกดนะคะและยอดตัวนี้ตัวสะกดเขียนผิดนะคะต้องเป็นตัวดอเด็กค่ะสระเอียได้คำว่าเนียยังไม่มีความหมายนะคะแล้วก็ยังไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4สระที่ได้คือสระอะไรคะสระแอกับโอเดี๋ยวคุณแม่ขอเก็บกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่4สระที่ได้คือสระแอและโอเด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะ2ครั้งเสียงใครยังคุยอยู่ช่วยคุณแม่หาหน่อยค่ะกลุ่มที่4สระแอกลุ่มนี้ได้คำว่าแกงเด็กๆเอาเสียงค่ะแกง
1: แบบ
0: แปด
1: แป
0: นสระโอได้แก่คำว่าโปง
1: โ
0: กดคำว่าโกดนี้ยังเขียนผิดนะคะเด็กๆนอง
1: โย
0: มนองยังไม่มีความหมายนะคะและกลุ่มที่5ก็คือสระอุและสระเอนะคะสระอุได้แก่คำว่าปุก
1: ม
0: ุ
1: ก
0: กลุ่
1: ม
0: ลุกและสระเอกลุ่มนี้ได้คำว่าเกต
1: เ
0: กมเลขประมือให้เด็กๆปลายทางและต้นทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมการทำแบบฝึกหัดของเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นของเด็กๆปลายทางด้วยวันนี้ก็คือใบงานที่3เรื่องสระคงรูปนะคะโดยครูแหม่มเนี่ยจะมีสระคงรูปมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำที่เป็นประสมด้วยสระที่ครูแหม่มยกตัวอย่างโดยกติกาของเราคือเด็กๆจะต้องเขียนคำที่มีตัวสะกดนะคะเพื่อเห็นว่าสระคงรูปเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดแล้วสระเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนไม่หายไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีทั้งหมด12สระถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะคิดคำได้เลยค่ะเด็กๆสระอาเหมือนกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเขียนคำบนนี้ค่ะเด็กๆเขียนคำที่เส้น5บรรทัด5เส้นของเรานะคะยกตัวอย่างคำได้เลยค่ะครูให้ทำหน้า5ค่ะเขียนลงในบรรทัด5เส้นค่ะบางคนสระอาผ่านไปเรียบร้อยแล้วมีดินสอแท่งใหม่ไหมคะเอาขอดินสอที่แหลมๆค่ะเวลาเขียนจะได้เห็นชัดเจนสระอีเดี๋ยวสักครู่นะคะแป๊บนึงค่ะสระอีนี่ไงคะสระอีหนูจะเอาพยัญชนะต้นตัวไหนดีอ๋อสระอีโหสระอีอะไรวรรณยุกต์ได้เลยค่ะเอา2พยางค์ก็ได้ค่ะเด็กๆลองดูนี่ท้าทายตัวเอง2พยางค์เลยยังไม่มีตัวสะกดเลยค่ะตออาอะไรคะตัวสะกดด้านหลังอย่าลืมใส่ค่ะเอาละค่ะเสร็จหรือยังคะเอาละค่ะเด็กๆไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังทำไม่สำเร็จนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเราสามารถนำไปทำในชั่วโมงที่ว่างได้เลยนะคะกติกาของเราคือตอนนี้เด็กๆทุกคนวางดินสอค่ะวางดินสอแล้วมองที่ครูแหม่มค่ะวางดินสอเด็กๆช่วยครูแหม่มมองสิคะว่าในห้องใครยังไม่วางดินสอ

0: เดี๋ยวมาดูคำศัพท์ที่ครูแหม่มยกตัวอย่างมาบ้างนะคะว่าจะได้คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะสระอาข้ามเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะข้ามผิดปีกเห็นไหมคะสระก็จะตรงกับสระที่ครูแหม่มเนี่ยเขียนมาให้ด้านบนเลยนะคะต่อไปค่ะสระอึถึงสระอุขุดขุดมีคนยังไม่วางดินสอเลยค่ะต่อไปค่ะสระอูผูกสระเอเม่นสระแอแอบสระโอโล่งสระอคอยเด็กๆอย่าลืมนะคะสระอจะคงรูปก็ต่อเมื่อไม่ใช่รอยเรือเป็นตัวสะกดสระเอียเรียกสระเอือเพื่อนเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสระคงรูปสระคงรูปคือสระอะไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างนี่ฟังคำตอบเพื่อนนะคะทุกคนมองมาที่เด็กชายอะไรคะ
1: สระที่ใส่ตัวสะกดเข้ามาแต่ว่าสระยังเหมือนเดิมค
0: ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายปกรณ์ค่ะสระคงรูปคือสระที่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไปและไม่หายไปนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูแหม่มมีวิธีการจำสระคงรูปมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยก็คือลุ
2: งเร
0: ื
2: อง
0: คิดถึ
2: ง
0: เรนู
2: ที
0: ่
2: ชอบ
0: เรียกแก
2: ว่าโย
0: งก็จะมีทั้งหมด12สระนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปนะคะก็คือสระเปลี่ยนรูปสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่2เรื่องสระเปลี่ยนรูปและใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับคงรูปไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสระคงรูปในวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆให้กลับไปทบทวนนะคะในการออกเสียงสระนะคะรวมถึงลองฝึกประสมคำนะคะเราจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะลาเด็กๆที่น่ารักไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้า

0: ือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยได้แค่ชาติเดียวผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้ตั้งแต่ชาตินี้จนถึงพระนิพพานถ้าคนมองวิสัยทัศน์แบบสั้นๆก็จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนแต่ถ้าคนมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ยาวๆเนี่ยจะมองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก่อนเพราะอะไรประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้แค่คนเดียวแต่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยได้กับคนทั้งโลกนะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมกับคนทั้งโลกแล้วคนทั้งโลกกลับมาช่วยเราล่ะเราจะได้มากกว่านั้นอีกหลายล้านเท่าถ้าเราเอาเฉพาะประโยชน์ส่วนตัวล่ะเราก็ได้แค่ไม่กี่ล้านแต่ถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมล่ะนับล้านไม่ถ้วนที่มันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์เราก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นจะทำประโยชน์อะไรก็ตามมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วเราจะได้ประโยชน์ตลอดอย่างถาวรเขาเรียกว่ามั่นคงยืนยงถาวรด้วยการที่ทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วประโยชน์ส่วนรวมมันจะย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนน่ะถ้าเราทำประโยชน์ส่วนรวมแล้วอยากจะทำงานที่ไหนเขาก็ให้ทำอยากได้เงินเดือนอย่างไรเขาก็ให้เพราะอะไรคนนี้ทำประโยชน์ส่วนรวมมามากมายจากจะได้เกียรติคุณเกียรติบัตรเขาก็ให้อยากจะทำงานตรงไหนเขาก็ให้มีแต่คนคิดจะช่วยถ้าเรามองเข้าใจอย่างนี้ประโยชน์ส่วนรวมสำคัญที่สุดแล้วโดยเฉพาะบารมีแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐบารมีแปลว่าการกระทำของผู้ประเสริฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนบารมีแปลว่าการกระทำที่จะส่งให้ผู้กระทำถึงฝั่งพระนิพพานเพราะนั้นการมองประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละคือการบำเพ็ญบารมีและจะทำให้ผู้บำเพ็ญบารมีเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนกระทั่งบารมีมันเต็มและทุกอย่างประโยชน์ส่วนตนไม่ต้องพูดถึงมันจิ๊บเดียวนิดเดียวมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วคุณจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเพราะนั้นก็ขอให้แยกแยะว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเดี๋ยวจะตามมาทีหลังแบบที่คุณรับไม่ไหวดังที่ประเทศญี่ปุ่นเขารณรงค์และทุกคนเนี่ยยอมสละทิ้งประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทุกคนพอเกิดมีปัญหาวิกฤตทุกคนจะไม่แย่งของกันทุกคนจะเข้าคิวกันทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ฟื้นจากประเทศที่แพ้สงครามกลายเป็นประเทศที่เจริญที่สุดขึ้นมาเพราะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วประโยชน์ส่วนตนล่ะทุกคนก็มีอยู่มีกินมีการศึกษามีการพัฒนาเพียงพอเพราะฉะนั้นการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเนี่ยจะทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลแต่ถ้ามองเห็นประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวการทำงานจะแคบลงแคบลงแคบลงสุดท้ายโลกนี้คุณเหลืออยู่คนเดียวคุณไม่มีเพื่อนไม่มีคนร่วมงานจะทำงานกับใครก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคุณมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมคุณจะทำงานได้กับทุกคนได้กับทุกที่ทุกคนทุกแห่งและประโยชน์มันจะไหลมาเทมาเหมือนเทน้ำเทท่าไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแต่ถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนคุณจะได้ช่องทางเดียวนิดเดียวและชาติเดียวเท่านั้นขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเด็กๆพร้อมหรือเปล่าครับ
3: พร้อมคร
2: ับ อ้าวแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องของเราก็คือเรื่องของการใช้งานหรือการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับจะเป็นอย่างไรนะซึ่งเด็กๆก็ได้ทราบแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงอะไรอาจจะเคยได้เรียนรู้ผ่านกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับคุณครูมีคำถามครับคำถามของคุณครูก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เด็กๆต้องนึกถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างไหนใครตอบได้ครับตัวแทนกลุ่ม5ครับมีอะไรบ้างครับ
4: เมาส์ครับ
2: เมาส์นะครับอีกคนหนึ่งข้างๆเลยคนหนึ่งข้างๆเลย
5: จอภาพ
2: ปรบมือเพื่อนก่อนเก่งมากแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีหยิบเลยครับนอกจากเมาส์จอภาพครับมีอะไรครับ
6: คีย์บอร์ดครับ
2: คีย์บอร์ดเก่งมากปรบมือให้เพื่อนโอเคยอดเยี่ยมมากเลยเอาละครับมีอีกไหมมีอีกขออีกสัก1คนก็ได้ด้านนี้ด้านนี้ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม1ขอตัวแทนกลุ่ม2ลำโพงยอดเยี่ยมปรบมือเก่งมากเลยนะครับเอาล่ะมาดูกันนะครับแนวคำตอบของครูมีอะไรบ้าง1จอภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกออกมาว่าหน้าจอนะครับจริงๆแล้วต้องเรียกว่าจอภาพครับแต่ส่วนไหนที่เด็กๆตอบว่าหน้าจอก็คือต้องตรงนี้ครับเขาถึงจะเรียกว่าหน้าจอนะครับแต่ถ้าโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ
3: เก
2: ่งมากครับจอภาพมีอะไรอีกครับคีย์บอร์ดเพื่อเราตอบออกมาไหมมีนะครับคีย์บอร์ดนี่นะครับภาษาไทยรู้จักไหมครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรทราบไหมถูกต้องยอดเยี่ยมมากแป้นพิมพ์นะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือเมาส์นะครับเมาส์นี่นะครับอาจจะมีสีอื่นๆก็ได้อาจจะเป็นสีขาวหรือเป็นสีสันต่างๆก็แล้วแต่นะครับมีอีกไหมเด็กๆคิดว่ามีอีกไหมมีอีกนะครับเป็นลำโพงถูกต้องครับเป็นลำโพงเฉพาะที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับเด็กปลายทางตอบได้บ้างเอ่ยนะครับและต่อไปก็คือ CPU นะครับภาษาไทยอาจจะเรียกว่าตัวเครื่องก็ได้นี่ครับเป็นในส่วนของ CPU นะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเรียกรวมๆว่าอะไรครับคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมมากครับเรียกรวมๆว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนี่คือคำถามที่จะเป็นเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับมีคำถามอีกหนึ่งคำถามครับอยากจะถามเด็กๆว่าทำอย่างไรให้เราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการหรือห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเนี่ยได้ยาวนานครับไม่ใช่ว่าใช้แค่ปีเดียวแล้วก็พังเสียหายไม่ใช่นะครับแต่เราจะมีวิธีการหรือทำอย่างไรให้ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนเนี่ยได้นานอย่างน้อยก็3ปี4ปี5ปีนะครับเอาขยักตอบทุกมือโอ้โหมีมาอีกแล้วนะครับอันนั้นนุ่นมากกลุ่ม4บ้างกลุ่ม4ขอไมค์ส่งต่อให้กลุ่ม4นิดนึงครับตัวแทนกลุ่ม4นะครับ
7: เล่นอย่างถูกต้องครับ
2: เล่นอย่างถูกต้องเอ๊ะถูกต้องอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันเนาะปรบมือเพื่อนก่อนขออีกสัก2คนครับกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบบ้างกลุ่ม1ยังไม่มีใครตอบอ่ะขอสัก1คำตอบครับทำอย่างไรให้ใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเนี่ยได้ยาวนานนะครับอ่ะขอสัก1คนครับ
8: ใช้แล้วปิดเครื่องค่ะ
2: ใช้แล้วต้องปิดเครื่องอย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ใช่ไหมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมกลุ่มไหนยังไม่ตอบมีอีกไหมครับกลุ่ม3กลุ่ม5กลุ่ม5อยากตอบขอตัวแทนกลุ่ม5อีกสัก1ข้อครับ
9: ต้อง
2: อะไรลูก
7: ถอดปลั๊กครับ
2: ต้องถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับปรบมืออ้าวล่ะครับดีมากครับเด็กๆตอบออกมานะครับทุกคำตอบถูกต้องนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับตอบคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยนะครับมาคุณครูมีแนวคำตอบมาให้เด็กๆนะครับได้ดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์ครับเราเอาน้ำนำขนมนำข้าวมารับประทานเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำเนี่ยหกแล้วก็ไปโดนคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์เป็นไงใช้ไฟฟ้าก็พังเสียหายได้นั่นเองนะครับนี่คือหัวข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมีเพื่อเราตอบใช่ไหมเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีเพื่อเราบอกว่าเปิดใช้แล้วก็ต้องอะไรครับปิดด้วยแต่การเปิดและปิดอย่างถูกวิธีเนี่ยจะมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวครูจะมาแนะนำในโอกาสต่อไปนะครับข้อที่3ครับไม่ถอดสายอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนี่นะครับถ้าเด็กๆสังเกตนะครับคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยก็จะมีสายสายอะไรเอ่ยสายเมาส์มั่งสายแป้นพิมพ์ใช่มั้ยครับสายลำโพงเนี่ยเราไปดึงเล่นได้มั้ยไปม้วนเล่นได้มั้ยไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนี่คือคำตอบหรือแนวคำตอบแบบคร่าวๆนะครับที่นำมาฝากเด็กๆกันนะครับเอาละครับมีครับคำถามมีอีกนี่ยังไม่จบนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับมีคำถามเราจะป้องกันปัญหาสุขภาพเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเกิดปัญหาสุขภาพมาเด็กๆทราบบ้างหรือเปล่าครับว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่คำถามคุณครูถามภาพรวมเราจะป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับปัญหาสุขภาพยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างอ่ะคุณครูมีอะไรนะเสียสายตาใช้นานใช่ไหมใช้นานอ่ะเดี๋ยวคุณครูมาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคทางสายตาเช่นอะไรครับตาแห้งใช่ไหมระคายเคืองตาเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆเนอะเราจ้องนานๆเนี่ยโอ้ถูกต้องครับทำให้แสบตาด้วยนะครับนอกเหนือจากโรคทางสายตาแล้วมีอะไรอีกครับอาการทางร่างกายครับอาการทางร่างกายเช่นโรคอ้วนใช่ไหมนั่งคอมพิวเตอร์นานๆนั่งไม่ยอมไปไหนเลยนะครับนั่งเล่นทั้งวันนะครับจนทำให้เราอะไรเกิดการขาดการออกกำลังกายใช่ไหมอาจจะทำให้เราเกิดโรคอ้วนได้หรืออะไรครับปวดศีรษะจ้องคอมพิวเตอร์จ้องจอนานๆก็ทำให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดศีรษะปวดต้นคอใช่ไหมเวลาเราใช้เราก็ต้องเกร็งใช่ไหมต้องเกร็งเล่นคอมพิวเตอร์นะครับวิงเวียนศีรษะหรืออาจจะคลื่นไส้ได้นั่นเองแต่คำถามของคุณครูก็คืออะไรครับคือเราจะป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไรสุขภาพเหล่านี้เนี่ยทางสายตาหรือทางร่างกายเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดได้อย่างไรอ่ะคุณครูขอตัวแทนตอบสักหน่อยครับเอามาอีกแล้วกลุ่ม2อ่ะขอส่งไมค์นิดนึงครับตอบเก่งมากเลยคนนี้นะครับปัญหาเราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับโรคทางสายตารวมถึงอาการทางร่างกาย
7: ใส่แว่นตา
2: ใส่แว่นตาแบบกรองแสงใช่ไหมก็จะทำให้ถนอมสายตาได้ยอดเยี่ยมมากปรบมือหน่อยเยี่ยมมากครับนี่คือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคทางสายตาแล้วการแก้ปัญหาอาการทางร่างกายล่ะตอบได้ไหมตัวนี้เลยกลุ่ม 5นะครับขอตัวแทนกลุ่ม5สัก1คนตอบคำถามครับ
7: ไม่เล่นนานค
2: ่
7: ะ
2: ไม่เล่นนานนะครับไม่เล่นนานต้องไปทำอะไรครับต้องไปใช้ไมค์ด้วยลูก
7: ไปกินข้าวไปทานอาหารให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเล่นนะคะ
2: แล้วก็ถ้านั่งนานๆเราก็จะต้องออกไปทำอะไรขยับร่างกายวิ่งเล่นนิดนึงใช่ไหมครับถูกต้องเลยปรบมือหน่อยยอดเยี่ยมมากเก่งทุกคนเลยนะครับอยากจะให้ตอบทุกคนเลยนะครับแต่เวลาอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับเด็กๆปลายทางนะครับเป็นอย่างไรบ้างตอบคำถามที่คุณครูถามได้กันบ้างหรือเปล่านะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องตอบได้กันอย่างแน่นอนนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบมีอยู่2 คำตอบนะครับอย่างแรกเลยคือเราใช้หลัก20 20 20นะครับก็คือเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์หรือทำงานทุก20นาทีเนี่ยควรพักสายตาจากคอมพิวเตอร์20วินาทีนั่นก็คือเราเนี่ยไปมองสิ่งสวยงามหรือมองไปที่ไกลๆหรือมองสีเขียวๆก็จะทำให้สายตาเราเนี่ยเป็นไงผ่อนคลายได้นะครับมองไปกี่ฟุตครับ20ฟุตนั่นเองนะครับโดยเราไม่ต้องไปเพ่งนะห้ามเพ่งนะครับแต่มองไปในที่กว้างๆนะครับก็จะทำให้สายตาเราเนี่ยผ่อนคลายได้และข้อที่2ก็คือถ้านั่งใช้งานเนี่ยจะต้องถูกต้องนะครับขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆนะครับหมุนคอหมุนคอยังไงหมุนคอใช่ไหมหมุนคอหมุนคอหมุนไหล่หมุนไหล่ยังไงอย่างนี้เปล่านะครับแบบขยับไหล่สะบัดข้อมือใช่ไหมสะบัดข้อมือนะครับแล้วก็เป็นไงเดินไปเดินมาเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เรานั่งผ่อนนั่งนานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอะไรครับการกดทับเราก็เดินไปเดินมาผ่อนคลายร่างกายนั่นเองนะครับนี่คือและแนวคำตอบที่คุณครูมาถามนักเรียนเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในลำดับต่อไปนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในหน่วยที่1 นะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเด็กๆเนี่ยจะต้องบอกลักษณะการนั่งอย่างถูกต้องหรืออย่างเหมาะสมได้รวมถึงเราจะต้องบอกวิธีการดูแลรักษารวมถึงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้นั่นเองนะวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์เหล่านี้มาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะครับรวมถึงสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและถูกต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับมีคำถามอีกแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆได้รู้จุดประสงค์และสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดนะครับคำถามของคุณครูก็คือนักเรียนรู้จักหรือเคยใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้หรือไม่และใช้งานอย่างไรอ่ะคุณครูมีภาพให้ดูนะครับอุปกรณ์แรกคืออะไรครับ
0: คอมพิวเตอร
2: ์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์เด็กๆเคยใช้ไหมครับเฮ้ยทุกคนต้องเคยใช้แน่นอนนะครับทุกคนต้องเคยใช้และใช้งานอย่างไรล่ะตอบได้ไหมใช้งานอย่างไรใช้ทำอะไรได้บ้างดีกว่าเอาใช้ทำงานใช่ไหมถ้าทำอะไรได้อีกเอาไว้เล่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ได้เช่นเดียวกันวาดรูปยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์นะครับมีอะไรอีกครับอันนี้คืออะไรครับ
3: iPad
2: ถ้าพูดถึงคำว่า iPad นั้นเป็นชื่อยี่ห้อนะครับเราจะเรียกว่าแท็บเล็ตถูกต้องครับเราจะต้องเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตนะครับเป็นการเรียกอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอุปกรณ์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เด็กๆเห็นในภาพนะครับเขาเรียกกันว่าแท็บเล็ตนะครับและในอีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือ
3: โทรศัพท์มือถือ
2: ถูกต้องโทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือแบบอะไรสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่อาจจะสามารถที่จะใช้ในการเข้าอินเทอร์เน็ตหรือใช้ทำงานได้นั่นเองนะครับเอาละวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมเรามาดูอุปกรณ์เทคโนโลยีที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเอาที่ใกล้ๆตัวคุณครูก่อนนะครับนี่คืออะไรเอ่ย
3: ค
2: ี
3: ย
2: ์
3: บอร
2: ์
3: ด
2: นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่า
3: แป้น
2: พิมพ์นะครับเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีปุ่มหลายๆปุ่มให้เด็กๆนั้นได้ฝึกพิมพ์กันด้วยนะครับนี่คือคีย์บอร์ดนะครับลำดับต่อไปอุปกรณ์นี้คือ
3: เมาส
2: ์นะครับเมาส์ใช้ในการคลิกใช่ไหมใช้ในการคลิกคลิกซ้ายคลิกขวาดับเบิลคลิกนั่นเองนี่คือเมาส์นะครับต่อไปใกล้ๆมือเลยนะครับนี่คือลำโพงนะครับลำโพงจะต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้ก็มีแบบเดี่ยวก็มีนะครับไปใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีสายเนี่ยอย่างที่คุณครูบอกไปเห็นไหมสายพวกนี้เราไปดึงเล่นได้ไหมไม่ได้นะครับอย่าไปดึงเล่นนะครับนี่คือ ลำโพงเก่งมากนะครับนี่ข้างๆเลยครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับ
3: จ
2: อภาพนะครับจอภาพถ้าคุณครูชี้แบบนี้แหละท่านครูท่านครูนำเอามือทำมือไปชี้แบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไร
3: หน
2: ้าจอถูกต้องนี่คือหน้าจอนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจอภาพนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับนี่เลยครับข้างๆตัวใหญ่ๆเขาเรียกว่าอะไรครับเคสก็ได้ครับหรือเรียกว่า C อะไร CPU หรือภาษาไทยก็เรียกว่าตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเหล่านี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยออกได้รวมกันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมมากและมีอีก2อย่างที่ให้เด็กๆได้ดูนะครับก็คือในส่วนของโทรศัพท์ใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบอะไรแบบสมาร์ทโฟนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปมาได้เป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับและก็อีกแบบหนึ่งนะครับคืออะไรครับเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตนั่นเองนะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตนี่เห็นไหมครับเราก็ใช้ทัชเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับในหน้าจอคืออะไรเนี่ยหน้าจอคืออะไรไม่โลกโลกของใคร
3: โลกของเรา
2: โลกของเรานะครับเราอยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ที่นี่นี่คืออุปกรณ์นะครับที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆซึ่งแน่นอนครับเด็กๆใช้เป็นไหมเป็นแน่นอนนะครับรวมถึงเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็คงได้เคยใช้กันมาบ้างแล้วนั่นเองนะครับใช้เป็นเนาะแต่คอมพิวเตอร์อาจจะต้องมีการฝึกฝนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นใช้งานได้อย่างดีให้ได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับเอาละครับสิ่งที่ครูจะมาแนะนำต่อไปคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเอาละครับมีคำถามครับเด็กๆคำถามของคุณครูคืออะไรครับนักเรียนคิดว่าถ้านั่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเนี่ยควรเป็นอย่างไรเรานั่งเด็กๆฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคิดว่าถ้านั่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรนะครับใครอยากจะตอบมีมาอีกแล้วขอตัวแทนกลุ่ม5ครับนั่งอย่างไรครับ
0: เครื่องและถอดปลั๊กครับ
2: อะไรนะลูก
0: ปิดเครื่องและถอดปลั๊กครับ
2: เดี๋ยวฟังคำถามใหม่นะฟังคำถามใหม่คำถามที่คุณครูถามก็คือถ้านั่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเราจบเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเรามาที่ท่านั่งเด็กๆคิดว่าทั้งนั่งอย่างไรครับตัวต้องเป็นยังไงลูกตัวตรงเก่งมากปุ๊บก็เยี่ยมมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมมีใครอยากตอบเพิ่มเติมไหมอีกหนึ่งขออีกหนึ่งคนครับกลุ่มสองส่งไม้ให้หน่อยลูกส่งไม้หน่อยถ้านั่งในการใช้งานคอมพิวเตอร์เด็กๆคิดว่าเวลาเราจะนั่งใช้งานอย่างถูกต้องต้องเพื่อนตอบว่าน
0: ั่งหล
2: ัง
0: ตรงนั่งหลังตรงและอย่าจ้องหน้าไปเยอะที่คอมพิวเตอร์
2: อย่าจ้องหน้าไปเลยคืออย่าใช้นานๆใช่ไหมอย่าใช้งานนานๆโอเคครับปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนอกจากนั่งหลังตรงแล้วมีใครอยากตอบแบบอื่นอีกไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือนั่งหลังตรงเพื่อเราตอบใช่ไหมนั่งหลังตรงต่อไปขาตั้งฉากกับลำตัวนั่งอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มานั่งนะครับมานั่งหรือจะมีเพื่อนของเราเนี่ยไปนั่งสาธิตให้ดูกันด้วยนะครับนั่งหลังตรงขาตั้งฉากกับลำตัวมีอะไรอีกครับเท้าต้องเป็นไงวางราบพื้นนั่งไขว่ห้างได้ไหมนั่งไขว่ห้างได้ไหมนั่งขัดสมาธิได้ไหมลงไปนั่งขัดสมาธิกับโต๊ะบนโต๊ะนำขาขึ้นมานั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้ได้ไหมนั่งยกเท้าข้างหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะครับเท้าเนี่ยต้องวางราบกับพื้นนะครับและสายตาต้องมองตรงในระดับเดียวกันกับจอภาพเพื่อเราก็ตอบออกไปเพื่อเราตอบว่าให้มองตรงไปใช่ไหมมองตรง แต่อะไรครับแต่อย่ามองนานนะครับเดี๋ยวจะทำให้เสียสายตาได้นะครับเหล่านี้เป็น4ข้อหลักๆนะครับนั่นก็คือ1คืออะไรครับอย่างแรกคือนั่งนั่งหลังตรงเด็กๆช่วยกันตอบครับนั่งเป็นไงหลังตรง2ขาเป็นไงครับขาตั้งฉากกับลำตัว3คืออะไรครับเท้าเป็นยังไงเท้าวางกับพื้นและสุดท้ายก็คือสายตาถูกต้องนะครับสายตามองตรงในระดับเดียวกับจอภาพเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามานั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องกันดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะไปสาธิตให้เด็กๆได้ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานั่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับคุณครูจะมาทำการสาธิตการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องให้กับเด็กๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เรามายืนตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆก็จะออกมาเนาะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็นั่งนะครับนั่งลงไปเลยครับนั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยับเก้าอี้เข้ามานิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนั่งได้ถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะลำดับแรกเลยก็คือเป็นไงครับหลังต้องตรงนะถ้าเด็กๆสังเกตที่หลังคุณครูนะครับเราจะไม่นั่งหลังค่อมแบบนี้นะลูกมีใครใช้แบบนี้บ้างไหมหลังค่อมแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องนั่งหลังตรงนะครับหรือว่าหลังเนี่ยติดกับพนักพิงก็ได้นะครับในส่วนของหลังด้านล่างนะครับหลังด้านล่างติดกับพนักพิงก็ได้นะครับนั่งหลังตรงจากนั้นยังไงครับเราไม่กางแบบนี้นะลูกเราไม่กางแบบนี้นะเราไม่กางแบบนี้เราตั้งฉากแบบนี้กับลำตัวเห็นไหมครับแป้นพิมพ์นะคีย์บอร์ดเมาส์จับเนื้อสับแบบนี้เท้าเด็กๆสังเกตที่เท้าคุณครูครับต้องวางราบกับพื้นนะครับเราไม่นั่งแบบนี้นะลูกเห็นไหมบางคนถนัดนั่งแบบนี้เนี่ยได้ไหมไม่ได้หรือนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเท้าเนี่ยต้องวางราบกับพื้นแบบนี้ไม่ได้นี่ถ้าเด็กๆเท้าไม่ถึงนะครับหรือบางทีเราตัวเล็กเนาะเท้าไม่ถึงเราเป็นไงเราก็ขยับมาข้างหน้านิดนึงครับเราขยับมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็เท้าวางราบกับพื้นแบบนี้นะครับสายตามองที่จอภาพแบบนี้นะครับใช้งานแบบนี้เห็นไหมครับใช้งานแบบนี้เลยเห็นไหมครับอย่าใช้แบบนี้ลูกแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ดูดีไหมไม่ดีเลยเนาะแบบนี้ดูไม่ดีนะครับมองแบบนี้แล้วก็จับเมาส์แบบนี้นะครับมองตรงนะครับหลังตรงมองแบบนี้นั่นเองนะครับเอาละคุณครูสาธิตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยออกมานั่งใช้คอมพิวเตอร์ให้อย่างถูกสุขลักษณะหรือถูกต้องนั่นเองครับอ้าวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนิดนึงครับกลุ่มไหนยังไม่ออกมาเลยเนี่ยมีบ้างไหมกลุ่มไกลๆนิดนึงก็ได้กลุ่มไกลๆกลุ่มนู้นก็ได้อ่ะมาลูกเวลานั่งเนี่ยเห็นไหมเด็กๆเราเด็กๆนั่งตามสบายก่อนเลยนั่งตามสบายก่อนเห็นไหมครับถ้าเรานั่งแบบนี้เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมครับจริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าให้ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้เด็กๆมองเด็กๆปลายทางมองดูด้วยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆต้นทางเป็นไงแบบนี้เพื่อนเรานั่งถูกต้องไหมยังไม่ถูกนะครับการนั่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องนั่งหลังเป็นไงลูกหลังตรงขยับเก้าอี้ไปแล้วเท้าวางราบกับพื้นลูกถูกต้องนะครับมือนำขึ้นมาวางไว้จับเมาส์ข้างหนึ่งนะครับหลังตรงนิดนึงครับหลังตรงแบบนี้สายตามองตรงแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องหรือยังเอ่ยน่าจะถูกต้องแล้วเนาะเท้าจะไม่ถูกลูกเท้าต้องวางราบกับพื้นยอดเยี่ยมมากเลยแบบนี้นะครับหลังตรงนิดนึงในลักษณะแบบนี้ปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากลุกขึ้นได้เลยลูกคอยสัก1คนครับใกล้ๆเลยมานั่งเลยลูกเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเห็นเพื่อนนั่งแล้วเนาะลองไหนลองนั่งซินั่งให้ถูกต้องนั่งเลยลูกมือวางบนแป้นพิมพ์เลยถูกต้องหลังตรงไหมหลังตรงจับเมาส์สิลูกจับเมาส์แบบนี้ถูกต้องเลยนะครับยอดเยี่ยมมากแบบนี้ปรบมือให้เพื่อนครับยอดเยี่ยมมากเลยเก่งทุกคนเลยขอบ

คุณมากครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องนะครับเด็กก็นำไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันต่อเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อเลยนะครับสิ่งที่

ได้นานๆเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับหลายๆคนก็ได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วแล้วก็ตอบออกมาได้ด้วยนะครับมาดูกันครับข้อที่1ครับคือเด็กๆจะต้องทำการปัดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำนะครับทำความสะอาดเป็นประจำอาจจะ2วันครั้ง3วันครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ2ครับใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองใช้ผ้าคลุมนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยแล้วถ้าเราไม่คลุมผ้าจะเป็นยังไงครับฝุ่นเนาะมีฝุ่นขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับฉะนั้นเราจะต้องใช้ผ้าเนี่ยในการคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับ3ในการใช้งานเนี่ยเราจะต้องไม่เคาะครับหรือกระแทกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยแรงๆเวลาเราใช้เนาะตุ้มตุ้มตุ้มหรือกดแป้นพิมพ์แรงๆทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับอาจจะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเป็นยังไงครับพังเสียหายได้นะครับ4อะไรครับไม่นำน้ำและอาหารหรือไม่นำอาหารและน้ำมารับประทานขณะใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนคุณครูจะเห็นเนาะอย่างเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะโอ้ก็นำน้ำมาดื่มนำขนมมารับประทานจริงๆแล้วทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าไม่ถูกต้องนะครับจะต้องเราทำได้แต่ต้องระวังเนาะระวังเวลาที่เราทานขนมหรือทานน้ำเนี่ยอย่าให้หกนะครับอย่าให้หกไปโดนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ5ครับระวังไม่ทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตกหล่นหลายๆครั้งที่คุณครูเข้าไปสอนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนเนี่ยคุณครูมักจะได้ยิน1เสียงเลยก็เด็กทำอะไรครับทำเมาส์หล่นนะครับบ่อยเลยนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับและข้อที่5ก็คือไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงนะครับหรือไม่วางไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิเป็นยังไงครับร้อนหรืออุณหภูมิสูงนะครับก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายได้นั่นเองนะครับเหล่านี้คือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างถูกต้องและมีข้อควรระวังอีกหลายข้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงกิจกรรมต่อไปก็คือใบงานกันแล้วครับเป็นใบงานที่1นะครับเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมครับเตรียมแบบฝึกขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1นะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับก่อนอื่นมาดูคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันนะครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อแสดงวิธีการในการหาคำตอบแจกใบงานให้กับนักเรียนและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนด้วยมาดูที่คำที่แจงของนักเรียนปลายทางกันบ้างนะครับให้นักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูใบงานของเรากันว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับในข้อที่1นะครับเด็กเปิดไปหน้าเท่าไหร่ครับหน้าที่5นะครับสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้ามีแบบฝึกนะครับถ้ามีแบบฝึกก็สามารถนำขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่5ได้เลยนะครับเอาละสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือทำใบงานคืออะไรครับข้อ1ให้นักเรียนวงกลมภาพการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องมีอยู่ด้วยกันกี่ภาพครับในนี้4ภาพให้เด็กๆวงกลมนะลูกวงกลมภาพที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องครับข้อที่2ครับให้นักเรียนพิจารณารูปภาพแล้วเลือกว่าข้อใดเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องโดยการใส่เครื่องหมายถูกลงไปยังวงกลมครับภาพ A เป็นภาพอะไรครับภาพ B ภาพ C ภาพ D ภาพ E ภาพ F ภาพ A เป็นการนำ
อาหารมารับประทาน

0: เอ๊ะมันถูกหรือเปล่ามันเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเปล่าภาพ B เป็นภาพอะไรครับแสงแดดส่องแสงแดดส่องเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อนเลยนะครับภาพ C เป็นการทำอะไรครับเช็ดทำความสะอาด A เป็นการรักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ย D เห็นไหมเห็นหน้าไหมครับแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นยังไงรุนแรงรุนแรงนะครับภาพ E ทำหน้าตกใจเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเมาส์หล่นและภาพ F ครับเขากำลังทำอะไรอยู่เอาผ้ามาคลุมให้เด็กๆพิจารณาครับแล้วขีดหรือใส่เครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมครับข้อไหนเป็นการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาล่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปลงมือทำใบงานนะครับไปกันเลยครับเด็กๆลงมือทำใบงานกันเลยโอ้โหเสร็จแล้วเก่งมากยอดเยี่ยมวงกลมเลยครับภาพไหนเป็นการใช้งานที่ถูกต้องภาพไหนวงกลมเลยหลังจากวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไปหน้าที่6ครับเปิดไปหน้าที่6เปิดไปหน้าต่อไปเลยลูกเปิดไปหน้าต่อไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกครับใส่เครื่องหมายถูกเลยครับลงไปในวงกลม2ข้อครับใบงานที่1มี2ข้อเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางเนี่ยแนะนำการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยครับมีแค่2หน้า2ข้อนะครับใบงานของเราในใบงานที่1ของเราเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะวันนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อสองคนนี้เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเนาะข้อไหนบ้างเอาละเดี๋ยวครูขอตัวแทนครับมีใครยังไม่เรียบร้อยบ้างเอ่ยยกมือไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากขอตัวแทนออกมานำเสนอสัก1คนนะครับ1คนอ่ะมาเลยครับตัวแทนกลุ่ม5เอาเป็นเพื่อนผู้หญิงเราบ้างลูกเพื่อนผู้หญิงบ้างขอไมค์ด้วยหยิบไมค์ออกมาด้วยลูกมีไมค์ไหมเอาไมค์ตรงนี้ลูกไมค์ตรงนี้มาเลยลูกเอาเด็กๆนำแบบฝึกมาด้วยลูกแบบฝึกมาพร้อมกับไมค์ด้วยครับไมค์มาเดี๋ยวครูถือให้นะครับสำหรับข้อที่1นะครับข้อที่1ให้นักเรียนวงกลมภาพนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อนของเราวงกลมออกมากี่รูปครับ2รูปนะครับ2รูปก็คือรูปบนด้านนี้กับรูปล่างด้านนี้นะครับเด็กๆคิดว่าภาพไหนถูกครับหรือถูกทั้ง2หรือถูกทั้ง2ถูกทั้ง2เด็กๆด้านล่างหรือด้านบนหรือด้านนี้หรือรูปนี้นะครับแต่เพื่อเราออกมาวงกลมภาพไหนภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมแบบภาพนี้เขานั่งถูกต้องยังไงไม่ตอบลูกอ๋อขาวางราบกับพื้นแล้วภาพนี้เราลูก
1: เอา
0: ภาพนี้ลูกภาพนี้ที่เราวงกลมมา
1: ภาพนี้นั่งตรง
0: อ๋อหลังตรงใช่ไหมหลังตรงอ่ะขออีกหนึ่งข้อเนาะมาแล้วนะครับขออีกหนึ่งข้อเลยอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวถูกผิดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันน้อยให้เพื่อเราออกมานำเสนอก่อนนะครับอ่ะอีกหนึ่งข้อนะครับเด็กๆรูปไหนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องนะครับเด็กๆตอบข้อไหนมาครับข้อที่ข้ออะไร
1: ข้อที่

0: วนี้ลูกข้อ 4เขาทำอะไรได้ถูกต้องครับ
1: เขาเช็ดคอมพิวเตอร
0: ์เขาเช็ดคอมพิวเตอร์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แล้วข้อไหนอีกครับข้อ F นะครับเขาทำอะไรครับ
1: เขาเก็บเก้าอี
0: ้เก็บเก้าอี้แล้วก็ใช้อะไรลูกใช้ผ้ามาทำอะไร
1: ใช้ผ้าคุมคอมพิวเตอร์
0: ใช้ผ้ามาคุมเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเด็กๆตอบว่าข้อ3กับข้อขออภัยครับข้อ C กับข้อF ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเด็กๆจะตอบกันถูกเหมือนเพื่อนของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนของเรานะครับตอบคำถามได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสำหรับข้อที่1ครับวงกลมภาพการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องนะครับถามก่อนใครคิดว่าภาพนี้ยกมือโอ้หลายคนเลยนะครับใครคิดว่าภาพนี้ภาพนี้ไม่มีใครตอบเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาทำอะไรครับเขานั่งหลังคอมซึ่งถูกต้องไหมไม่ถูกนะครับใครคิดว่าภาพนี้ภาพนี้เป็นไงก็นั่งไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนจะนั่งหลังคอมเช่นเดียวกันเนาะเห็นไหมครับแขนเป็นไงครับแขนไม่ได้ตั้งฉากกับลำตัวด้วยใช่ไหมครับส่วนใครตอบรูปนี้โอ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยค่ะเอามือลงครับคำตอบที่ถูกต้องมีภาพเดียวครับคือภาพนี้ถูกไหมถูกไหมมีภาพเดียวครับทำไมภาพนี้ที่เด็กบอกถึงไม่ถูกครับเพราะอะไรเพราะแขนเขางออยู่อย่างนี้ครับซึ่งเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกไหมไม่ถูกแขนต้องแบบนี้ครับเห็นไหม90องศานะครับตั้งฉากกับลำตัวแบบนี้นั่นเองนะครับสรุปเป็นข้อนี้ที่ถูกต้องไปทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยไปดูข้อที่2ครับข้อที่2ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพแล้วเลือกว่าข้อใดเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเด็กๆคิดว่าข้อไหนครับใครที่คิดว่าข้อ A ยกมือไม่มีใครที่คิดว่าข้อ B ยกมือไม่มีใครที่คิดว่าข้อ C ยกมือมือลงครับเก่งมากเขาใช้ทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรเขานำผ้ามาเช็ดใช่ไหมทำผ้ามาเช็ดและข้อดีใครคิดว่าข้อดีไม่มีใครคิดว่าข้อ E ไม่มีใครคิดว่าข้อ F โอ้โหมือลงครับเขาทำอะไรครับเอาผ้ามาคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็เฉลยร่วมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมในใบงานที่1เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูมีในส่วนของเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องมาฝากเด็กๆนะครับและคุณครูจะไปสาธิตรวมถึงให้เด็กๆเนี่ยได้มาฝึกปฏิบัติกันด้วยนะครับมาดูกันครับกิจกรรมของปลายทางของเราคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือให้คุณครูเนี่ยออกมาสาธิตการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและให้ตัวแทนนักเรียนออกมาฝึกปฏิบัติสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับตัวแทนนักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาครับมาดูครับทบทวนครับการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องควรระวังในการใช้งานครับ 1. ปัดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ 2. ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับ 3. การใช้งานต้องไม่เคาะหรือกระแทกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4. ไม่นำอาหารและน้ำมารับประทานขณะใช้งาน 5. ต้องระวังไม่ทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตกหล่นและ 6. ไม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เด็กๆได้รู้วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อควรระวังเรียบร้อยคุณครูจะไปทำการสาธิตนะครับการทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆได้ดูกันนะครับเราไป

0: ไปลงมือปฏิบัติกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวครูจะทำการสาธิตการดูแลรักษาหรือการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆตัวแทนสัก1กลุ่มออกมาทำความสะอาดให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดกันก่อนอย่างแรกเลยก็คือไม้ปัดขนไก่หรือไม้ปัดฝุ่นก็ได้นะครับอุปกรณ์แรกนะครับเราจะใช้ในการปัดฝุ่นละอองออกนะครับและอุปกรณ์ต่อไปครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้าที่ใช้ในการเช็ดเนาะเช็ดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สะอาดนั่นเองนะครับเป็นผ้านะครับและคุณครูมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเป็นผ้าผืนใหญ่ครับโอ้ผ้าผืนใหญ่ใช้ทำอะไรใช้คลุมนะครับใช้คลุมจอภาพหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองเอาล่ะคุณครูจะสาธิตให้ดูกันเบื้องต้นง่ายๆนะครับลำดับแรกเลยนะครับคุณครูก็จะใช้ไม้ปัดขนไก่ครับที่เราเรียกกันนะครับหรือว่าไม้ปัดฝุ่นนะครับเราก็ทำการปัดฝุ่นเลยเบาๆครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเบาๆไหมครับแค่นี้ครับฝุ่นก็ออกเรียบร้อยไหมครับยกมาได้นะครับยกมาได้ยกมาแล้วก็เช็ดด้านล่างด้วยนะครับปัดทำความสะอาดรวมถึงตัว CPU หรือตัวเครื่องด้วยนะครับเช็ดปัดให้เรียบร้อยนะครับและถ้ามีจุดไหนที่ทำความสะอาดยากหรือเข้าถึงยากสำหรับที่ปัดฝุ่นปัดไม่ได้เราก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับแน่นอนครับในการที่เราทำความสะอาดเนี่ยเราจะเปิดเครื่องไว้ได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องปิดเครื่องก่อนเนาะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่อันนี้คือเมาส์เนาะด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีฝุ่นแล้วนะครับหรือในส่วนของหน้าจอที่เด็กๆได้บอกนะครับที่เด็กๆบอกไปนะครับก็ใช้ผ้าเนี่ยเช็ดนะครับทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับนะครับสะอาดขึ้นมาแล้วนั่นเองเดี๋ยวครูขอตัวแทนดีกว่าตัวแทนสัก1คนนะครับตัวแทนกลุ่มสัก1คนอ่ะใครที่ยังไม่ได้เคยออกมาตอบคำถามมาเลยลูกดาเนียนะครับมาทำความสะอาดกันนิดนึงมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนกลุ่มอ่ะลำดับแรกเลยครูให้เด็กๆเนี่ยปัดฝุ่นก่อนปัดได้เลยลูกทุกอุปกรณ์เลยเก่งมากนะครับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังนะครับเสร็จแล้วปัดไปเรื่อยจับมือจับได้ลูกนำมือจับด้านหน้าด้านหลังถูกต้องยกขึ้นมาได้เลยปัดได้เก่งมากปัดจอภาพด้วยลูกจอภาพปัดเลยลูกปัดโอเคอ่ะต่อไปเป็นผ้าบ้างเป็นผ้าผ้าเช็ดเช็ดเมาส์ทุกเมาส์ขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดคร่าวๆเรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือใช้ผ้าคลุมที่จอภาพครับอ่ะใช้ผ้าคลุมเลยคลุมไปที่จอภาพเลยครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองคุมลงไปยอดเยี่ยมเก่งมากเอาล่ะปรบมือเก่งมากเลยนะครับเก่งมากครับลูกยอดเยี่ยมมากถ้าผ้ายังไม่ใหญ่พอนะครับเราอาจจะคุมอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับด้านนี้ได้ไหมไม่ได้ยิ่งเล็กใหญ่เนาะอาจจะต้องหาผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เนาะแล้วก็มาคลุมหน้าจอในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผ้าครูอาจจะเตรียมมาเล็กผืนเล็กไปนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสาธิตในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนพบปัญหาบ้างไหมครับเวลาที่เราปฏิบัติการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เนี่ยเราพบปัญหาบ้างไหมครับคำถามของครูก็คือนักเรียนพบปัญหาจากการปฏิบัติการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีหรือไม่เจอปัญหาบ้างไหมครับเจอปัญหาบ้างไหมเด็กๆเจอไหมครับ ไม่เจอเลยทำความสะอาดได้อย่างง่ายเลยใช่ไหมครับปัญหาอ่ะคุณครูเจอเอาไปของคุณครูก็ได้คุณครูเจออะไรครับผ้าที่นำมาคลุมจอผ้าเป็นยังไงเล็กเกินไปนั่นคือปัญหาฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือทำอะไรครับเราจะต้องถูกต้องเราต้องหาผ้าผืนใหญ่มาเปลี่ยนนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาแต่ว่าเด็กๆไม่เจอเนาะอ่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือการทำความสะอาด1ต้องปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดและ2ต้องทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังนะครับสรุปกันแล้วนะครับสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้อ่ะมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับมาดูที่คำชี้แจงของคุณครูครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางอย่างแรกเลยครับคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปรวมถึงคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนกันบ้างตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมและนักเรียนเนี่ยร่วมกันตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับจากกิจกรรมในวันนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรอ่ะขอตัวแทน1คนสรุปครับอ่ะมาข้างหน้าเลยครับตัวแทนของเรานะครับจะออกมาสรุปจากกิจกรรมของเราในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด2เรื่องใช่ไหมเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับ
1: ท
0: ่
1: านั่ง
0: ท่านั่งต้องเป็นยังไงต้องถูกต้องใช่ไหมครับต้องถูกต้องและอีก1ข้อก็คือ
1: การใช้ของครับ
0: การใช้ของหรือการอะไรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องเป็นไงใช้งานด้วยความ
1: ถ
0: ูกต้องและระมัดระวังนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของท่านั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเป็นไงครับต้องถูกต้องนะครับนั่งตัวตรงขาตั้งฉากกับลำตัวเท้าวางราบกับพื้นสายตามองตรงในระดับเดียวกับจอภาพรวมถึงอีกข้อหนึ่งก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างวิธีนะครับและข้อควรระวังในการใช้งานนะครับควรจะต้องทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอใช้งานด้วยความระมัดระวังไม่ทำตกหล่นไม่นำน้ำหรืออาหารมารับประทานขณะใช้งานและควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ที่แสงแดดเป็นไงครับอ่ะขออภัยครับไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ที่แสงแดดส่องถึงนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือสรุปจากกิจกรรมของเรานะครับมีคำถามครับมีคำถามนิดนึงนะครับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการทำความสะอาดบางอย่างอาจแตกต่างกันนักเรียนจะพิจารณาในการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบไม่ได้ครูมีแนวคำตอบครับแนวคำตอบของเราก็คือหากเป็นอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าไม่ควรใช้น้ำในการทำความสะอาดครับเราต้องใช้ผ้าแห้งๆในการเช็ดทำความสะอาดนะครับและคำถามอีกหนึ่งข้อนะครับนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือที่ตกลงกับผู้ปกครองหรือไม่เพราะอะไรควรหรือไม่ควรปฏิบัติตามข้อตกลงครับควรไหมควรหรือไม่ควรครับควรนั่นเองนะครับควรที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเพราะอะไรครับเพราะจะช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเป็นยังไงครับใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแนวคำตอบของครูก็ควรปฏิบัติตามนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามข้อตกลงที่เราหรือที่เราตกลงกับผู้ปกครองหรือกับคุณครูนะครับและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องใช้อย่างปลอดภัยนะครับและจะต้องดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบก็คือควรปฏิบัติการและควรปฏิบัติตามและใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันมามากมายเลยฝากแบบประเมินตนเองไว้ด้วยนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับเด็กๆก็ไปประเมินตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้เด็กๆประเมินตนเองหลังจากจบชั่วโมงนี้นะครับเป็นข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปมีอะไรกันบ้างครับเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยในข้อที่2นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียม1 ใบงานที่2เรื่องข้อมูลส่วน

ตัวและ2ใบงานที่3ครับแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้มีการมาฝึกปฏิบัติครูได้สาธิตให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติตามกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมของเราก็ได้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 0:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของ

0: ดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm wormหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
4: ้ wow.
2: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
5: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะ

0: เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปคะ
1: สระคงรูปค่ะ
0: สระคงรูปเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรใครจะตอบได้บ้างคะสระคงรูปเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยไหนน้องลองตอบสิคะสระคงรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ลักษณะก็เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดิม
0: เมื่อมีตัวสะกดประสมเข้ามาด้านหลังแต่สระยังคงปรากฏเหมือนเดิมไม่หายไปไม่เปลี่ยนไปนะคะเราเรียกว่าสระคงรูปนั่นเองมีใครจะยกตัวอย่างสระคงรูปให้ครูแหม่มได้ชื่นใจบ้างสระคงรูปมีสระอะไรบ้างเด็กๆปลายทางละคะนี่เลยมีเพื่อนตอบแล้วสระคงรูปมีสระอะไรบ้างคะสระเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กหญิงกมลรัตน์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะนอกจากสระอาครูแหม่มขออีกหนึ่งสระค่ะสระคงรูปมีสระอะไรคะน้องค่ะ
2: สระอ
0: ี
2: ค่ะ
0: สระอีเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนไปหรือว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองจะเปลี่ยนรูปไปอย่างไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างได้แล้วก็จะต้องเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกครูแหม่มมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าภาพที่ครูแหม่มเนี่ยนำมาคือภาพอะไรแล้วก็สามารถตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยภาพแรกค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพอะไรคะใครรู้จักบ้างให้ยกมือตอบได้เลยค่ะน้องค่ะ
2: กังหันลมค่ะ
0: กังหันเก่งมากภาพนี้คือภาพกังหันเด็กๆออกเสียงค่ะกังหัน
3: กังห
0: ัน ต่อไปค่ะภาพที่สองภาพนี้ค่ะน้องค่ะภาพเป็ดเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเป็ด
3: เป
0: ็
3: ด
0: เป็ด
3: เป
0: ็
3: ด
0: ต่อไปค่ะภาพที่สามค่ะนี่เลยเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ร่างกายของเขาเป็นอย่างไรคะน้องค่ะ
4: แข็งแรงค่ะ
0: ร่างกาย
4: แข็งแรง
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะแข็งแรงเก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแข็งแรง
3: แข็งแรง
0: เก่งมากๆอีกหนึ่งครั้งค่ะแข็งแรงเก่งมากๆค่ะอย่าลืมรัวลิ้นด้วยนะคะภาพต่อไปค่ะนี่เลยคนที่อยู่ก็ล้มลงไปเลยนะคะน่าจะเป็นเขาเกิดอาการอะไรคะสลบยังไม่ถูก
2: เป็นลมค่ะ
0: เป็นลมเกือบถูกแล้วค่ะเป็นสภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีเลือดที่ต่ำนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะฮิสโตโอตอนนี้อากาศร้อนนะคะยังไม่ถูกค่ะคำนี้อาจจะยากไปนะคะเด็กๆปลายทางตอบได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะคำนี้คือคำว่าช็อก
3: ช็อก
0: ช็อกคืออาการที่หมดสตินะคะโดยที่มีเลือดต่ำนั่นเองต่อไปค่ะนี่เลยเขากำลังทำกริยาอะไรอยู่คะ
2: พาน้องหมาเดินเล่นค่ะ
0: พาน้องหมาเดินเล่นขอแค่หนึ่งคำเป็นคำกริยาเป็นอาการคือคำว่าอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยไปแล้วนะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
4: เดินค่ะ
0: เดินเก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะเดิน
3: เด
0: ินเดินเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะกังหัน
3: กังห
0: ัน เด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มนะคะเป็ด
3: เป
0: ็
3: ด
0: แข็งแรง
3: แข็งแรง
0: ช็อก
3: ช็อก
0: เดิน
3: เด
0: ิน เด็กๆลองอ่านสะกดคำให้คุณแหม่ม

0: ังหน่อยได้ไหมคะขอคำแรกค่ะกออะงอกังหออะนอหันกังหันคำว่ากังหันประสมด้วยสระอะไรคะ
1: สระ
0: สระอะไรคะน้องค่ะ
2: สระอะ
0: สระอะเอ๊แต่ครูแหม่มมีคำถามสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะเด็กๆมีใครทราบบ้างสระอะเราเขียนแบบนี้เหรอคะสระอะเราเขียนอย่างไรคะเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้คุณครูดูหน่อยเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะสระอะส่วนใหญ่จะปรากฏตรงไหนของพยัญชนะต้นคะ
3: ข
0: ้
3: างหล
0: ังพยัญชนะต้นเก่งมากนี่คือหน้าตาของสระอะที่เด็กๆพูดถึงใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ทำไมสระอะกลับไปอยู่ข้างบนเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างน้องค่ะเพราะว่าอะไรคะ
4: มันมีตัวสะกดเข้ามาค
0: ่ะไม่มีตัวสะกดเข้ามาเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็น
5: ไม้หันอากาศ
0: ที่อยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปคำที่2ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะเป็ด
6: เป็ด
0: สะกดคำให้ครูแหม่มฟังหน่อยเร็วประสมด้วยสระอะไรคะ
7: สระ
0: เอสระเอเขียนอย่างไรคะเขียนกลางอากาศให้คุณแหม่มดูหน่อยเร็วสระเอตัวแรกต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆสระเอสระเอเวลาเด็กๆ เขียนสระเออย่าลืมเขียนที่หัวแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปอะไรอยู่ด้านหลังคะสระเอสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะนี่เลยสระอะอยู่ด้านหลังอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสระเอน้องค่ะ
8: ไม่มีส
0: ระอะสระอะเปลี่ยนไปเป็นอะไรใครรู้บ้างกลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันค่ะ
9: ไม้ตะคูค
0: ่
9: ะ
0: ไม้ไต่คูเก่งมากๆค่ะโอ้โหประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้ต่อไปค่ะแข็งแรง
10: แข็งแรง
0: สระอะไรที่เปลี่ยนไป
8: สระเอ
0: สระเอใช่หรือเปล่าสระแอยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
8: อย
0: ู่เหมือนเดิมแต่สระที่เปลี่ยนไปคะสระแอเก่งมากค่ะสระแอเขียนกลางอากาศได้อย่างไรคะอย่าลืมม้วนที่หัวก่อนนะคะสระแอมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระแ
10: อ
0: สระอะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสระแอจะเปลี่ยนไปก็คือสระอะหายไปขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะช็อกผสมด้วยสระอะไรคะช็
11: อก
0: สระอ่อเก่งมากค่ะสระอ่อเป็นอย่างไรคะเด็กๆตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรก่อนสระเอมีอะไรอยู่ด้านหลังอะไรคะยังไม่ถูกค่ะ
12: สระอะ
0: ก็ยังไม่ถูกค่ะออกเสียงเหมือนอะแต่ออกเสียงยาวสระอาค่ะและสุดท้ายมีอะไรอยู่ด้านหลังคะสระอะสระอะอยู่ด้านหลังเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเดิน
10: เด
0: ิน ประสมด้วยสระอะไรคะสระเอสระเอเขียนอย่างไรบอกครูแหม่มหน่อยเร็ว
13: สระ
0: เ
1: อ
0: แล้วก็สระ
1: สระ
0: อะไรคะ
1: สระอ
0: ีสระอียังไม่ถูกมีคนตอบถูกตัวอะไรคะ
5: สระออ
0: ค่ะนี่สระเอเป็นรูปแบบนี้นะคะสระที่เมื่อมีตัวสะกดนะคะแล้วเปลี่ยนไปเราจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะเด็กๆสระเปลี่ยนรูปนี่เลยจะไม่เหมือนกับสระคงรูปแล้วนะคะก็คือเมื่อเขามีตัวสะกดเข้ามาสระบางสระเนี่ยเขาก็จะปรากฏไปเป็นรูปอื่นอย่างสระอะใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดเขาจะเป็นยังไงคะเด็กๆจะขึ้นไปอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูสระอะเห็นไหมคะรูปของเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะคำแรกค่ะตับเด็กๆสะกดคำว่า

0: ับให้คุณแหม่มฟังหน่อยเร็ว
1: โ
0: กตะโกตะเก่งมากๆค่ะต่อไปอ่านเป็นคำได้ไหมคะไหนลองคำนี้สิคะ
1: ก
0: ั
1: ด
0: กัด
1: กัด
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงตามครูแหม่มด้วยนะคะยัง
1: ย
0: ัง ฉัน
1: ข
0: ับทักสระต่อไปค่ะคือสระ
1: เ
0: อสระเอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูแบบนี้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเจ็บ
1: เจ็บ
0: สะกดค่ะต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมอ่านตามครูแหม่มด้วยนะคะเข็
1: ม
0: เย็น
1: เย็น
0: เห็น
1: เ
0: จ็ด
1: เจ็ด
0: เด็ก
1: เด็ก
0: สระต่อไปค่ะเด็กๆสระ
1: แอ
0: สระแอถ้ามีตัวสะกดสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้ไต่ขูแบบนี้นะคะเด็กๆได้แก่คำว่า
1: แข็ง
0: แข็งเด็กๆสะกดคำว่าแข็งค่ะเก่งมากๆค่ะตอนนี้นะคะครูแหม่มกำลังดูคะแนนของเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางว่าใครที่ออกเสียงดังกว่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม่
0: สู้ไม่สู
1: ้
0: เด็กๆปลายทางสู้ไหมคะสู้นะคะต้องสู้เด็กๆเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแวบ
1: แวบ
0: แวบคืออาการที่แบบว่ามาแค่แป๊บเดียวเช่นมาแวบๆก็คือมาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะต่อไปค่ะแยบ
1: แยบ
0: แยบ
1: แยบ
0: แยบคืออาการหนึ่งของนักมวยคือการที่เราชกออกไปเร็วๆแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วชกออกไปแรงๆแยบอย่างนี้เด็กๆน้องทำสิคะแยบนี่แยบๆอย่างนี้เลยนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะแกรน
1: แกรน
0: แกรน
1: แกรน
0: คืออาการที่เติบโตแบบผิดปกตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระเอาะเมื่อมีตัวสะกดสระเอาะจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมคะเด็กๆ เขาจะมีไม้ไต่คูอยู่ด้านบนมีสระเอาะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนะคะคำแรกคือคำว่าล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะล็อก
1: ล
0: ็อกเด็กๆอ่านสะกดคำค่ะเก่งมากๆค่ะล็อก
1: ช็อก
0: บล็อก
1: บล
0: ็อกคือแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระเออเก่งมากๆค่ะสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปนะคะสระออที่อยู่ด้านหลังจะขึ้นไปเป็นสระอิแบบนี้นะคะแต่เขาเรียกว่าข้อควรระวังนะคะสระเปลี่ยนรูปถ้าเป็นตัวสะกดตัวไหนก็ได้เลยยกเว้นตัวยอยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมถึงไม่ใช่ตัวยอยักษ์นะคะต่อไปค่ะเด็กๆสระเออคำว่าเกิน
1: เก
0: ิน เด็กๆสะกดคำว่าเกินค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้คะแนนของเพื่อนๆต้นทางนำแล้วนะคะคะแนนเด็กๆที่อยู่ในห้องนำเสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะเกิด
1: เน
0: ิน เลิก
1: เ
0: พิ
1: ง
0: เริ่มต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมครูบอกหนูเขียนเด็กๆปลายทางนะคะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางเลยให้เด็กๆนำสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเปิดไปที่หน้าแรกเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขที่1ถึง5ค่ะเวลาเขียนตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมว่าเราเขียนเพียงแค่กี่ส่วน3ส่วนหรือ4ส่วนคะ
1: 3ส
0: ่วนเท่านั้นเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมเขียนด้วยนะคะเขียนตัวเลขไว้เลยค่ะ1ถึง5ครูแหม่มให้เวลา1นาทีในการเขียนตัวเลขลงมือเขียนได้เลยค่ะเวลาเราเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆเราจะเขียนนอกเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นลำดับไปนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ1ถึง5เขียนไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะบอกคำให้เด็กๆเขียนทดสอบว่าสิ่งที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรนะคะเขียนได้เลยค่ะ

ไขเสร็จแล้ววางดินสอน้องเขียนตัวเลขไทยหรือตัวเลขฮินดูอาหรับิกคะเวลาเราเรียนภาษาไทยเราต้องเขียนตัวเลขอะไรคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเขียนตัวเลขไทยใช้เรียนภาษาไทยต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะไวเลยค่ะไวเลยค่ะเวลาเขียนตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่จุดที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะใส่จุดด้านหลังตัวเลขด้วยค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางแข่งกันนะคะว่าใครจะเขียนเลขเขียนเร็วนะคะรวมทั้งเขียนถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้เหลือเวลา30วินาทีค่ะเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเวลาเขียนตัวเลขเขียนจุดด้านหลังด้านหลังตัวเลขค่ะลบออกลบจุดออกค่ะแล้วเขียนด้านหลังตัวเลขเหมือนเพื่อนค่ะเก่งมากเลยลบจุดออกค่ะน้องเราเขียนตัวเลข3ส่วนค่ะเราไม่เขียนเต็มช่องนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขไทยหลังด้านหน้าของเส้นนะคะลบออกค่ะเขียนด้านหน้าเส้นค่ะคำแรกนะคะครูแม่มจะให้เด็กๆเขียนคำแรกแล้วครูให้เขียนกี่ตัวเลขคะ1ถึงอะไร1ถึง5เท่านั้นเอาละค่ะคำแรกเด็กๆวางดินสอค่ะฟังครูแม่มออกเสียงนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังเสียงมองปากครูแม่มนะคะว่าครูแม่มพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆเขียนลงไปนะคะคำที่1ค่ะเด็กๆบังคับบังคับเด็กๆลองสะกดคำนะคะลองออกสะกดคำเบาๆอย่าให้เพื่อนได้ยินนะคะแล้วลองเขียนสิคะว่าคำว่าบังคับเขียนอย่างไรใครเขียนเสร็จแล้ววางดินสอเหมือนเดิมค่ะบังคับค่ะคำแรกบังคับคุณแม่มจะให้เวลาเขียนคำละ1นาทีนะคะคำที่2ค่ะเล็บมือเล็บมือเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเด็กๆอย่าลืมเอ๊ะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดมันเปลี่ยนรูปไปอย่างไรนะเล็บมือคำที่2นะคะเล็บมือตอนนี้เราอยู่ที่คำที่2แล้วนะคะเล็บมือเอ๊ะสระเอะเขียนยังไงนะสระอือเขียนยังไงนะสระเอะด้านหลังสระอะจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรนะคำที่3ค่ะเด็กๆแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งนะคะแข็งแรงแข็งแรงสังเกตการออกเสียงครูแหม่มด้วยนะคะแข็งแรงจับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆแข็งแรงต่อไปค่ะคำที่4แล้วค่ะเด็กๆคำที่4แล้วนะคะคำว่าล็อกล็อกลงมือเขียนได้เลยค่ะล็อกไปคำที่4แล้วนะคะเด็กๆถ้าคำที่3เขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้เขียนคำที่4เลยค่ะล็อกสระอ่ะมันเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรด้านบนนะล็อกตอนนี้ครูแหม่มแอบเห็นว่ามีคนถูกต้องทั้งซ้ำด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าเติมเติม

0: ลงมือเขียนได้เลยค่ะเติมสระเอออะไรเปลี่ยนขึ้นไปเป็นด้านบนนะจากออ่างด้านหลังเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรอยู่ด้านบนเอาละค่ะเด็กๆอีก30วินาทีค่ะมีแค่5คำเท่านั้นนะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะใครเสร็จแล้ววางดินสอนะคะเหลือเวลาอีก30วิค่ะห้าสี่คำที่ห้าคำว่าเติมค่ะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณแหม่มเฉลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้มือในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าครูแหม่มให้เด็กๆเขียนคำว่าอะไรบ้างเด็กๆคนไหนเขียนถูกให้ติ๊กถูกคำไหนเขียนผิดให้กากบาทนะคะยังไม่ต้องแก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันคำแรกค่ะบังคับเด็กๆเอาเสียงค่ะมีใครถูกบ้างคะติ๊กถูกเลยใครผิดกากบาทนะคะไม่เป็นไรเราเรียนชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องนี้ชั่วโมงแรกนะคะผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะคะคำที่สองค่ะเล็บมือเด็กๆเอาเสียงค่ะเล็บมือ
1: เ
0: ก่งมากๆค่ะสองข้อมีใครถูกทั้งสองข้อแล้วบ้างคะโอ้โหเก่งมากๆเลยทั้งในเด็กต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางคำที่3ค่ะแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงโอ้โหพลาดนิดเดียวเองใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคำที่4ค่ะล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: ต่อไปค่ะคำที่5เติม
1: เติ
0: มเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาตรวจแล้วมีใครถูกทั้ง5ข้อบ้างโอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยถูกทั้ง5ข้อนะคะเด็กๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราถูกไม่ครบ5ข้อนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากทำกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนำสมุดและดินสอใส่ลงใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรใครจะอาสาตอบคุณแหม่มได้บ้างคะสระเปลี่ยนรูปมีลักษณะอย่างไรน้องค่ะฟังเพื่อนนะคะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่า
2: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไปค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์นะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้กันในกิจกรรมเลือกขนมลงจานนะคะตอนนี้ทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะจะมีกิจกรรมเลือกขนมลงจานก็คือเราจะมีจานให้แบบนี้นะคะมีทั้งหมด5จานนะคะเด็กๆเป็นจานสระต่างๆแล้วก็จะมีขนมหวานแบบนี้นะคะมาให้เด็กๆฟังครูแหม่มนะคะเราจะต้องฟังกติกาในการเล่นก่อนทุกครั้งนะคะกลุ่มที่3โดนหักแล้ว1คะแนนตอนนี้นะคะให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะนำไปติดในจานให้ถูกต้องเช่นจานนี้เป็นจานสระออกเราก็จะต้องค้นหาขนมหวานที่เป็นสระออกแล้วไปติดให้เรียบร้อยนะคะคุณแหม่มยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมก่อนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆในกลุ่มต้องช่วยกันนะคะนี่เด็กๆสามารถติดที่ตีนตุ๊กแกได้เลยเด็กๆสามารถดูคู่กันได้นะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างช่วยกันดูค่ะน้องช่วยกันดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างหยิบสระของตัวเองมาติดได้เด็กๆ เวลาติดอย่างนี้ลูกติดแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาคำศัพท์ออกมาให้เห็นทุกคนแบบนี้ ช่ไหมนะใช่สระนั้นไหมนะเด็กๆต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้คนน้อยหน่อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราออกมาทุกจานแล้วก็เดี๋ยวค่อย

0: อ่ะน้องดูคําว่ามีคําว่าอะไรบ้างที่เป็นสระอะสระอะมีสระอะไรบ้าง
1: ผมได้สองแล้ว
0: น้องดูให้ดีมีสระอะไรบ้างที่เป็นสระของหนู
1: ครบแล้วอันนี
0: ้ทุกคนต้องช่วยกันติดสระใครเสร็จแล้วให้นั่งให้เรียบร้อยแล้วไม่ส่งเสียงนี่เสร็จแล้วหรอคะมีเพื่อน2กลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทุกกลุ่มเสร็จก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะโชว์ให้เด็กๆปลายทางดูนะคะช่วยกันดูสิคะเสร็จแล้วเอาลงก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางดูนะคะไหนดูสิคะสระอ่อเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรสระอ่ออีกหนึ่งคำคือเพื่อนถืออยู่หรือเปล่าน้องต้องวางแล้วช่วยกันดูค่ะสระอ่อต้องบอกเพื่อนทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่งานเดี่ยวค่ะทุกคนต้องช่วยกันคิดอันนี้น่าจะไปอยู่จานไหนนะ
1: จานที่ของ
0: ตาติดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วให้ยกมือสองข้างค่ะเสร็จแล้วยกมือสองข้างสะบัดมือโบกไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาเอ็นมาข้างหน้าเอ็นไปด้านหลังแล้วเอามือลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกผลงานที่ได้เด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูค่ะโชว์ด้านนู้นค่ะน้องด้านนู้นค่ะด้านนู้นค่ะนี่คือผลงานของกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางจานที่โต๊ะของตัวเองค่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้นะคะครูแหม่มขอเริ่มที่สระอะจานสระอะอยู่ที่ใครคะจานสระอะอยู่ที่น้องนะคะคุณแหม่มขอจานสระอะกลุ่มนี้หน่อยค่ะเด็กๆมองมาที่คุณแหม่มนะคะจานสระอะอยู่ที่ใครตอนนี้แต่ละกลุ่มชูจานสระอะของตัวเองค่ะจานสระอะอยู่ที่ใครจานสระอะสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบจานสระอะกันนะคะจานสระอะเด็กๆวางที่กลุ่มของตัวเองแล้วช่วยกันเฉลยหน่อยคำแรกคือคำว่ามัดเด็กๆเอาเสียงค่ะมัดมัดมองมาที่คุณแหม่มคนสวยด้วยค่ะมัด
1: ม
0: ั
1: ด
0: คำที่สองค่ะเด็กๆ
1: พับ
0: และคำที่สามค่ะอยู่ตรงนี้ขนมหวานน่าทานมากเลยคำนี้คือคำว่า
1: ขัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะครูแหม่มขอสระแอะกลุ่มอื่นชูสระแอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องจานสระแอะนะคะจานสีม่วงแบบนี้จานสีม่วงนะคะสระแอะคำแรกค่ะคำแรก
1: แข็ง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะแข็งคำที่สองค่ะแกลนเก่งมากๆค่ะประเมินให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปกลุ่มที่สามครูแหม่มขอสระสีจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระจานสีเขียวคือสระอะไรคะสระเอกเก่งมากค่ะคำแรกนะคะเก็บเด็กๆออกเสียงค่ะเก็บคำที่สองค่ะ
1: เช็ด
0: และคำที่สามค่ะอยู่ด้านนี้นะคะ
1: เค็ม
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สามค่ะและต่อไปกลุ่มที่สี่ครูแหม่มขอจานสีน้ำเงินค่ะจานสีน้ำเงินคือสระอะไรคะจานสีน้ำเงินจานสีน้ำเงินคือสระเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งกลุ่มหนึ่งโดนหักหนึ่งคะแนนค่ะกลุ่มสามโดนหักสองคะแนนค่ะเด็กๆดูสระจานของสระที่คุณแหม่มกำลังยกตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สระคำแรกค่ะเพิ่ม

0: คำที่สองค่ะเมิน
1: เม
0: ินเมินและคำที่สามค่ะเด็กๆเปิด
1: เป
0: ิ
1: ด
0: เปิดเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สี่ค่ะตอนนี้ครูแหม่มให้คะแนนกลุ่มที่สี่มากที่สุดเพราะมีเพื่อนมาวันนี้มีจำนวนสมาชิกน้อยที่สุดแต่เขาอ่านเสียงดังฟังชัดตั้งใจและไม่คุยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะเหลือสระอะไรบ้างคะเด็กๆเหลือสระอะไรบ้างนะสระอะไรคะเด็กๆแล้วเหลือเฉลยจานสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆคะเพื่อนกลุ่มนี้ได้จานสีส้มเด็กๆช่วยครูแหม่มดูสิคะว่าจานสีส้มกลุ่มนี้ถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูสระอ่อจานของตัวเองค่ะสระอ่อได้คำว่าอะไรบ้างคะ
1: ช็อก
0: ช็อกกับอะไรคะ
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกกับ
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกกับ
1: ช็อก
0: ช็อกกับช็อกนะคะเป็นหนึ่งคำอยู่ไหนเอ่ยกลุ่มนี้ช็อกกับช็อกขอหน่อยค่ะแสดงว่ากลุ่มนี้ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มขอหน่อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะนี่มีคำนะคะก็คือคำว่าช็อกนั่นเองนะคะแต่ว่ามีขนม2รูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเอาเสียง1ครั้งค่ะช็อก
1: ช
0: ็
1: อก
0: ช็อกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมขนมลงจานเลือกขนมลงจานนะคะให้เด็กๆนำขนมใส่ลงไปในตะกร้าที่เดิมค่ะตอนนี้คุณแหม่มกำลังเด็กๆไม่ต้องแกะออกค่ะใส่ทั้งจานเราเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วบวก1คะแนนทุกกลุ่มบวก1คะแนนเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้นะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสระเปลี่ยนรูปนะคะหน้าตาของใบงานของเรานะคะก็จะเป็นแม่ไก่กับไข่แบบนี้นะคะโดยเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะให้เด็กๆเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นคำว่าไก่เห็นแม่ไก่ไหมคะแม่ไก่ในแม่ไก่ตัวนี้นะคะจะมีคำว่ารักอยู่ให้เด็กๆค้นหาคำที่ประสมด้วยสระอะมีตัวสะกดนะคะส่วนในไข่นะคะจะมีสระแบบนี้เห็นไหมคะสระที่ยังเป็นสระรูปเดิมอยู่ให้เด็กๆเขียนสระเปลี่ยนรูปลงไปเดี๋ยวคุณแม่จะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแหม่มจะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารักเด็กๆช่วยคุณแหม่มยกตัวอย่างหน่อยเอาเป็นคำว่าอะไรดีสระอะเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูยกตัวอย่างด้วยนะคะน้องค่ะ
2: ก
0: ัน
2: ค่ะ
0: กันสะกดคำว่ากันให้คุณแหม่มฟังหน่อยเร็ว
1: กออะนอกัน
0: กออะนอกันเด็กๆก็เขียนคำว่ากันลงไปแบบนี้กันสระอะอยู่ไข่ตรงไหนนะไข่สระอะอยู่ไข่ที่2ตรงนี้แล้วเด็กๆก็จะต้องเขียนรูปของสระอะที่เมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแบบนี้เข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยนะคะห้ามเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเขียนคำว่ากันเหมือนครูแหม่มนะคะต้องเขียนคำอื่นนะคะคำสระอะมีมากมายหลายคำเลยหน้าที่7ค่ะเด็กๆเปิดไปได้เลยหน้าที่7เขียนได้เลยเวลาเขียนนะคะเด็กๆเราใช้ดินสอเขียนนะคะเราจะไม่พูดคุยกันตอนนี้กำลังครูแหม่มกำลังดูอยู่ว่ากลุ่มไหนจะบวกคะแนนและจะลบคะแนนลงมือทำได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนคำลงในแม่ไก่นะคะและเขียนสระที่เปลี่ยนรูปแล้วในไข่แต่ละฟองนั่นเองค่ะน้องเวลาเขียนเราไม่พับหนังแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะคำสระอะมีมากมายหลายค่ะ คำเลยห้ามเอาคำว่ากันค่ะเพราะว่าคุณแหม่มเขียนไปแล้วเขียนคำอื่นนะคะอุ้ยคำสระอะมีมากมายเลยไหนใครจะยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังได้บ้างสระอะน้องค่ะคำว่าอะไรคะ
2: ค่ะ
0: คำว่า
2: ข
0: ับเก่งมากๆห้ามเขียนคำว่าขับนะคะเพราะว่าเพื่อนยกตัวอย่างแล้วลงมือทำได้เลยค่ะครูให้เวลาคิดออกไหมคะลองเอาพยัญชนะต้นเข้ามาเขียนสระแล้วตามด้วยตัวสะกดได้ค่ะถูกต้องค่ะ
2: จำคำไม่ชั
0: ดได้ค่ะเก่งมากค่ะ
2: ต้อง
0: เขียนสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วค่ะสระอะเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะขึ้นไปเป็นไม้หั่นอากาศนะคะยังไม่ระบายค่ะเขียนให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนบางคนนะคะต้องแบบว่าหลับตานึกคำเลยใช่ไหมคะน้องบอกว่าครูแม่หนูไม่ได้หลับค่ะกำลังนึกคำอยู่นะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้กี่คำแล้วคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูปลายทางอย่าลืมเข้าไปดูเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆไข่ในไข่คุณแหม่มให้เขียนคำหรือว่าให้เขียนสระสระค่ะน้องอันนี้ลบออกนะคะสระเวลาเปลี่ยนรูปแล้วจะเป็นอย่างไรให้เวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะว่าเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะใครจะทำเสร็จก่อนสระล็อกสระอะไรคะ
2: สระออก
0: สระออกอันไหนคือสระออกคะถูกต้องค่ะสระออกเขียนเวลาที่เปลี่ยนรูปค่ะเวลาสระออกมีตัวสะกดแล้วมันเปลี่ยนรูปขึ้นไปเป็นอย่างไรเป็นตัวไม้ไต่คูกับตัวออนะคะใครเขียนคำได้แม่ไก่ทั้ง5ตัวใครเขียนเสร็จแล้วบ้างแม่ไก่5ตัวน้องเวลาเขียนไม่ต้องใช้แม่บรรทัดลูกเขียนได้แบบนี้ถูกต้องค่ะไม่ต้องเอไม่ต้องเอียงแบบฝึกนะคะบางคนก็เลือกที่จะเขียนไข่ก่อนใช่ไหมคะบางคนก็เลือกที่จะคิดคำแม่ไก่ก่อนถ้าเด็กๆเลือกคำที่จะเขียนไข่ก่อนก็จะง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ารูปสระที่มีตัวสะกดเมื่อเปลี่ยนไปแล้วเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมีเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสระนี้คือสระอะไรคะสระเอกสระอะด้านหลังจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสระเอยังไม่ถูกค่ะสระเอสระเอมีอะไรอยู่ด้านบนคะไม่ใช่ไหมไตคูอันนี้คือสระอะไรคะสระอะไรสระออสระออถ้ามีตัวสะกดแล้วเขาจะเปลี่ยนจากสระเอสระอาสระอาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะสระออมีอะไรอยู่ด้านบนมีอะไรอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นอย่าลืมใส่ขีดด้วยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมใส่ขีดที่แทนพยัญชนะต้นนะคะเวลาที่เราเขียนรูปสระที่เปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะยังค่ะยังไม่ใช่ค่ะเขาจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ด้านบนเด็กๆคะสระเอถ้ามีตัวสะกดอะไรอยู่บนคะอะไรอยู่ด้านบนไม้ไตคูยังไม่ถูกค่ะสระอีเสร็จแล้วเหรอคะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะเด็กๆปลายทางมีเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆ

เรียบร้อยแล้วค่ะน้องโชว์ให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูนี่ความภูมิใจของหนูทำเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนๆเสร็จแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆค่ะเสร็จแล้วหรอคะอันนี้ไงคะสระเออสระเออถ้ามีตัวสะกดคุณเบนบอกว่ามันไม่ใช่ไม้แต่คู่มันคืออะไรคะยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกอันนี้ยังไม่ถูกสระเออสระเอยังอยู่เหมือนเดิมแต่สระออจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอะไรไม่แต่ครูไม่ใช่ค่ะน้องเสร็จหรือยังคะได้ไหมคะเวลาที่เขียนไม้ไต่คูไม้ไต่คูจะอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ด้านบนของสระแอได้ไหมไม่ได้มีใครเสร็จแล้วบ้างไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวคุณแหม่มขอเดินไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวขอดูเพื่อนคนนี้ก่อนนะคะ

0: คำนี้ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะแก้เสร็จแล้วหรอคะเอาละค่ะเด็กๆเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยแล้วอย่าลืมใส่ขีดเหมือนอย่างนี้ด้วยค่ะคำว่าบล็อกต้องมีรอลิงด้วยค่ะบลอกกรบล็อกแก้เสร็จหรือยังคะน้องแก้ได้เป็นคำว่าอะไรคะคำว่าแบ่งยังไม่มีความหมายค่ะแบ่งจะเป็นสระแอค่ะแข็งนอกจากแข็งแล้วมีอะไรอีกกระแรนได้ไหมคะที่คุณแม่ยกตัวอย่างกระแรนหรือว่าแว็บได้หมดเลยเสร็จแล้วล่ะคะเดี๋ยวครูแหม่มขอเดินไปดูเด็กหญิงธัญรัตน์คนสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูแล้วนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: วอนก็คือถังแก๊ส
0: ยังไม่มีความหมายค่ะเดี๋ยวแก้คำว่าสระเออทำเลยสระเออเป็นคำว่าอะไรดีคะสละเออละอายเราเรียกว่าอะไรเวลาอายเขินอายคำว่าเขินได้ไหมคะตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นเขินถูกต้องค่ะเอาละค่ะน้องโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอ๋อสละเอายังไม่ถูกนะคะสละเอายังเขียนผิดอยู่เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวางดินสอเดี๋ยวคุณแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนยังไม่วางดินสอเพราะว่าคุณแหม่มจะหักคะแนนเด็กๆแล้ว1 2 3แล้วมองมาที่คุณแหม่มคนสวยค่ะสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางมองมาที่คุณครูนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำศัพท์แล้วนะคะคำศัพท์ที่คุณแหม่มนำมานะคะคำแรกค่ะเด็กๆรัก ฉันต้องคู่กับสระอะนะคะเป็นรูปสระแบบนี้เมื่อมีตัวสะกดจะขึ้นไปสระอะจะขึ้นไปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อไปคำที่สองค่ะเจ็บ
2: เห
0: ็
2: น
0: สระอะไรคะ
2: สระเอ
0: สระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแข็ง
2: แยบ
0: คู่คือสระแอะนะคะหน้าตาของสระแอะเมื่อเปลี่ยนรูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะล็อก
2: ช
0: ็
2: อก
0: สระอะไรคะ
2: สระออ
0: สระออยู่ตรงไหนเอ่ยสระออเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสระออนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้และสุดท้ายแม่ไก่ตัวสุดท้ายคำว่า
2: เด
0: ิน เลิก
2: เด
0: ินเลิ
2: ก
0: สระเออนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วนะคะสระเปลี่ยนรูปใครตอบได้บ้างว่าเป็นอย่างไรเคราะห์อีกหนึ่งครั้งค่ะน้องธัญรัตน์ค่ะ
3: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไป
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามามันจะหายไปยังไม่ถูกค่ะมันยังไม่หายไป
4: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนไป
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กชายประกรณ์หน่อยเร็วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปนะคะเปะสระเป็นรูปอื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆมีสระอะไรบ้างสระแรกนะคะ
2: อะ
0: เอ
2: เอ
0: แอ เก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูมหายไปนะคะหรือว่าสระลดรูมนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่3เรื่องสระลดรูปใบงานที่4เรื่องสระลดรูปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึง2สระแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าโอ้โหเริ่มที่จะยากขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องกลับไปฝึกทบทวนนะคะเน้นย้ำตลอดลองฝึกลองเขียนลองประสมคำนะคะเรียนได้อย่างมีความสุขสุขใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้ประวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมเอกสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเงี้ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเงี้ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเงี้ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเงี้ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมไม่สุดก็คือเป็นพวกตัดต่อ

ครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นเราครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุติชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นั้นจะมีเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในต่องนั่นเองครับทบทวนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูแบงค์มีคำถามมาให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้นะครับคำถาม

0: มีอยู่ว่าวัตถุที่นักเรียนได้สังเกตในชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างครับเด็กๆคนไหนอยากตอบนะครับยกมือโอ้กลุ่ม1ยกไวมากอ่ะให้กลุ่ม1ตอบดูครับจำได้ไหมนะว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยวัตถุที่พวกเราได้สังเกตไปมีอะไรบ้างไหนลองบอกครูสิ
1: เทียนไข
0: มี1เทียนไข
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉาย2มีอะไรครับ
1: กระเป๋าดินสอ
0: กระเป๋าดินสอ3
1: ขวดน้ำ
0: ขวดน้ำ4
1: หนังสือ
0: หนังสือ5เอ๊ขาดอะไรไปนะ
1: หลอดไฟ
0: หลอดไฟฟ้าโอ้เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้กับดาเนียด้วยครับโอ้นักเรียนต้นทางนะครับสามารถตอบได้ครบทุกข้อเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบได้เหมือนกับเพื่อนไหมครับโอ้เก่งมากเลยนะครับนี่เลยอ่ะเรามาเฉลยกันอีกรอบนึงนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้สังเกตเกี่ยวกับหลอดไฟไฟฉายเทียนไขกระเป๋าดินสอขวดน้ำและหนังสือนั่นเองนะครับเอาละข้อต่อไปนี่ข้อนี้คำถามข้อใหม่นะครับวัตถุที่นักเรียนได้สังเกตไปสามารถจัดได้กี่กลุ่มมีอะไรบ้างและมีเหตุผลในการจัดกลุ่มอย่างไรฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะครับวัตถุที่นักเรียนได้สังเกตสามารถจัดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างและมีเหตุผลในการจัดกลุ่มอย่างไรข้อนี้ไหนลองตอบดูสิลูกมีใครอยากตอบครับไหนลองกลุ่ม2ลองดูสิลูกมีใครอยากตอบไหมกลุ่ม2ขอตัวแทนสัก1คนครับไม่เป็นไรนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับแนวคำตอบในข้อนี้นะครับนักเรียนก็สามารถตอบตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยสามารถจัดกลุ่มได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยเป็นข้อความคร่าวๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มนะครับนี่ครูมีเฉลยมาให้ดูด้วยคุณครูแบงค์นะครับสำหรับครูแบงค์นะสามารถจัดได้2กลุ่มคือวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเพราะการจัดกลุ่มวัตถุจัดได้จากการสังเกตว่าวัตถุนั้นมีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอันไหนที่มีแสงบ้างลูกวัตถุที่มีแสงบ้างมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้างครับกลุ่มที่5
1: ไฟฉายหลอดไฟฟ้าเทียนไข
0: วัตถุเหล่านี้สามารถมีแสงในตัวเองได้ใช่ไหมครับโอเคแล้ววัตถุอีก3อย่างอ่ะลูกคุณครูแหวงมีหนังสือขวดน้ำแล้วก็อะไรอย่างนึงนะแล้วก็กระเป๋าดินสอเนี่ยจัดให้อยู่อีกกลุ่มนึงเพราะว่าอะไรลูกอ๋อเพราะมันไม่มีแสงในตัวเองนะครับใช่เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดได้เป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับจากกิจกรรมของคุณแบงค์วันนี้ครับกิจกรรมที่1เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับวันนี้เด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่าพวกเราจะต้องไปเรียนรู้กับเรื่องอะไรนะครับคุณครูแบงค์จะอ่านตามขออภัยครับครูแบงค์จะอ่านนำนักเรียนอ่านตามนะครับเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันเลยนะครับระบุเอามาอีกรอบนึงระบุ
2: และจำแนกว
0: ั
2: ตถ
0: ุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง
2: และไม
0: ่
2: เป
0: ็
2: นแหล่งกำเน
0: ิ
2: ดแสง
0: ครับผมจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องไประบุและจำแนกวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับแล้วกิจกรรมวันนี้ใช้ใบกิจกรรมที่1ในหน้าที่4นั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยนะครับแล้วเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่นะเปิดไปที่หน้าที่4นั่นเองนะครับเด็กๆเปิดตามได้เลยนะครับไหนเจอหรือยังเลข4

0: ยังไม่ต้องเปิดไปไกลนะครับเด็กๆ เพราะว่ายังอยู่ในหน้าต้นๆอยู่นะครับหน้าที่4เจอหรือยังเจอหรือยังครับเจอหรือยังครับเจอแล้วครับโอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งหลังตรงเอาละเมื่อนักเรียนเจอหน้าที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยวิธีทําเราจะต้องไปทําอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะทําในข้อที่เท่าไหร่ครับวันนี้วิธีทําข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ข้อที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูแบงค์จะอ่านให้ฟังนะครับว่าวิธีทําในข้อที่2วันนี้เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับวิธีทําในข้อที่2มีอยู่ว่าจําแนกวัตถุที่สังเกตออกเป็นกลุ่มตามการมองเห็นและร่วมกันพูดคุยสาเหตุที่ทำให้มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มบันทึกผลวันนี้เนี่ยง่ายๆเลยวันนี้นักเรียนจะต้องไปจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มก่อนนะครับเมื่อจำแนกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราร่วมกันพูดคุยว่าสาเหตุที่ทำให้มองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยไปบันทึกผลลงในใบงานนั่นเองครับเด็กๆชี้ไปที่ข้อที่3ครับทีนี้วันนี้ทำ2ข้อนะครับทั้งหมด2ข้อวันนี้มีข้อที่3ด้วยนะครับซึ่งข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรนะครับข้อที่3ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพูดคุยและระบุวัตถุแต่ละกลุ่มในข้อ2เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและบันทึกผลครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับจากคำถามของคุณครูตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมครับคำถามถามว่านักเรียนต้องจำแนกอะไรทวนคำถามอีกหนึ่งรอบครับนักเรียนต้องจำแนกอะไรไหนมีใครตอบได้ข้อนี้โอ้กลุ่มที่5เก่งมากเลยอ่ะตอบเลยครับลูก
2: สิ่งที่มีแสงและสิ่งที่ไม่มีแสง
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับตอบเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกอะไรวันนี้นี่เลยเราจะต้องจำแนกวัตถุออกเป็นตามการมองเห็นนั่นเองครับที่เพื่อนตอบมาถูกต้องเลยนะครับไปต่อคำถามข้อที่2นะครับของคุณครูคำถามถามว่าเมื่อนักเรียนจำแนกวัตถุเป็นกลุ่มแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อไปจากวิธีทำเมื่อสักครู่นี้เราจำแนกเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อลูกมีใครตอบคำถามข้อนี้ได้ครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบคำถามข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าคำตอบข้อนี้เนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้พวกเราร่วมกันพูดคุยสาเหตุการมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนั่นเองครับคำถามหมดหรือยังนะยังไม่หมดนะครับสุดท้ายนะครับนักเรียนจะได้ระบุวัตถุในแต่ละกลุ่มอย่างไรมีเหตุผลในการระบุอย่างไรโอ้ยคำถามข้อนี้ไหนมีใครตอบได้มีไหมครับให้นักเรียนปลายทางนะครับคิดคำตอบข้อนี้รอเลยนะครับนักเรียนต้นทางก็ถ้าคิดออกนะครับก็สามารถยกมือตอบคำถามได้นะครับแต่ยังไม่ได้คำตอบนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าคำตอบข้อนี้เนี่ยเราจะต้องไประบุวัตถุระบุวัตถุในแต่ละกลุ่มอย่างไรนะครับนี่เลยเราจะต้องระบุวัตถุในกลุ่มข้อที่2ว่าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

0: เองนะครับอ้าวเอาละทีนี้เราจะไปดูใบงานลูกใบงานในหน้าที่7และใบงานในหน้าที่8นักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้าที่7และหน้าที่8ได้เลยครับใบงานของนักเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นใบงานที่เป็นลักษณะแนวนอนนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยเราดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ Dell TV ได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับอ่ะเปิดไปหน้าที่7เลยลูกอ่ะเปิดหรือยังเจอหรือยังครับจะเป็นนะครับใบงานในแนวนอนนะลูกเป็นใบงานในแนวนอนเปิดละพับนิดนึงโอเคหน้าตาใบงานวันนี้เนี่ยเราจะต้องบันทึกอย่างไรนักเรียนทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูกันนะครับว่าใบงานในหน้าที่7และหน้าที่8นี้เราจะต้องมีวิธีการบันทึกผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับก็ฟังคุณครูแบงค์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกรอบสีเหลืองข้างบนก่อนนะครับการจำแนกวัตถุตามการมองเห็นและการบอกสาเหตุที่ทำให้มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มในใบงานของพวกเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู่ถูกไหมครับจะมีใบงานที่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็มีจุดๆนักเรียนจะต้องระบุว่าในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องระบุเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนไปพร้อมๆกันนะครับส่วนในกรอบสีฟ้านี้นะครับมีเครื่องหมายตรงนี้อยู่นะครับโดยการเติมค้ำขีดอะไรครับลูกขีดเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายอะไรนะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหนังสือตรงนี้ก่อนนะครับที่อยู่ในกรอบนะลูกวัตถุที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ได้แก่แสดงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเขียนวัตถุออกมานะครับให้ครบทั้งหมดเลยนะครับพอเขียนเสร็จแล้วเราจะต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรโดยช่องสี่เหลี่ยมแรกเขียนว่ามีแสงในตัวเองท่านเรียนบอกว่าวัตถุกลุ่มนี้มีแสงในตัวเองก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องแรกได้เลยแต่ถ้านักเรียนบอกว่าไม่มีแสงในตัวเองก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างแทนนั่นเองนะครับแล้วก็นักเรียนไปดูที่ข้างล่างของใบงานอีกนิดนึงลูกข้างล่างใบงานเนี่ยจะมีเขียนไว้ว่าวัตถุในกลุ่มหนึ่งจัดเป็นแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมอีกกี่ช่องครับก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมอีกกี่ช่องครับขอฟังเสียงหน่อยมีช่องสี่เหลี่ยมอีกกี่ช่องครับโอเคครับมีช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอยู่2ช่องช่องแรกเขียนว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงท่านเรียนบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ให้นักเรียนทำข้อหมายถูกต้องในช่องแรกแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ให้ขีดข้อหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างแทนนะครับพอเข้าใจการทำกิจกรรมไหมครับไหนใครเข้าใจการทำกิจกรรมยกมือให้ครูดูหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับเข้าใจการวิธีเข้าใจการบันทึกผลใบงานไหมครับก็น่าจะเข้าใจนะครับเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางนี่เองนะครับเอามือลงครับเด็กๆอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งก็บันทึกเหมือนกันเลยนะครับโดยบันทึกเป็นกลุ่มที่2แทนนะครับสมาชิกวัตถุนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมแล้วนะครับเด็กๆกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับข้อที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจำแนกวัตถุที่สังเกตออกเป็นกลุ่มตามการมองเห็นพูดคุยสาเหตุที่ทำให้มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มและข้อที่2นะครับจากนั้นระบุว่าวัตถุแต่ละกลุ่มเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับข้อที่3ครับบันทึกผลการสังเกตลงในใบงานที่หน้าที่7และหน้าที่8นั่นเองครับส่วนคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับ ให้คุณครูปลายทางนะครับคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คำแนะนำพูดคุยกับแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุและจำแนกวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วนะครับขอตรวจสอบความพร้อมก่อนนักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับกลุ่มที่1พร้อมไหมครับกลุ่มที่2ล่ะครับกลุ่ม3ครับโอ้เสียงดังมากกลุ่ม4ล่ะครับกลุ่ม5ล่ะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมไปทำกิจกรรมไหมครับถ้าพร้อมแล้วงดใช้เสียงนิดนึงงดใช้เสียงนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนการพูดคุยกันในกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่1ร่วมกันพูดคุยได้เลยเกี่ยวกับยังไงล่ะจำแนกวัตถุออกเป็นกลุ่มก่อนแล้วก็พูดคุยสาเหตุที่ทำให้มองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูเดินไปทีละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่1รวมหัวกันนิดนึงรวมเข้ามารวมเข้ามาลองคุยกันซิว่าจากชั่วโมงที่แล้วกลุ่มที่เราแบ่งไปแล้วอ่ะมันมีวัตถุเป็นกี่กลุ่มลูก
1: มีอยู่2
0: มี2กลุ่มลองพูดคุยซิว่าวัตถุในกลุ่มแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงมีแสงในตัวเองมีแสงหรือเป็นวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดแสงแล้วอีกกลุ่มนึงล่ะไหนลองร่วมกันพูดคุยสิเมื่อได้แล้วให้นักเรียนลองเขียนดูนะครับเดี๋ยวครูเดินไปทุกๆกลุ่มนะเพื่อจะได้พูดคุยกันได้เข้าใจกลุ่ม2รวมหัวกันนิดนึงมาในข้อที่2วันนี้เราจะต้องร่วมกันพูดคุยแล้วก็จำแนกวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มนะลูกวันนี้เราจะต้องจำแนกให้เป็น2กลุ่มใบงานหน้า7เนี่ยให้เรียนเขียนกลุ่ม1ไปเลยว่ากลุ่ม1เนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นยังไงเขียนได้ไหมถ้ายังเขียนไม่ได้ก็ให้ร่วมกันพูดคุยกันก่อนวันนี้เราจะต้องจำแนกวัตถุเป็นกี่กลุ่มลูก
1: 2
0: เป็น2กลุ่มแล้วกลุ่มที่1เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างลูกกลุ่ม1เนี่ยมีวัตถุอะไรบ้างจำได้ไหมลองย้อนไปดูซิลองย้อนไปดูหน้า5หน้า6ซิลูกกลุ่มที่1เนี่ยมันน่าจะมีวัตถุที่เป็นอะไรบ้างลูกไฟฉายมีอะไรอีก
1: กระเป๋าที่2แล้วก็กล
0: ุ่
1: มที
0: ่
1: 2เป็น
0: กลุ่ม1กลุ่ม1เดี๋ยวนะกลุ่มหนึ่งมันต้องเป็นวัตถุที่มันอยู่กลุ่มเดียวกันสิโลกต้องเป็นยังไงนะกลุ่มที่หนึ่งมันต้องเป็นวัตถุที่เป็นยังไง
1: ม
0: ี
1: แสง
0: กลุ่มที่มีแสงมีอะไรบ้างไหนลองบอกครูสิ
1: ม
0: ี
1: หลอดไฟ
0: ไฟฉายมีไฟฉายอีกอย่างหนึ่งหายไปอะไรหายไป
1: ตะเก
0: ีย
1: ง
0: ฮะตะเกียงมาจากไหนล่ะลูกเมื่อวาน
1: เข
0: ีย
1: นขาย
0: สามอย่างเห็นไหมตอนนี้ได้1กลุ่มแล้วอีก1กลุ่มล่ะลูก
1: ม
0: ี
1: กวดน
0: ้
1: ำ
0: มีกวดน้ำกระป๋องดินส
1: อ
0: หนังสือเห็นไหมทีนี้ได้กี่กลุ่มละได้กี่กลุ่มละครับได้2กลุ่มแล้วเนาะกลุ่มแรกมีแสงไหม
1: กล
0: ุ่มแรกมีแสงแล้วกลุ่ม2ล่ะครับโอเคกลุ่มแรกมีแสงกลุ่ม2ไม่มีแสงไหนมาดูกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3ไหนลองเข้ามาใกล้ๆสู่ซิเราจะต้องร่วมกันพูดคุยลูกร่วมกันพูดคุยเพื่อจำแนกวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มคะลูกออกเป็นกี่กลุ่มวันนี้เราต้องจำแนกออกเป็นกี่กลุ่ม
1: 2
0: กลุ่มไหนบอกซิกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างลูกจำได้ไหมวัตถุเมื่อวานที่ครูพาส่งเมื่อวานกลุ่มแรกต้องเป็นยังไงครูใบให้กลุ่มแรกให้มีแสงก่อนกลุ่มมีแสงเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งไฟฉาย2เทียนไข3
1: หลอดไฟฟ้า
0: หลอดไฟฟ้านี่ได้1กลุ่มแล้วนะและอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่2เนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มที่2มีอะไรบ้าง
1: กระเป๋าด
0: ินสอใช่ม ีอะไรครับ
1: ขวดน
0: ้
1: ำ
0: ขวดน้ำใช่มีอะไรอีกแล้วก็ไม่ใช่สมุดครับ
2: สื่อ
0: เห็นไหมตอนนี้ได้กี่กลุ่มแล้วได้2กลุ่มแล้วนะครับอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วให้บันทึกได้เลยนะกลุ่มนี้เรียบร้อยอ่ะไหนกลุ่ม4กลุ่ม4มีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างไหนบอกครูซิว่าจำแนกเป็นกี่กลุ่มครับวันนี
1: ้
0: ฮะ3กลุ่มเลยเหรอ
1: 2กล
0: ุ่
1: ม
0: อ่ะตกลง3หรือ2ครับ
1: 2
0: 2กลุ่มนะไหนบอกซิว่าวัตถุกลุ่มแรกต้องเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะมีอะไรบ้างไหนบอกครูซิ
1: หลอดไฟฟ้า
0: 1หลอดไฟฟ้า2ฮะขวดน้ำ
1: เทียนไข
0: ขวดน้ำมีแสงเหรอถามหน่อย
1: เทียนไข
0: ไม่ใช่เนาะเทียนไขครับถูกต้องมีอะไรอีกอย่างนั้นอย่างนึง
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉายอู้เก่งมากเลยเก่งกลุ่มนี
1: ้
0: แล้ววัตถุอีกกลุ่มนึงอ่ะลูกวัตถุอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นยังไง
1: ไม่กำเนิดแสง
0: ไม่มีแสงในตัวเองหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะมีอะไรบ้าง
1: บอกครูซิ
0: 1กระป๋องดินสอ2ขวดน้ำดินสอไม่ใช่ดินสอไม่ใช
1: ่
0: ต้องเป็นหนังสือแบบนี้สิจำไม่ได้หรอโอเคอ่ะกลุ่มนี้ครบแล้วนะได้สรุปได้กี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มแรกมีแสงไหม
1: ม
0: ีกลุ่มมีแสงกลุ่ม2ล่ะ
1: ไม่มี
0: โอเคเก่งมากอ่ะเดี๋ยวครูไปดูกลุ่ม5บ้าง
1: ไม่ม
0: ี
1: ตร
0: งนี้
1: บอกเล
0: ยอ่ะเด็กๆครับอ่ะทุกคนฟังมาที่ครูนิดนึงเมื่อพวกเราจำแนกเสร็จแล้วกลุ่ม3ครับขอความสงบนิดนึงกลุ่ม3เมื่อนักเรียนจำแนกเสร็จแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปได้เลยนะกลุ่ม1นักเรียนอาจจะเขียนว่ากลุ่มที่มีเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ได้หรือเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก็ได้นะครับเดี๋ยวครูยังไม่ได้ไปร่วมกันพูดคุยกับกลุ่มที่5เดี๋ยวครูขอเวลาไปหากลุ่ม5แป๊บนึงหากลุ่มที่5โอ้โหเขียนแล้วแสดงว่าเข้าใจรู้เรื่องใช่มั้ยครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะถามหน่อยว่ากลุ่มที่1เนี่ยพวกเราแบ่งกันยังไงครับก็คือเป็นวัตถุที่เป็นยังไงโอ้มีแสงในตัวเองแล้วมีอะไรบ้างอ่ะ
1: ม
0: ี
1: ไฟฉาย
0: หลอดไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดเก่งมากล่ะแล้วอีกกลุ่มนึงล่ะครับมีหนังสือ
1: ดินสอ
0: ดินสอไม่ได้ใช้แล้วนะเด็กๆมีอะไรแทนวันนั้นเมื่อวาน
1: ขวดน
0: ้ำถูกต้องเลยและอีกอย่างนึงล่ะครับ
1: กระเป๋า
0: ดินสอ Very good เก่งมากเลยอ่ะกลุ่ม5เข้าใจไหมกลุ่ม1กลุ่มที่มีแหล่งกำเนิดแสงกลุ่ม2ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใช่ไหมครับโอ้โหปรบมือให้เลยกลุ่มนี้สุดยอดไหนดูซิไฟฉายอันนี้ไฟอะไรเนี่ยลูกไฟแฉกแล้ว ไม่เป็นไรหนูเขียนไปก่อนเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูไปเฉลยร่วมกันเนาะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างไหนขอดูมือหน่อยสินักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางล่ะมีวิธีการจำแนกอย่างไรบ้างครับจำแนกออกเป็นกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไหนลองช่วยกันจำแนกดูนะครับไหนไฟแฉกเดี๋ยวนะเมื่อต้นน่ะครูบอกว่ามีอะไรบ้างนะกลุ่มหนึ่งไฟฉายหลอดไฟฟ้าแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งนะเทียนไขแก้ตรงนี้นิดนึงครับแก้ตรงนี้ไหนกลุ่มสองเขียนหรือยังครับอย่าลืมนะมีอยู่สองหน้านะลูกไฟฉายสามารถเปิดย้อนหนูเปิดย้อนไปดูก็ได้ลูกอ๋อหนูไม่ได้มาเมื่อวานโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปกับเพื่อนเนาะไหนกลุ่ม3เขียนไปบ้างแล้วยังเหลือหน้า8นะคะลูกอย่าลืมนะครับไหนดูซิกระเป๋าดินสอหนังสือขาดอะไรไปนะขาดอะไรไปนะโอเคขวดน้ำครับไหนสองคนนั้นเอามาให้ครูดูหน่อยสิเก็บทำไมล่ะเอาให้ครูดูหน่อยเร็ว ไหนบันทึกได้ถูกหรือเปล่าขอดูหน่อย

0: อันนี้อะไรเนี่ยหลอดไฟฟ้าแล้วก็อะไรเนี่ยลูกอันนี้อะไร ขาดอะไรไปนะขาดอะไรไปขาดอีกอย่างนึงเมื่อวานที่เป็นแท่งสีเหลืองๆขาดอะไรไปนะที่จุดได้
1: ไฟ
0: อะไรนะ
1: ไฟ
0: เทียนไขอ่ะแก้แล้วแก้นี่เป็นเพื่อนเห็นไหมเทียนไขอ่า

0: ก็ได้
1: ม
0: ี
1: เพื่อนบอก
0: มีอะไรบ้างนะมีไฟฉายอ่ะเขียนครับมีไฟฉาย
1: อ้
0: าวเขียนยังเขียนวัตถุสิลูกวัตถุกลุ่มแรกที่ครูบอกอ่ะที่มีแสงในตัวเองมีอะไรบ้างนะ
1: แล้วไฟฉาย
0: มีไฟฉายมีไฟฉายมีหลอดไฟฟ้ามีอะไรอีกนะ
1: เข
0: ีย
1: นไข
0: เขียนไขเสร็จหน้านี้แล้วยังมีหน้าที่8ต่อนะอย่าลืมนะครับใช่แล้วนี่อีกหน้านึงนะครับกลุ่ม5กลุ่ม5กลับมาดูอีกนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างอุ๊ยใกล้เสร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยใกล้แล้วนะอันนี้หนูลบไปอย่างนึงแล้วใช่ไหมหนังสือขวดน้ำกระเป๋าดินสอโอ้เก่งมากเลยอันนี้เหลืออย่างนึงนะลูกโอเคทีนี้นักเรียนกลุ่มทุกกลุ่มนักเรียนทุกกลุ่มครับเอามือวางไว้ที่หัวนักเรียนทุกกลุ่มเอามือวางไว้ที่หัววางไว้ที่ไหล่วางไว้ที่เอวเด็กๆวางมือก่อนลูกตอนนี้ให้ทุกคนวางมือก่อนนะครับนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังครับ
2: ตรงแล้วคร
0: ับ ตรงยังครับ
2: ตรงแล้วคร
0: ับ โอเคเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแบงค์ครับทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนแล้วหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราบันทึกไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าในหน้าที่7นี้นักเรียนบันทึกไว้ว่าอย่างไรนะครับกลุ่มที่1ไหนกลุ่มที่1เนี่ยเราเขียนคำว่าอะไรไปลูกช่องตรงนี้ลูกช่องตรงนี้ครับนักเรียนเขียนคำว่าอะไรไปเขียนเลข2มีกลุ่มไหนเขียนอย่างอื่นบ้างครับยังไม่ทันได้เขียนก็มีนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณครูแบงค์เนี่ยแบ่งไว้ยังไงนะครับกลุ่มที่หนึ่งครูแบงค์แบ่งให้เป็นอย่างนี้วัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบจำได้ไหมวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบแสดงว่าเราใช้สายตาเนี่ยแนบไปกับกล่องแล้วเราสามารถมองเห็นวัตถุข้างในนั้นได้ถูกไหมลูกนักเรียนทุกคนแก้ไขตามเลยนะครับให้นักเรียนเขียนตามครูแบงค์เลยวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูเฉลยไปพร้อมกับคุณครูแบงค์ได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้ให้นักเรียนแก้ไขไปตามเลยนะครับนักเรียน2คนนั้นเอาแบบฝึกขึ้นมาก่อนลูก2คนนั้นคุณเอาแบบฝึกขึ้นมาก่อนลูกแล้วเปิดไปดูซิเขียนเหมือนกับครูแบงค์หรือเปล่าถ้าเขียนไม่เหมือนครูแบงค์เนี่ยเดี๋ยวผิดนะเดี๋ยวไม่ได้คะแนนเต็มนะลูกยังไม่ไปยังไม่ไปรอเพื่อนๆอยู่ตัวหนังสือสีแดงวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบนะครับเพราะเมื่อวานเรามีการใช้กล่องใช่ไหมล่ะมีการใช้กล่องสีดำเมื่อวานแสดงว่าจะต้องเขียนว่าเป็นกล่องทึบนั่นเองเรียบร้อยไหมครับครูรออยู่ครูรออยู่ครูครูยังไม่ไปนะครับครูยังไม่ไปเด็กๆมองเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงลูกมันยังอยู่หน้านี้นะทีนี้เรามาดูไม่ได้ไปหน้าต่อไปยังอยู่หน้าเดิมยังอยู่หน้าเดิมนะครับเด็กๆแต่คุณครูจะมีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเป็นการเฉลยไงลูกเวลาเขียนหนังสือลูกเราไม่ใช้ปาก

ในการคุยพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่กำลังเขียนเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะเขียนไปตามคำพูดเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเด็กๆฉะนั้นให้เวลาเขียนหนังสือไม่ต้องพูดคุยกันก็ได้นะครับเด็กๆเด็กๆก็จะได้เขียนได้ถูกต้องเหมือนคุณครูไงถ้างั้นคุณครูไปดูต่อนะครับยังอยู่หน้าเดิมครูบอกแล้ววัตถุที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างไหนบอกครูสิมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนี่ไงมีหลอดไฟฟ้าอ่านซิมีอะไรบ้างไฟอะไรครับกลุ่ม3ไหนอ่านซิกลุ่ม3กลุ่ม3ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิคำแรกอ่านว่าอะไรครับกลุ่มคำแรกอ่านว่าอะไรครับหลอดไฟฟ้าไฟฉายเขียนเหมือนกับคุณครูไหมถ้าเขียนเหมือนกับคุณครูแล้วนะครับไปดูต่อโอเคเพราะอะไรเพราะอะไรครับเราทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องไหนช่องที่1ถูกต้องครับถูกต้องเลยมีแสงในตัวเองและสุดท้ายวัตถุในกลุ่ม1จัดเป็นอะไรครับทำช่องไหนกันวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงเขียนลงไปเลยนะครับไหนลองตรวจสอบดูซิว่าทุกพวกเราเนี่ยบันทึกผลตามนี้หรือเปล่าคุณครูรออยู่แล้วคุณครูไม่ได้ไปไหนคุณครูรออยู่เด็กๆเงียบนิดนึงปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆขอความสงบนิดนึงคนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็พยายามทำให้เหมือนคุณครูนะครับสามารถแก้ไขตามได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดูเฉลยได้ตอนนี้เลยนะครับถ้างั้นไปหน้าต่อไปลูกหน้าที่เท่าไหร่ใบงานหน้า8นะครับเด็กๆ เปิดไปหน้าที่8ได้เลยคุณครูก็จะเปิดไปหน้าที่8เหมือนกันมาดูซิว่ากลุ่มที่2เนี่ยพวกเราเขียนอะไรไปลูกกลุ่มที่2ตรงนี้เราเขียนอะไรไปครับไหนบอกคุณแบงค์ซินักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูหน่อยครับว่ากลุ่มที่2เนี่ยพวกเราเขียนอะไรลงไปครับวัตถุที่อะไรวัตถุที่อะไรลูกวัตถุที่มองไม่เห็นในไหนถ้างั้นเด็กๆ เขียนตามเลยครับวัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องเอาอ่านพร้อมกัน3 2 1วัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบขออีก1รอบวัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบกลุ่ม3อย่าเล่นบ่อยครับไปหน้าที่8แล้วนะเขียนตามเลยนะครับวัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบโอเคทบทวนไปกับเพื่อนๆเนาะแล้ววัตถุที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างลูก1มีอะไรครับกระเป๋าดินสอถูกต้อง2หนังสือถูกต้องครับ3อะไรครับขวดน้ำโอ้เก่งมากเลยนี่เขียนตามเลยนะครับถ้านักเรียนยังเขียนไม่เสร็จนะครับกระเป๋าดินสอขวดน้ำและหนังสือแล้วเพราะอะไรล่ะลูกมีแสงหรือไม่มีแสงเด็กๆต้องทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่1หรือช่องที่2ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่2ได้เลยครับทำเหมือนกับคุณครูแบบนี้เลยนักเรียนไปทางก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วเด็กๆสุดท้ายแล้ววัตถุในกลุ่ม2จัดเป็นอะไรครับ

0: ช่องแรกวัตถุเป็นแหล่งกำเนิดแสงหรือวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโอเคให้ทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนตรวจสอบคำตอบตัวเองซิว่าเหมือนกับคุณครูแบงค์หรือยังอ๋อเหมือนแล้วโอเคครับขอบคุณมากนั้นเรียนปลายทางนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะไหนใครที่เสร็จแล้วบ้างครับตอนนี้ยกมือ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เสร็จเลยครับ
0: คนที่เสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วเก็บแบบฝึกหัดลงไปเลยครับเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะไว้เลยจะได้คุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อกลุ่มนี้นะเสร็จแล้วเสร็จทุกคนแล้วกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิรอนะครับอ่ะนั่งหลับตารอนะครับอ่ะกลุ่ม3เหลือ2คนนะครับที่เหลือนั่งสมาธิรอสักครู่นะครับในระหว่างที่รอเพื่อนๆทำนะครับเดี๋ยวให้กลุ่มอื่นนั่งสมาธิรอนะครับถ้าเสร็จแล้วหนูเก็บลงไปเลยลูกหนูเก็บแบบฝึกลงเลยนะ ยังไม่ต้องเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนครับ เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของเราต่อรอเพื่อนสักครู่หนึ่งไหนมีกลุ่มไหนที่ยังมีปัญหาไหมครับถ้ามีปัญหาสามารถยกมือถามได้เลยนะครับอันไหนครูเดินลงไปดูดีกว่าเหลือเขียนตรงนี้นิดนึงโอเคไหนกลุ่ม2อ๋อกลุ่ม2กำลังเขียนสมาชิกวัตถุอยู่อันไหนดูซิอย่าลืมทำเครื่องหมายถูกต้องด้วยลูกทำให้เหมือนครูเลยเห็นไหมอย่าลืมทำให้เหมือนครูนะอันไหนกลุ่ม1ลูกกลุ่ม1ขอดูหน่อยซิกระเป๋าดินสอขวดน้ำหนังสืออ่ะอีกนิดนึงทำเครื่องหมายถูกต้องแล้วนะครับ
1: โดยล
0: ื
1: มทำเคร
0: ื่อง
1: หมายถ
0: ู
1: กต้อง
0: อ๋อก็เลยย้อนมาทำไม่เป็นไรอ่ะใกล้ยังถ้าเสร็จแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยนะครูยังไม่ได้ไปลูกครูยังอยู่ครูยังรอครับกลุ่ม2เรียบร้อยยังครับเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะอย่าเพิ่งมาส่งโกเก็บใส่ใต้โต๊ะกลุ่ม4กลุ่ม4ใกล้แล้วยังครับใกล้แล้วหรือยังไหนดูซิอันนี้เขียนว่าอะไรนะลูกหนังสือหอนออ่างอหนังเขียนใหม่นิดนึงหอนออ่างอหนังสออือสือลูกอันไหนครูขอดูหน่อยซิเขียนตรงนี้ด้วยนะครับกลุ่ม2วัตถุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบของหนูเสร็จแล้วเก็บได้เลยตอนนี้นักเรียนทุกคนก็น่าจะเสร็จกันแล้วนะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่เสร็จนะครับก็พยายามทำไปต่อนะครับนักเรียนทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่คุณครูใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวนะครับหลังจากที่นักเรียนได้บันทึกผลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับเรามาชวนนักเรียนตอบคำถามนะครับข้อแรกฟังข้อแรกครับกลุ่ม3ฟังนิดนึงกลุ่ม4ไม่เล่นลูกกลุ่ม4ขอความร่วมมือนิดนึงใกล้จะจบแล้วครับคำถามมีอยู่ว่าการมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มเป็นเพราะอะไรไหนลองบอกสาเหตุสิลูกมองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเราทำแบบฝึกหัดไปแล้วการมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มเป็นเพราะอะไรไหนใครตอบข้อนี้ได้ลองตอบสิกลุ่ม1บอกว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงกลุ่ม2ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับ เดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะครับเรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมเราถึงมองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่เพื่อนตอบมาถูกต้องนะครับมีแสงและไม่มีแสงในอ่านพร้อมกันสิมีแสงและไม่มีแสงครับผมไปต่อนะข้อต่อไปนักเรียนสามารถจำแนกวัตถุตามการมีแสงและไม่มีแสงออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างกี่กลุ่มครับตอบดังๆ2กลุ่มอะไรบ้างล่ะกลุ่มแรกกลุ่มอะไรกลุ่มที่มีแสงกลุ่ม2คือกลุ่มที่ไม่มีแสงนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับแน่นอนว่า2กลุ่มคือวัตถุที่มีแสงในตัวเองและวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวกลุ่มที่มีแสงในตัวเองก็จะมีแสงออกมาจากตัวเองได้ส่วนกลุ่มที่ไม่มีแสงในตัวเองก็คือมืดมิดสนิทไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมองไม่เห็นไปต่อวัตถุที่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใดไหนใครตอบข้อนี้ได้ลูกวัตถุที่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใดหลอดไฟหลอดไฟฟ้าครูถามว่าวัตถุที่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใด
1: ชน
0: ิ
1: ดไฟฟ
0: ้
1: า
0: ชนิดไฟฟ้าแล้วคนอื่นๆล่ะลองตอบดูสิหนูลองตอบดูสิลูก
2: วัตถุเป็นเทียนครับ
0: วัตถุที่เป็นเทียนถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันดีกว่าว่าวัตถุที่มีแสงเนี่ยจัดเป็นวัตถุชนิดใดมันก็คือวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุอะไรนะตอบดังๆสิวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดครับแล้วข้อต่อไปวัตถุที่ไม่มีแสงจัดเป็นวัตถุชนิดใดเมื่อกี้ได้แล้วข้อนี้ก็ต้องตอบได้นะครับเป็นวัตถุอะไรนะวัตถุที่ไม่อะไร
3: กำเน
0: ิ
3: ดแสง
0: วัตถุที่ไม่อะไร
3: กำเนิดแสง
0: ไม่เป็นแหล่งกำเนิดนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนๆไหมครับน่าจะตอบเหมือนกันนะครับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับยังเหลืออีก2ข้อลูกใกล้แล้ววัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่พบในกิจกรรมมีอะไรบ้างไหนบอกครูสิวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในกิจกรรมมีอะไรบ้างเราบันทึกอะไรไปบ้างลูก1บันทึกอะไรไปแหล่งกำเนิดแสงล่ะครับมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างนะมีหลอดไฟฟ้า2เทียนไข3ไฟฉายนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบข้อนี้เหมือนกับเพื่อนๆมั้ยครับน่าจะตอบเหมือนกันกับเพื่อนนะครับนี่เลยมีหลอดไฟฟ้าไฟฉายแล้วก็เทียนไขที่เราใช้ในกิจกรรมครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายของวันนี้ครูมีรูปให้ดูด้วยนะครับหลอดไฟฟ้าไฟฉายแล้วก็เทียนไขนั่นเองนะครับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่พบในกิจกรรมมีอะไรบ้าง1ขวดน้ํา2กระเป๋าดินสอ3
3: หน
0: ัง
3: ส
0: ือเรามาดูเฉลยกระเป๋าดินสอขวดน้ําและหนังสือถูกต้องครับทุกคนปรบมือกับตนเองวันนี้เก่งมากเลยพอแล้วนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันดีกว่าไหนลองบอกครูซิว่าวันนี้เนี่ยพวกเราแบ่งวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มครับ
3: 2ชน
0: ิ
3: ด
0: 2ชนิดหรือ2กลุ่มมีอะไรบ้างวัตถุที่เป็น
3: แหล่งก
0: ำ
3: เนิดแสง
0: มีอะไรบ้าง
3: หลอดไฟฟ
0: ้า
3: เท
0: ีย
3: นไข
0: ไฟฉายและอีกกลุ่มหนึ่งคือวัตถุที่อะไร
3: ไม่มีแสง
0: ไม่มีแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีอะไรบ้างลูกกระเป๋าดินสอหนังสือขวดน้ำโอ้เก่งมากเลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับฟังคุณครูนิดนึงวัตถุสามารถจำแนกตามการมองเห็นได้2กลุ่มคือวัตถุที่สามารถมองเห็นในที่มืดซึ่งวัตถุที่มีแสงในตัวเองจัดเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง และวัตถุสิขออภัยครับและวัตถุที่ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดซึ่งไม่มีแสงในตนเองจัดเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเรียนจบวันนี้ไปแล้วนะครับก็สามารถนำความรู้เรื่องนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่3นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือใบงานเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในหน้าที่9และ10นะครับซึ่งสามารถเตรียมได้นะครับจากเว็บไซต์ของ DLTV นะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
0: บ๊ายบาย

คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงๆเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกม Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนหนึ่งที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000

ตอนต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมอะแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยิ่งยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอน

0: WERINGPLANT flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant ornamental ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant foliage plant foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ดีดได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การนับนับครั้งละ10และก็2เรียนครั้งนี้พวกเด็กๆคิดมาลองว่าครูจะให้นับ12หรือจำนวนใดสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเอ๊ะวันนี้มีใครไม่สบายไม่เอ่ยยกมือขึ้นมีใครไม่สบายไหมหวังว่าคงไม่สบาย2คนกินยาหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เด็กๆคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลูก

0: เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง
1: การนับทีละ5
0: การนับทีละ5เก่งมากปรบมือหน่อยเยี่ยมมากแสดงว่ามีทักษะในการสังเกตนั่นเองนะครับว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือการนับทีละ5นั่นเองนะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยจะต้องนับและบอกจำนวนนับไม่เกิน100โดยการนับทีละ5ได้นะครับและที่สำคัญจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องออกมาพูดออกมานับนะครับออกมานำเสนอได้นะครับโดยถูกต้องตามหลักทางคณิตศาสตร์นั่นเองวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกันนะครับกิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเยี่ยมมากๆนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมมีเหรียญเท่าไรแสดงว่าเราน่าจะต้องทำอะไรอีกลูกต้องนับอีกแน่นอนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเรามาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้ชัดเจนกันก่อนว่าขั้นตอนเรามีอะไรบ้างนะขั้นแรกให้เด็กๆนั่งเป็นกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มถึง5ถึง6คนนะครับและให้นักเรียนนะครับไปรับถุงที่บรรจุเหรียญนะครับที่คุณครูปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกถุงที่บรรจุเหรียญให้กับนักเรียนด้วยหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะครับจากนั้นให้เด็กๆทำการนับเหรียญว่ามีจำนวนเท่าใดนะและสุดท้ายอย่าลืมที่จะจดลงในกระดานนะครับว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะลูกใช้ไมค์ตอบลูก
2: ตัวเลขอินโดอารบิก
0: เรียกว่าตัวเลขนั่นเองมีทั้งตัวเลขอินโดอารบิกและตัวเลขอะไรอีกนะตัวเลขอะไรลูกใช้ไมค์ตอบ
1: ตัวเลขไทยครับ
0: ตัวเลขไทยใช่ไหมครับหรือเราอาจจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้ใช่ไหมแทนจำนวนนะครับหวังว่าเด็กๆยังคงจำกันได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆใช้เวลาทั้งหมด2นาทีในการนับเหรียญพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนอาจจะใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการนับในลักษณะของการนับทีละ1ทีละ10หรือทีละ2หรือการนับแบบอื่นๆที่นักเรียนสามารถนับได้ก็ได้นะครับและอย่าลืมที่จะจดจำนวนของเหรียญลงในกระดานด้วยเป็นทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับช่วยกันนับนะคุณครูให้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นได้ไหมลูกเด็กๆจะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะครับความสามัคคีจะทำให้งานของเรานั้นสำเร็จนะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันและอย่าลืมที่จะแบ่งบทบาทหน้าที่ใครจะเป็นผู้นำผู้นำเสนอผู้บันทึกหรือผู้ประสานงานนะครับก็แบ่งกันให้ดีนะครับร่วมกันรวมมือร่วมพลังกันครับได้ไหมลูกและเท่าไหร่จำนวนทั้งหมดเท่าไหร
2: ่หนูนับได้สิบหนูนับทีละห้าหนูนับห้าหนึ่งสองสามสี่
0: เราอาจจะใช้วิธีการนับแบบใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องนับเหมือนกันทุกกลุ่มนะลูกนะวิธีการที่แตกต่างอาจจะได้คำตอบที่เหมือนกันมันไม่แปลกที่จะได้วิธีการที่แตกต่างแต่คำตอบที่เหมือนกันอย่างที่ครูบอกว่าวิธีการที่ได้นั้นย่อมสำคัญกว่าคำตอบที่ได้นะครับเพราะวิธีการสามารถมีวิธีการที่หลากหลายอย่างเช่นการนับอาจจะนับทีละ1ทีละ10หรือทีละ2ตามพื้นฐานความรู้ของนักเรียนแต่คำตอบที่ได้นั้นย่อมเท่ากันในแต่ละกลุ่มนะครับใช่ไหม54หรือเปล่าลองนับดูสิเป็นกองละ10ใช่ไหมแล้วแสดงว่าแต่ละกองต้องเท่ากันถูกเปล่าถ้ากองละ10อ่ะลองดูสิลองเป็นกองละ10ได้ไหมล่ะลองนับเป็นกองละ10สิได้ไหมเท่าไหร่ลูกเขียนไปดูสิกองเท่ากันไหมกองละ10เนื้อ
3: เขียนสวย
0: นักเรียนอย่าลืมเขียนจำนวนนะครับลงในกระดานด้วยซึ่งเราจะเขียนเป็นตัวเลขนั่นเองใช่ไหมครับตัวเลขทั้งตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวหนังสือได้หรือยังลูกกลุ่มนี้ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วเนาะเยี่ยมมากอันนี้กองละเท่าไหร่ลูกเรานับกองละ5ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ลองดูสิลองดูนะอันนี้มีเกินไหมลองสังเกตดูนะมีบางกองยังเกินอยู่นะลองดูนะลองนับดูอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะได้เท่าไหร่54กลุ่มนี้ได้เท่าไหร่ลูก50ใช่ไหม50หรือเปล่าเท่าไหร่นะลองดูนับใหม่สิลูกอันนี้กองละ10ใช่ไหมอันนี้ลองดูนับใหม่สิได้เท่าไหร่ลูกกองถูกต้องแล้วลองนับดูใหม่สิอันนี้กองทีละ5ใช่ไหม5 10 15 20 25 30แล้วก็เรายังไม่ต้องลองเขียนลงไปนะลองเขียนลงไปหล่นลูกหล่นของใครเอ่ยหวังว่าเด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงหลับตาลงหลับตาลงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วนั่งตัวตรง เอ๊ะกลุ่มที่4ลูกเราน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากที่คุณครูนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนับไปนะครับนับเหรียญเด็กๆได้จำนวนทั้งหมดกี่เหรียญครับกลุ่มที่1ลูก54ใช้วิธีการนับแบบใดนับแบบทีละ5กลุ่มที่2ละลูกได้ทั้งหมดเท่าไหร
4: ่
0: 50ใช้วิธีการนับแบบใดลูกนับทีละ10เยี่ยมมากกลุ่มที่3ละลูกได้เท่ากับ50ใช้วิธีการนับทีละ5โอ้เยี่ยมเลยและกลุ่มที่4ละครับได้51ใช้วิธีการนับแบบทีละ10และสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกได้จำนวนเท่าไหร่ครับ49นับทีละเท่าไหร่ลูกนับทีละ5คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือมีเหรียญทั้งหมด50เหรียญในทุกกลุ่มนะครับมี2กลุ่มที่นับได้ถูกต้องและปลายทางแล้วครับหวังว่าคงจะนับได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลุ่มที่เขานับถูกต้องและใช้วิธีการนับที่ไม่ใช่การนับทีละ1ทีละ2หรือทีละ10เขาใช้วิธีการนับแบบใดเราจะให้กลุ่มนั้นออกมานำเสนออย่างเช่นกลุ่มที่3เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มที่3ออกมานำเหนืออ้าว2คนลูก2คนอันนี้1คนอ่ะเราตัวนับช่วยถือตัวนับไปคนละ2กองนะถือไปเลยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันคนละ2กองลูก
5: มาพี่2กอง
0: นะอย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นนะ2กองนะมาทางนี้เลยยกมาคนละ2กองถือมาลูกช่วยกันอย่าปนกันอย่าปนกันส่วนกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามว่าเพื่อนนับอย่างไรนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนขอบใจเพื่อนขอบใจเพื่อนๆ เนาะที่เอามาให้ใช่ไหมครับสองคนที่มานำเสนอลูกมาไม้เอ่ยขอไม้ให้คุณครูหน่อยลูกขอไม้ให้คุณครูหน่อยขอบใจมากลูกกลับนั่งที่ได้คอยตอบนะเอ้าเพื่อนๆปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมแล้วหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้รอฟังเพื่อนนำเสนอคุณครูถามว่าเรานับเหรียญทั้งหมดได้เท่าไหร่ลูก
6: 50ค
0: ่ะ50เรานับอย่างไรนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับทีละนับทีละเท่าไหร่นะ
6: 5
0: นับทีละ5นะครับต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันสังเกตนะอันนี้เราวางกองแล้วเท่าไหร่ลูกจาก50เราวางกองละอ๋อเราวางกองละ5ใช่ไหมครับไหนเราลองใช้มือชี้ไปทีละ5สิลูกคุณครูขอจัดให้เป็นระเบียบนิดนึงนะเราจะได้ง่ายต่อการนับนะครับจัดให้เป็นระเบียบอ่ะเด็กๆชี้เลยนับด้วยเด็กๆนับพร้อมกันลูกนับพร้อมกันนับ5 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0: 50เก่งมากนะครับคุณครูตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วนะว่ากองละ5จริงๆนะครับถูกต้องเยี่ยมมากเก็บใส่กล่องของครูก็ได้เด็กๆเก็บใส่กล่องเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าการแสดงจำนวนของกลุ่มนี้ถูกต้องไหมนะครับการแสดงจำนวนนั้นสามารถแสดงได้โดยใช้ตัวเลขนะครับตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวหนังสือและคุณครูจะสุ่มถามในบางกลุ่มว่าเพื่อนเขียนถูกต้องหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มที่4เตรียมตัวตอบคำถามนะครับชูให้เพื่อนดูลูกชูให้เพื่อนดูอย่าเพิ่งไปชูให้เพื่อนดูก่อนนะกลุ่มที่4และกลุ่มที่2ตอบคุณครูหน่อยเพื่อนเขียน50ตัวเลขฮินดูอาระบิกถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องมีเลขโดดอะไรบ้างมีตัวเลขอะไร5และ0ถ้าเป็นตัวเลขไทยก็จะต้องเขียนเป็นตัวเลข5ไทยและตัวเลข0ไทยนะครับเด็กๆสังเกตว่าตัวเลข0แบบฮินดูอาระบิกจะสูงสูงผอมๆนะแต่ถ้าเป็นตัวเลขไทยที่เป็นตัวเลข0นะครับจะอ้วนๆเตี้ยๆนิดหนึ่งคล้ายๆคนเลยเนาะและตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับสะกดได้ถูกต้อง50นะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากครับพี่ครับช่วยกันช่วยกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะนักเรียนอย่าลืมนำเหรียญกลับด้วยนะนำเหรียญกลับไปด้วยเทกลับใส่ถุงนะและให้กล่องคืนคุณครูนะครับเมื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆ เก็บบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับการเก็บบรรจุใส่ถุงนั้นเราใช้เพียง2มือของเราร่วมด้วยช่วยกันแต่เราจะไม่มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับคุณครูกำลังจะให้คะแนนเด็กๆอยู่กลุ่มใดที่ไม่มีเสียงเต็ม10คะแนนกลุ่มใดที่มีเสียงคุณครูจะลดคะแนนลงไปเอ๊ะกลุ่มใดนะจะได้เต็ม10บ้างขอบใจมากลูกกับเมื่อกี้ด่ะกลุ่มใดจะได้เต็ม10บ้างนะเด็กๆปลายทางหวังว่าคงเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆจะบอกจำนวนของเหรียญใช่ไหมครับได้อาจจะนับทีละ1ทีละ10บางกลุ่มก็นับทีละ5เลยใช่ไหมครับจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของโดยใช้การอะไรลูกการนับภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะการนับ
1: counting
0: เยี่ยมมากเลยการนับหรือ counting นั่นเองใช่ไหมครับเราจะใช้การนับนั่นเองนะอาจจะนับทีละ1ทีละ10ทีละ2หรือจะนับแบบอื่นๆที่เด็กๆนับอย่างเช่นกลุ่มที่3นะครับใช้วิธีการนับทีละ5นั่นเองนะซึ่งคุณครูให้ดูไปแล้วว่ามีวิธีการนับอย่างไรนะครับกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันนับอีกแต่นับในครั้งนี้แต่ละกลุ่มจะได้จำนวนที่ไม่เท่ากันรบกวนคุณครูปลายทางนะครับเก็บเหรียญบางส่วนของแต่ละกลุ่มออกจากถุงที่บรรจุเหรียญ นะครับและให้เด็กๆช่วยกันนับว่าเด็กๆจะนับทีละ5ได้หรือไม่ก่อนอื่นให้เด็กๆหลับตาลงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหลับตาลงเราจะมาทำกิจกรรมการนับทีละ5ทุกกลุ่มนะครับหลับตาลงตัวตรงยังมีคนลืมตาอยู่หลับตาตัวตรงมือประสานไว้ที่ตักนะครับมือประสานไว้ที่ตักในขณะนี้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับหยิบเหรียญออกจากถุงของเด็กๆนะครับ

กิจกรรมการนับทีละ5เด็กๆจะต้องนับทีละ5นะครับเพื่อทดสอบดูว่าเด็กๆ เข้าใจวิธีการนับทีละ5จริงหรือไม่นะครับการนับทีละ5เด็กๆ ก็อาจจะนับ1 2 3 4 5จนครบ5วางเป็นกองๆไปและนับทีละ5 10 15ไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับขณะนี้คุณครูกำลังเดินถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนักเรียนครับเวลาที่คุณครูให้คำสั่งไปเนาะเด็กๆจะต้องทำตามคำสั่งที่คุณครูให้ด้วยนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปฏิบัติกิจกรรมให้ดีที่สุดนะครับ ตัวตรงลืมตาได้คุณครูให้เวลา2นาทีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันนับเหรียญที่มีอยู่ในถุงนะครับว่ามีจำนวนเท่าใดโดยการนับทีละ5และเดี๋ยวเราจะมาหาข้อสังเกตร่วมกันโดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอนะครับลองมือปฏิบัติได้ครับระวังเหรียญตกนะนับทีละ5ลูกแสดงว่าต้องกองละเท่าไหร่กองละ5ใช่ไหมลูกเราต้องกองละเท่าไหร่กองละ5อ่ะช่วยกันกองได้เลยร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือลงพลังกันนะครับกองละ5อ้าวกองละ5ช่วยกันเลยแบ่งกันแบ่งปันกันกองละ5แบ่งกันลูกแบ่งกันกองละ5อ่ะแบ่งการแบ่งการช่วยการลูกแบ่งการกองละ5เราจะไม่นับคนเดียวอ่ะกองละ5ช่วยกันสิลูกแบ่งกันนะแบ่งการนะครับแบ่งการกองละ5นะแบ่งการออกมาแบ่งกันนะลูกเพื่อนห้องเดียวกันใช่ไหมก็ต้องรักกันแบ่งปันกันนะสามัคคีกันแบ่งกันลูกแบ่งกันนับก็วางเป็นกองละ5ใช่ไหมลูกเมื่อนักเรียนนะครับนับเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะเขียนจำนวนนะครับแสดงออกมาเป็นตัวเลขนะตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกนะครับและตัวหนังสือลงในกระดานและพร้อมที่จะออกมานำเสนอฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเด็กๆก็อย่าลืมที่จะแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นคาบนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอผู้ประสานงานและผู้บันทึกนะครับนับเป็นกองหรือยังทำเป็นกองหรือยังกองละ5คุณครูให้ทำเป็นกองใช่ไหมกองละ5ช่วยกันเลยลูกช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันนับเป็นกองอ้าวตอนนี้คุณครูสังเกตว่าเด็กๆลูกเขียนลงไปในกระดานด้วยคุณครูบอกแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวหนังสือลงไปในกระดานแสดงจำนวนของเหรียญ นะครับปลายทางอย่าลืมนะกองละ5นะกองเลย

ช่วยเพื่อนสิลูกช่วยเพื่อนวางใส่ตะกร้าแบบนี้ก็ได้แต่ต้องซ้อนกันให้ดีนะเดี๋ยวจะปนกัน

0: เดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มใดเรียบร้อยที่สุดทำงานถูกต้องที่สุดจะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะครับหวังว่าเด็กๆคงจะเลือกผู้นำเสนอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ถือทั้งกระดานออกมาและเหรียญออกมานะครับพร้อมที่จะนำเสนอพร้อมหรือยังลูกพร้อมเนาะเดี๋ยวช่วยกันถือไปนะตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะเริ่มให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในแต่ละกลุ่มมีกลุ่มใดยังไม่เสร็จไหมยกมือกลุ่มใดยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มที่1และกลุ่มที่5ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคุณครูขออนุญาตให้กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ออกมานำเสนอนะ เพราะฉะนั้นเพื่อนในกลุ่มไม่เป็นไรตั้งใจฟังเพื่อนนะตั้งใจฟังเพื่อนเริ่มต้นที่กลุ่มที่อย่าเพิ่งคุณครูยังไม่ได้บอกว่าให้ใครออกมานำเสนอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่3ออกมานำเสนอถือไปให้ช่วยกันถือช่วยกันถือช่วยกันถือช่วยกันถือนะลูกช่วยกันถือช่วยกันถือนะส่วนคนที่อยู่ข้างในนะอันนี้เกินหรือเปล่าลองดูนะสังเกตนะกลับดังทีเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันถ้าเกินเธอก็นักเรียนก็ตั้งไว้ข้างนอกส่วนหนึ่งนะ45หรือเปล่าสรุปเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรอ๋อมันไม่ชัดใช่ไหมขีดได้ลูกเติมได้เติมได้เติมเลยเติมเลยแล้วลูกอ๋อของเพื่อนเนาะของใครเอ่ยลูกตีให้เรียบร้อยโอเคเยี่ยมมากกลุ่มนี้ใช้วิธีการนับแบบใดลูกนับทีเด็กๆทุกกลุ่มวางมือวางมือนะเพราะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทำตามกติกาเวลาที่เราอยู่ในสังคมร่วมกันเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ทุกคนจะต้องทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่ทุกคนกำหนดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามองมาที่กลุ่มที่3ที่กำลังนำเสนออยู่เราใช้วิธีการนับแบบใดนะลูก
1: นับทีละ5ค่ะ
0: เรานับทีละ5ใช่ไหมเรานับได้ทั้งหมดเท่าไหร่40เท่าไหร่ลูก
1: 45
0: เดี๋ยวคุณครูจะมาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าในแต่ละกลองในแต่ละกลองนั้นครบ5ไหมนะเริ่มนับเลยลูกชี้ให้เพื่อนเห็นนับ5คุณครูดูซิครบ5ไหมครบถูกต้อง

0: ห้าอันไหนต่อลูกสิบสิบห้าขออนุญาตนิดหนึ่งนะเด็กๆจะเห็นว่ากองที่สองเนี่ยครบห้าไหมลูกเพื่อนๆสังเกตสิกองที่สองของเพื่อนๆของกลุ่มที่สามครบห้าไหมครบไหมไม่ครบมีเพียง4ใช่ไหมครับมีเพียง4อ่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งใช่ไหมเหรียญที่เกินมาครบหรือยังครบยังลูกครบแล้วเพราะฉะนั้นนับใหม่5 10ต่อไปครับ
1: 15
0: 20เด็กๆสงสัยไหมว่าทำไมคุณครูถึงให้เรานับต่อได้เลยเพราะว่าลักษณะของเหรียญทำไมมันเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันระดับเดียวกันไหมอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นได้20อ่ะนับต่อเลยลูกเป็น25 25แล้วนับไปอีก5เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 30
0: เด็กๆ25นับไปอีก5เป็นเท่าไหร่ลูก30ออกเสียงให้ดังฟังชัด
1: 30
0: 30
1: 5
0: 40
1: 40
0: 5เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยอ่ะเก็บใส่เก็บใส่กล่องของครูนะเก็บใส่กล่องของครูได้เลยช่วยกันช่วยครูเก็บหน่อยเอ๊ะอย่าลืมแสดงให้เพื่อนดูด้วยนะเขียนถูกหรือเปล่านะ45กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่5และกลุ่มที่1ช่วยกันดูหน่อยครับว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยอ่ะปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งเยี่ยมมากช่วยกันช่วยกันลุกถือไปนะกลุ่มถัดไปกลุ่มถัดไปเป็นกลุ่มที่4ออกมาครับกลุ่มที่4ช่วยกันถือแม่ช่วยกันถือแม่ทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มช่วยกันทั้งกลุ่มช่วยกันทั้งกลุ่มช่วยกันลุกช่วยกันช่วยกันถือออกมาถือออกมาลูกถือออกมาช่วยกันถือช่วยกันถือเหรียญเราจะใส่ก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะนำเสนอนะใส่อย่างรวดเร็วนะใส่อย่างรวดเร็วไหนช่วยเพื่อนเก็บลูกช่วยเพื่อนช่วยกันเราช่วยกันช่วยหยิบช่วยหยิบใส่ลูกช่วยหยิบใส่นะช่วยหยิบใส่นะใครจะออกมานำเสนอ2คนใช่ไหมไปมาตอนแรกเราเลือกไว้แล้วใช่ไหมแบ่งกันนั่งที่รวดเร็วออกมา5 4 3 2 1อ้าวและเรายังไม่ได้เขียนใส่กระดาษเหรอลูกไม่เป็นไรอ่ะยังไม่ได้เขียนใส่กระดาษไม่เป็นไรแต่จะต้องได้วิธีการนับอ่ะเราได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่44นะได้จำนวนทั้งหมด44กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่5ช่วยคุณครูตอบหน่อยเพื่อนได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่40เท่าไหร่กลุ่มที่3เพื่อนได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ44ยังตอบได้แสดงว่าตั้งใจฟังอยู่นะครับอ่ะไหนเรานับอย่างไรเรานับอย่างไรเรานับอย่างไร
1: นับ
0: ทีละ5ไหนนับให้ครูดูหน่อยเพราะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าวิธีการจัดเก็บของเราเราเก็บใส่ถุงเราไม่ได้ถือมาเป็นกองถูกไหมอ่ะแสดงให้ครูดูหน่อยนับทีละ5นับทีละ5นะหนูขออนุญาตอย่าให้ปนกันนะลูกอย่าให้ปนกันนะนับทีละ5ทีละคนลูกแล้วก็นับอะไรก่อน1 2 3 4 5 1กล้อง ช่วยกันช่วยกันได้มาเธอขยับมาทางนี้เนี่ยมาทางนี้ลูกช่วยกันช่วยกันรวดเร็วรวดเร็วเพราะบางเหรียญความหนาไม่เท่ากันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะดูระดับอย่างเดียวไม่ได้ในกลุ่มนี้นะครับรวดเร็วรวดเร็วนะนับให้ถูกต้องนะเราก็จะต้องนับทีละ1 2 3 4 5ครบก็ได้1กองใช่ไหมครับ1 2 3 4 5ครบก็ได้1กองเอ๊ะได้44จริงไหมนะกองไหนได้4เอ่ยกองไหนกองไหนชี้อ่ะเยี่ยมมากนะครับนะเด็กๆนับไปพร้อมๆกันใช้ปากกาชี้เราลืมเอาไมค์มานะกลุ่มที่1แบ่งปันไมค์ให้เพื่อนหน่อยได้ไหมได้นะครับห้องเดียวกันต้องรักกันนะเอามาให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากขอบใจเพื่อนหรือยังขอบใจเพื่อนหรือยังขอบใจเพื่อนด้วยนะเพื่อนเอาไมค์มาให้นะช่วยกันนับกองนี้กองนี้มี4ใช่ไหมกองนี้คุณครูแยกให้นับนับไปพร้อมๆกันชี้ไปพร้อมเพื่อนไล่ไปนับพร้อมกันลูก1 2 3
1: 5
0: 10 15 20 25 30 35 40แต่กล้องนี้มีเพียง4เหรียญใช่มั้ยกล้องนี้มีเพียง4เหรียญแสดงว่าเรานับต่อเป็น45ได้มั้ยไม่ได้ต้องเป็น40เท่าไหร่44นั่นเองนะครับถูกต้องไหมแสดงว่ามีเหรียญทั้งหมด44เหรียญถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากกลับด้วยเอาเหรียญกลับไม่เป็นไรกลับใส่กลับเลยลูกใส่ไปอย่างรวดเร็วนะคุณครูขออนุญาตนำเหรียญออกจากโต๊ะอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ากลุ่มอื่นจะได้ออกมานำเสนอนะครับช่วยถือกันไปแล้วบรรจุใส่ถุงให้เรียบร้อยนะระวังหล่นระวังหล่นนะดูเหรียญด้วยนะลูกระวังหล่นกลุ่มสุดท้ายที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่2เราจะถือออกมาอย่างไรเหมือนกลุ่มที่4ไหมเราจะปนกันมาเลยเหรอแล้วมาแสดงเราอาจจะช้าใช่เปล่าช่วยร่วมด้วยช่วยกันเราต้องร่วมมือรวมพลังกันนะช่วยกันถือออกมาใช่เปล่าเห็นไหมวิธีการสำคัญกว่าคำตอบที่ได้จริงๆนะครับดูสิกลุ่มนี้โอ้โหสวยงามเลยโอ้ยมีการแยกให้ด้วยเนาะสวยงามเลยนะเอ๊ะกลุ่มนี้ได้5เหรียญทุกกองไหมลูก
2: ทุกกองครับบางกองก็มี4เหรียญ
0: กองไหนมี4เหรียญกองนี้ใช่มั้ยกองนี้ใช่มั้ยใช่ป่ะกองนี้มี4เหรียญ
2: ใครนับเป็น41
0: ลองดูนะจะสังเกตว่าเด็กๆครับเด็กๆครับ
2: ทำไมใครมันนับเป็น41
0: คุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะข้างในปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิม40เท่าไหร่เขียนให้เรียบร้อย40เท่าไหร่อย่าไม่หล่นลูกรวดเร็วรวดเร็วนะนักเรียนปลายทางครับนักเรียนก็สามารถที่จะออกมาเขียนหน้ากระดานดำได้เลยนะครับได้แล้วลูกได้แล้วเรียบร้อยนะ อ่ะเราได้เท่าไหร่ชูให้เพื่อนเห็นกลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่5ช่วยกันอ่านเพื่อนได้เท่าไหร่ครับไม่ได้ยินเลย40เท่าไหร่นะ
1: 40
0: เยี่ยมมาก44นั่นเองนะครับลองนับให้เพื่อนดูสิลูกได้44ยังไงนับทีละเท่าไหร
1: ่
0: 5อันนี้เท่าไหร่นับจากไล่ตรงนี้ลูกไล่จากตรงนี้ชี้อย่างเดียวชี้ใช้ปากกาชี
1: ้
0: 5อ่ะนับพร้อมกัน5
1: 5
0: 10 1045ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่ามีเพียงกี่เหรียญลูกมีเพียง4เหรียญนะครับมีเพียง4เหรียญนะมีเพียง4เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด44ถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากช่วยกันถือกลุ่มที่2ลูกที่ไม่ได้นำเสนอเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมาช่วยเก็บลูกเร็วรวดเร็วรวดเร็วช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะไปค่อยไปลบที่กลุ่มลูกไประวังนะระวังเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ใส่ถุงใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแล้วคุณครูว่าครูจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนหันหน้ามาทางกระดานก่อนคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้เด็กๆเก็บใส่ถุงนะครับ5 4 3 2 2นิด2หน่อย1หมดเวลาจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ข้อสังเกตอะไรไหมตอนที่เพื่อนมานำเสนอจะเห็นว่าถ้าไม่ครบ5เมื่อเรานับไปทีละ5เมื่อไม่ครบเราอาจจะต้องนับต่อทีละ1ใช่ไหมครับหรือทีละ2แต่ถ้านับพอดีไม่มีปัญหาเลยก็จะได้จำนวนตามที่กองไว้กองละ5นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจในกิจกรรมของการนับทีละ5นะอ่ะเดี๋ยวเรานับทีละ5แบบปากเปล่าพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางจนไปถึง50พร้อมกันครับ1 2 3เริ่ม5 10 15 20 25 30 35 40 45ห้าเสร็จประมือเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะต่อไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆทุกกลุ่มนะมาร่วมด้วยช่วยกันนับนะครับซึ่งจะนับอะไรมาดูกันนะครับคำสั่งบอกว่าวงล้อมรอบและบอกจำนวนของส้มโดยใช้การนับทีละ5ใครจะเป็นตัวแทนได้บ้างเอ่ยเอามือจับหูจับแขนจับไหล่โยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกแล้วก็โยกแล้วยกอ่ะเรามาเยี่ยมมากไวมากนะช่วยวงล้อมรอบทีละ5ให้ครูหน่อยอ่ะนับไปพร้อมๆกันนะวงเลยลูกเห็นไหมนับไปพร้อมๆกันนะเอาวงล้อมรอบทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าวงนับเท่าไหร่นะลูกห้าอ้าวห้าต่อไป
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าน
0: ับเป็นเท่าไหร
1: ่
0: สิบสิบต่อไป
1: หนึ่งสองสามสี่
0: ห้าห้าแล้วเอาวงเป็นเท่าไหร่15ใช่ไหมครับ15วงล้อมรอบนะ15 ระวังแขนโดนลูก

0: 2 3 4 5เป็นเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว
1: 20
0: ใช่ไหมและ
1: 1 2 3
0: 4 5เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 25
0: 25อ่ะนับพร้อมกันอีก1ครั้งอ่ะชี้ให้เพื่อนเห็นหน่อยหันหน้าหันหน้าไปหาเพื่อนนิดนึง5 10 15 2025เยี่ยมมากอปรบมือแสดงว่ามีซ่อมทั้งหมด25ผลนั่นเองนะครับจากบทเรียนในวันนี้เด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆได้อะไรบ้างเอ่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูก
1: การ
0: เรียนรู้เกี่ยวกับการนับทีละ5ปลายทางแล้วครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับทีละ5นั่นเองใช่ไหมครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราต้องการที่จะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับเราสามารถบอกได้โดยใช้การนับอาจจะเป็นการนับทีละ1ทีละ10ทีละ2อย่างที่เราเคยเรียนไปหรืออาจจะนับทีละ5หรือเราอาจจะนับแบบผสมผสานกันก็ได้นะครับอาจจะนับทีละ1ด้วยทีละ10ด้วยต่อไปนะครับจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้านแต่เดี๋ยวดูว่าแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดอะไรเราไปดูกันเลยครับแบบฝึกหัดนั้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็รบกวนนะครับคุณครูปลายทางนะครับช่วยชี้แจงคำสั่งนะครับและแจกแบบฝึกหัดที่ 1.3 ให้กับเด็กๆตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับส่วนนักเรียนก็จะต้องอ่านคำสั่งให้ชัดเจนนะครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.3 และตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยนะครับมาดูตัวอย่างข้อที่1นะข้อที่1เขาให้วงล้อมรอบภาพแสดงการนับทีละ5และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนหวังว่าเด็กๆคงทำแบบฝึกหัดที่ 1.3 กันได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับอีกเช่นเคยจะเป็นการนับทีละ10แต่เป็นจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200นะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยรวมถึงใบกิจกรรมที่ 1.2 และแบบฝึกหัดที่ 1.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ5ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะคุณคร
0: ูครับบ๊ายบาย

0: ้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างๆการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้ส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกําลังปานกลางทําให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจําวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ

20% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองแล้วเล่า60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด

0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกเรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
2: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปะกา
3: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
1: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
2: อ๋อคือโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
1: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
1: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนะคะในภาคเรียนที่1นี้เราจะมาเรียนรู้กันใน5หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะว่า5หน่วยการเรียนรู้นี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะเด็กๆจะได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องสินค้าและบริการเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผลิตอย่างไรบ้างนะคะใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการผลิตนั่นเองต่อมาค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องอะไรเอ่ย
2: ออมไว
1: ้ไม่ขัดสนนั่นเองการออมดีไหมคะ
2: ด
1: ีการออมดีนะคะเรามีการออมเงินไปในทุกๆวันนะคะไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นดีมากๆเลยต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องต้นกล้าคนดีเด็กๆทุกคนอยากเป็นคนดีไหมเอ่ย
2: อยาก
1: เราจะปฏิบัติตนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองต่อไปค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสังคมน่าอยู่ถ้าเด็กๆจะทำให้สังคมน่าอยู่เราจะทำอย่างไร
3: เก
1: ็
3: บขยะ
1: ทำอย่างไรอีกคะกลุ่มใดจะตอบให้ใช้ไม้ได้เลยกลุ่มที่4ค่ะ
3: กวาดขยะ
1: กลุ่มที่5นะคะ
4: ดีครับ
1: เป็นคนดีครับกลุ่มที่2ค่ะ
5: เจอกระเป๋าตังค์ของคุณครูเก็บไปให้คุณครู
1: เจอกระเป๋าเก็บไปให้คุณครูเพื่อหาเจ้าของใช่ไหมคะตามหาเจ้าของกลุ่มที่3ค่ะ
6: ถูค่ะ
1: ขอคำตอบอีกรอบนึงค่ะ
6: ถู
1: ถูถูอะไรเอ่ย
6: ถูกระจก
1: อ้อปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะในโรงเรียนเราก็ได้กลุ่มที่1ค่ะ
7: ช่วยครอบครัวทำความสะอาด
1: ช่วยครอบครัวทำความสะอาดแบ่งเบาภาระครอบครัวใช่ไหมคะโอเคกลุ่มที่2ค่ะ
8: ช่วยก
1: ัน
8: รักษาความสะอาดค
1: ่
8: ะ
1: ช่วยกันรักษาความสะอาดเก่งมากๆค่ะเด็กๆตอบได้ทุกคนเลยนะคะการที่เราเป็นเด็กดีทำให้สังคมน่าอยู่นั้นดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเก็บกวาดขยะต่างๆนะคะหรือเป็นเด็กดีของครอบครัวใช่ไหมคะโอเคสุดท้ายค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องชุมชนของเราการที่เราเป็นเด็กดีช่วยเหลือชุมชนนี่ก็จะทำให้ของเราน่าอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองก็คือเรื่องสินค้าและบริการนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรเด็กๆทราบไหมว่าทรัพยากรคืออะไรทราบไหมคะไหนกลุ่มไหนทราบสิ่งของกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะ
9: ส
1: ิ่
9: งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
1: โอเคเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเราจะสามารถบอกความหมายและประเภทของทรัพยากรได้นะคะที่เรานำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆ เคยร้องเพลงลมเพลมพัดไหมคะ
2: เคย
1: ไหม
2: เ
1: คยบางคนจะอาจจะเคยบางคนอาจจะไม่เคยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยร้องเพลงลมเพลมพัดบ้างไหมคะถ้านักเรียนคนไหนร้องได้ร้องตามคุณครูได้เลยนะคะโดยคุณครูจะร้องเพลงและครูจะกำหนดให้ถ้าครูแนนเดินไปหากลุ่มใดนะคะครูแนนบอกว่าพัดอะไรนะพัดอะไรให้เด็กๆตอบว่าพัดสิ่งของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรลูก
10: ต
1: ้
10: นไม
1: ้อย่างเช่นครูแนนร้องว่าลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัด

0: โอ้ฉันจะบอกให้พัดพัดพัดพัดอะไรนะพัดต้นไม้เป็นต้นนะคะโดยที่เราจะตอบว่าลมพัดอะไร
1: ลมพ
0: ั
1: ดต้นไม้
0: ลมพัดสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะคุณครูปลายทางร่วมให้นักเรียนร้องไปกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมหรือยังปรบมือช่วยคุณครูได้เลยนะคะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอ๋อจะบอกให้พัดอะไรนะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ตอบช่วยกันตอบได้เลยค่ะพัดอะไรลูก
2: พัดใบไม
0: ้พัดใบไม้ลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอ๋อฉันจะบอกให้พัดอะไรคะกลุ่มที่1พัดอะไรเอ่ย
2: พัดพุ่งหญ้าครับ
0: พัดพุ่งหญ้า

0: ฉันจะบอกให้กลุ่มที่สองพัดอะไรคะช่วยกันตอบได้เลยค่ะ
1: พัดดอกไม้ค่ะ
0: พัดดอกไม้ลมเพลลมพัดโบกสะบัด

0: มพัดอะไรอ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่5พัดอะไรคะ
1: พัดสัตว์ค่ะ
0: พัดอะไรนะคะ
1: พัดสัตว
0: ์พัดสัตว์พัดอ๋อพัดสัตว์

0: ฉันจะบอกให้กลุ่มที่4พัดอะไรคะ
1: พ
0: ั
1: ดใบไม
0: ้พัดใบไม้โอเคปรบมือค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ลมพัดอะไรไปคะพัดใบไม้พัดสัตว์พัดพุ่มหญ้าพัดดอกไม้ไปแล้วทีนี้คุณแอนขอเป็นพัดสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นได้ไหมคะได้เนาะนักเรียนปลายทางคะต่อไปเราจะลมพัดสิ่งที่เกิดขึ้นเองอ๋อเมื่อกี้คุณแอนพูดว่าอย่างไรคะลมพัดสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้ว

0: อ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่3พัดอะไรคะ
1: พัดบ้านครับ
0: พัดบ้านลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวไวลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรอ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่หนึ่งพัดอะไร
1: ลม
0: อ๋อพัดลมที่กลางใช่ไหมคะ

0: ลมพัดอะไร
1: อ๋อฉันจะบอกให้กลุ่มที่4พัดอะไร
2: พัดรถครับ
1: พัดรถลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรฉันจะบอกให้กลุ่มที่2พัดอะไรคะ
3: พัดกระดาษค่ะ
1: พัดกระดาษโอเคปรบมือค่ะเก่งมากๆค่ะสิ่งที่เราได้ร่วมกิจกรรมกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือร้องเพลงลมเพลมพัดลมเพลมพัดลมพัดอะไรบ้างคะ
4: พ
1: ั
4: ด
1: ลม
4: พ
1: ั
4: ด
1: ลมบ้าน
4: รถ
1: กระดาษสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะ
4: มน
1: ุษย์สร้างขึ้นนั่นเองและลมพัดอะไรอีกนะลมพัดต้นไม้พัดสัตว์พัดพุ่มหญ้าพัดใบไม้แสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะ
4: เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ถูกต้องแล้วค่ะคือสิ่งที่เราได้ยกตัวอย่างมานะคะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะก็คือความหมายของทรัพยากรนะคะคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนั่นเองนะคะที่เราได้ร่วมกันยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พุ่มหญ้าใบไม้บ้านรถคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะที่มนุษย์นำทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นั้นเราได้ยกตัวอย่างไปกี่ประเภทคะ
4: 2
1: ประเภทคืออะไรบ้างนะย้ำอีกทีนึงค่ะกลุ่มที่5ตอบสิคะลูกกลุ่มที่5
5: สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดังนั้นแล้วทรัพยากรที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ2ค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะคุณแนนจะขอยกตัวอย่างเลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่น
6: แม
1: ่น้ำนั่นเองนะคะแม่น้ำเนี่ยเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะเด็กเดี๋ยวกลุ่มที่3เดี๋ยวกลุ่มที่3ก่อนลูกใช้ดื่มใช่ไหมคะเราก็ต้องผ่านกระบวนการในการกรองน้ำเนาะกลุ่มที่4ค่ะ
2: ไว้อาบน้ำครับ
1: ใช้อาบน้ำกลุ่มที่5ค่ะลูก
7: ใช้แปรงฟันค่ะ
1: ใช้แปรงฟันนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะ
8: เอาไว้ซักผ้า
1: เอาไว้ซักผ้ากลุ่มที่2ใช้ทำอะไรคะ
8: ใช้ล
1: ้
8: างมือค
1: ่
8: ะ
1: ใช้ล้างมือนะคะน้ำนะคะมีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเรามากเลยใช่ไหมคะทั้งใช้ดื่มใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนั่นเองเนาะต่อไปคืออะไรคะ
4: ห
1: ินหินนั่นเองหินใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะลูกกลุ่มที่1
8: เป็นที่เหยียบโนที่เหยียบที่แก้เมื่อยได้ค่ะ
1: อ๋ออาจจะใช้ในการผลิตเป็นที่นวดเท้าใช่ไหมลูกที่ขัดเท้าได้เนาะกลุ่มที่4ค่ะ
2: ขัดมือครับ
1: เป็นที่ขัดมือผลิตสินค้าเป็นที่ขัดมือเหรอลูกโอเคกลุ่มที่5ค่ะ
9: เอาไว้รับมีดครับ
1: เอาไว้รับมีดเก่งมากค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
10: เอาไว้ตกแต่งบ้านค่ะ
1: เอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะหินมีหลายประเภทใช่ไหมคะเราอาจจะไปจัดในสวนได้นะคะโอเคค่ะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆภาพที่3 วงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองเราไม่สามารถไปสร้างดวงอาทิตย์ได้ใช่ไหมคะต่อไปน้ำมันเชื้อเพลิง

0: น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ประโยชน์ในเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะนี่ต่อไปคืออะไรคะ
1: ด
0: ินดินใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปลูกพืชนะคะปลูกต้นไม้และดินยังสามารถนำไปทำอะไรคะทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้นะคะโอเคต่อไปป่าไม้ป่าไม้เนี่ยที่ไหนมีป่าไม้เยอะๆที่นั่นเป็นยังไงลูกที่นั่นก็จะมีอากาศที
1: ่
0: ดีร่มรื่นนะคะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรคะพลาสติกนั่นเองนะคะพลาสติกเนี่ยเรานำมาผลิตเป็นสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นขวดน้ำเป็นถุงพลาสติก
1: เป็น
0: ที่ตักขยะที่โกยขยะได้กะละมังถังน้ำได้หมดเลยนะคะต่อไปเด็กๆรู้จักไหมคะภาพนี้ภาพนี้ก็คือปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะใช้ประโยชน์อะไรกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ปูนซีเมนต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรได้บ้างคะสร้างบ้านกลุ่มที่1ค่ะ
2: ทำถนนค
0: ่
2: ะ
0: ทำถนนนะคะกลุ่มที่5ค่
2: ะ
0: ทำสนามกลุ่มที่3ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ทำอะไรได้บ้างคะ
3: ทำกำแพง
0: ได้นั่นเองนะคะปูนซีเมนต์ก็สามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งต่างๆได้นะคะหรือสร้างเป็นสิ่งต่างๆอย่างเช่นนำมาก่อสร้างถนนนำมาทำกำแพงได้หรือพื้นต่างๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะมนุษย์สร้างขึ้นเนาะนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างมนุษย์นำทรัพยากรทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนำไปผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างนะคะต่อไปค่ะภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆผ้าเราใช้ทำอะไรได้บ้างคะกลุ่มที่1ค่ะ
2: เอาไว้ทำเสื้อผ้าค่ะ
0: เอาไว้ทำเสื้อผ้ากลุ่มที่5ค่ะ
4: เอาไว
0: ้ทำผ้าม่านนะคะกลุ่มที่2ค่ะ
4: เอาไว้ทำที่ผ้าปูที
0: ่
4: นอนค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะผ้าเนี่ยเราสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดนักเรียนเป็นกระเป๋านะคะหรือเป็นโบผูกผมได้เลยผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นคะมโนสร้างขึ้นนั่นเองต่อไปคืออะไรคะ
1: เส
0: ้
1: นได
0: ้นะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างนักเรียนหนึ่งคนค่ะน้องกัญญพัฒน์ค่ะเชิญเลยค่ะน้องกัญญพัฒน์นะคะเส้นได้เนี่ยนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างไรคะ
5: นำไปเย็บผ้าได้ค่ะ
0: นำไปเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะชุดนักเรียนกว่าที่จะมาเป็นชุดนักเรียนนะคะเราผ่านกระบวนการตัดเย็บต่างๆซึ่งการเย็บจะต้องใช้อะไรคะจะต้องใช้เส้นได้นั่นเองมาใช้ในการเย็บเสื้อผ้าเย็บกระเป๋าต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะเสื้อผ้าหรือหมอนผ้าห่มต่างๆนะคะใช้เส้นได้ไหมคะใช้เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องกัญญาพัฒน์ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่าง ในเรื่องของสินค้าที่ผลิตจากไม้และพลาสติกครูแนนขอเป็นไม้ก่อนครูแนนขอเป็นไม้ก่อนนะคะครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นกลุ่มที่1 หนูนึกผลิตสินค้าอะไรได้บ้างนะคะ

0: ได้4อย่างเองนะคะมีอะไรนะลูกโต๊ะเก้าอี้ที่รองแก้วแก้วน้ำ4อย่างค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะห้า
1: จาน
0: จาน
1: ซ่อมช้อน
0: จานซ่อมช้อนโอเคค่ะได้3อย่างต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคุณแนนจะไปตามกลุ่มนะคะ
1: ไม
0: ้ไม
1: ้เก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: แก้วรอง
0: แก้วรอง
1: ถุง
0: ถุงถุงจากไม้เหรอลูกถุงจากไม้ถุงกระดาษไหมคะถุงกระดาษโอเคได้ถุงกระดาษโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะสามอย่างค่ะกลุ่มที่4ค่ะลูกกลุ่มที่4
2: ของเล่น
0: ของเล่นอะไรคะ
2: หนังสือ
0: หนังสือหมดเวลาค่ะดินสอหมดเวลาได้3อย่างกลุ่มที่5ค่ะ
3: ในครัวค่ะ
0: เครื่องใช้ในครัวหมดเวลาค่ะแสดงว่ากลุ่มที่1นําไปนะคะได้4อย่างด้วยกันนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะต่อไปคุณแนนขอพลาสติกนะคะพลาสติกใช้ผลิตสินค้าอะไรได้บ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะคุณครูปลายทางอ่านให้นักเรียนเล่นเกมได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกไม่ต้องแย่งกันนะคะลูกตอบได้เลย
1: ขวด
0: ขวดน้ำ
1: ถุงพลาสติก
0: ถุงพลาสติกแก้วน้ำหมดเวลาค่ะกลุ่มที่1ได้3นะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตอบไหมคะลูกถ้าไม่ตอบคุณเนนปรับแพ้เลยนะกลุ่มที่2กะละมัง
1: ถุงค่ะ
0: ถุง
1: ที่
0: โกยขยะใช่ไหมคะที่ตักผมอะไรอีกลูกหมดเวลาค่ะได้3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
1: ถ
0: ุงพลาสติก
1: กะละมัง
0: กะละมัง
1: แก้วน้ำ
0: แก้วน้ำหมดเวลาค่ะได้3โอ้กลุ่มที่1ถึง3ได้3ชนิดเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: แก้วน้ำพลาสติกของเด็ก
0: แก้วน้ำพลาสติกแล้วก็อะไรนะลูก
2: ของเล่น
0: ของเล่นของเล่นมาอีกแล้วอะไรคะ
2: ประตูประตู
0: ประตู
2: เสื้อผ้า
0: เสื้อตู้เสื้อผ้าหมดเวลาค่ะกลุ่มนี้ได้4ต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะผลิตจากพลาสติกกะละมัง
3: ที่เทน้ำไอ้ที่เทน้ำค่ะเหยือกน้ำ
0: เหยือกเหยือกน้ำ
3: อะไรขัน
0: ขันนะคะ
3: แก
0: ้วน้ำ
3: ถุงท่อ
0: ถุงท่อโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่5ได้เยอะกว่าเพื่อนนะคะมีถุงกระดาษใช่ไหมคะแก้วน้ำท่อพลาสติกก็จะมีหลายประเภทเนาะเราก็สามารถนำมาผลิตสินค้าได้หลากหลายด้วยนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างเลยนะคะสิ่งต่างๆที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดนั่นก็คือสินค้าที่ผลิตจากไม้และพลาสติกนั่นเองนะคะไม้นะคะนำมาสร้างเป็นบ้านเรือนได้นะคะต่อมาต่อมานะคะก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะที่ผลิตจากไม้โต๊ะเรียนที่นักเรียนนั่งโต๊ะเรียนและเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งเรียนนี้ผลิตจากอะไรบ้างคะผลิตจากไม้แล้วก็มีในเรื่องของใช้เหล็กใช้น็อตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้เราได้ใช้เหรียญนั่นเองนะคะให้นักเรียนปลายทางลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวเองนะคะว่าไม้เนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อมาค่ะ

0: เป็นอะไรได้อีกคะ
1: เตียงนอน
0: ชั้นวางของนะคะตู้โชว์ต่างๆที่ตกแต่งของในบ้านนะคะก็ผลิตจากไม้เยอะแยะทั้งนั้นเลยต่อไปสิ่งของที่ผลิตจากพลาสติกนะคะอย่างเช่นแก้วน้ำเก้าอี้ขวดน้ำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากสิ่งที่มนุษย์นำเอาผลิตพลาสติกขึ้นมาแล้วก็มาผลิตเป็นสินค้าให้เราได้เลือกใช้นั่นเองมีอะไรอีกคะเด็กๆ
2: ของภายในบ้
0: านของภายในบ้านของใช้ภายในบ้านของเราใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีกระติกน้ำ
2: กระ
0: มัง
2: แก้วน
0: ้ำที่โกยขยะเก้าอี้เหยือกน้ำใช่ไหมคะเป็นกล่องพลาสติกเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะเด็กๆไว้ให้เราได้ใช้ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะสินทรัพยากรจากธรรมชาตินะคะนำมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆนำดินมาผลิตเป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นแจกันตกแต่งบ้านหรือกระถางต้นไม้ก็เพื่อให้มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองหรือแม้กระทั่งพลาสติกที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้มนุษย์ก็สร้างขึ้นมาและนำมาผลิตเป็นสินค้าให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดจากการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์นั่นเองอย่างดินที่คุณแอนบอกนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเป็นแจงเป็นโอ่งน้ำตุ่มใส่น้ำนะคะต่อไปนักเรียนเคยเห็นไหมคะเถาวัลย์ที่จะอยู่หรือตามต้นไม้ใช่ไหมคะมันจะมีความเหนียวแน่นเขาก็จะเอามาทำอะไรมาสารมาทำเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋านะคะสวยงามนะคะเป็นสินค้าที่ส่งออกได้ต่อไปผ้าที่คุณเอ็นยกตัวอย่างไปแล้วผ้านำมาผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างเป็นเสื้อผ้าเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเป็นที่ผูกผมโบผูกผมได้หมดเลยนะคะค่ะสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรานะคะที่เรานำมาใช้ประโยชน์เราเรียกว่าทรัพยากรซึ่งทรัพยากรนี้ที่เราพูดถึงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะกลุ่มที่หนึ่งสองประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ
3: สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะทรัพยากรที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะและมนุษย์ก็นำเอาทรัพยากรเหล่านี้แหละค่ะมาผลิตเป็นสินค้าและบริการให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงกิจกรรมการทำใบงานของเด็กๆแล้วนะคะเพื่อทดสอบว่านักเรียนนั้นได้เข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนไปในชั่วโมงนี้หรือไม่นะคะเราจะมาทำใบงานที่หนึ่งเรื่องทรัพยากรนั่นเองครูแนนขอชี้แจงในส่วนกิจกรรมของนักเรียนก่อนเลยนะคะให้นักเรียนสำรวจทรัพยากรที่นักเรียนรู้จักที่สามารถนำมาผลิตสินค้าได้และตอบคำถามให้ถูกต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องทรัพยากรและอธิบายคำชี้แจงให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดของตนเองนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานของตัวเองขึ้นมาเตรียมไว้ได้เลยค่ะให้นักเรียนนะคะนักเรียนต้นทางเปิดไปที่หน้าที่2ได้เลยค่ะคุณแอนนะคะมีใบงานให้นักเรียนทำทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1จงยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้นะคะคุณแอนได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินำมาผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างอย่างเช่น

0: ไม้นำมาผลิตเป็นอะไรได้บ้างคะเก้าอี้โต๊ะนี่คือทรัพยากรจากธรรมชาติที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้นะคะเราก็จะตอบในประเด็นของข้อที่1ต่อไปข้อที่2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่2ตอบในประเด็นที่เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นพลาสติกเหล็กปูนอิฐนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะเราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรการที่เรามีสินค้าและบริการต่างๆให้เราได้ใช้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยล้วนแล้วแต่เราใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติก็มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะแต่ในการใช้นั้นเราต้องใช้อย่างคุ้มค่านะคะเพื่อให้สินค้าต่างๆหรือสิ่งของต่างๆใช้ได้อย่างยาวนานนั้นเราจะใช้อย่างไรนะคะให้เด็กๆตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้นะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำใบงานได้เลยนะคะโดยคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะเด็กๆเริ่มทำใบงานได้เลยค่ะข้อที่1ยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ใช่ค่ะก้อนหินก็ได้เขียนลงไปเลยกลุ่มที่2ได้คำตอบหรือยังลูกข้อที่1ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถถามคุณครูได้นะลูกว่าไม่เข้าใจตรงไหนที่1ให้เราเขียนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างเช่นอะไรเนี่ยลูกเนี่ยไม้เราก็สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้ไหมได้ดินได้ไหมลูกดินได้ดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็ต้องตอบในประเด็นของข้อ1ใช่ไหมคะเวลาเขียนมันเป็นคนละคำให้เราเว้นวรรคด้วยนะคะไม้ดินโอเคกลุ่มนี้ได้แล้วกลุ่มที่4ได้ไหมคะอิฐมันจะเป็นตัวทอถังอันไหนลูกข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3เราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรเราจะใช้อย่างไรลูกอย่างเช่นเราใช้โต๊ะใช้เก้าอี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าขีดเขียนได้ไหมลูกเราขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าขีดเขียนแล้วมันก็สกปรกมันก็จะพังชำรุดไม่ได้อันนี้ยังไม่ถูกลูกคุณแนนขอข้อที่1กับข้อที่2สัก3อย่างนะลูก3อย่างข้อที่1 3อย่างข้อที่2ก็3อย่างอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างมาเป็นดินเป็นน้ำได้หมดเลยเขียนลงไปนะคะคุณแนนไม่ได้ให้เขียนเป็นสินค้าแต่ให้เขียนเป็นทรัพยากรที่เราเรียนมาอย่างเช่นไม้ดินพลาสติกเหล็กก้อนหินเขียนลงไปนะคะไม่ใช่ให้เขียนโต๊ะเก้าอี้อะไรนะเพราะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเป็นสินค้าและบริการไปแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเป็นสินค้าไปแล้วข้อที่1ดินก้อนหินโอเคเนี่ยอันนี้ข้อที่1ถูกต้องเลยลูกเก่งมากๆกลุ่มที่5ได้ไหมคะพลาสติกพลาสติกพอพาน
1: ลอลิง
2: อา
1: สอเสือ
2: ก็เต่าสระอีกอไก
1: ่อันไหนลูกถูกต้องค่ะแบบนี้เลยหนูทำข้อ2ต่อเลยนะคะทำข้อ2ต่อเลยข้อที่2ได้ค่ะกลุ่มเดียวกันช่วยกันคิดได้ข้อที่2ก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เรานำมาผลิตเป็นสินค้าได้มีอะไรบ้างลูกมีอะไรคะที่คุณแอนยกตัวอย่างไปเช่นแก้วน้ำผลิตจากอะไรได้เนี่ยพลาสติกมนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกต้องค่ะดังนั้นพลาสติกเขียนได้ไม่ต้องค่ะลูกยกตัวอย่างมาแค่3อย่างเท่านั้นพอหนูทำข้อที่2เลยใช่ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างมาแค่1ประโยค1ข้อแต่ข้อ1กับข้อ2ยกตัวอย่างมา3อย่างข้อที่2หนูทำข้อที่2เลยเพื่อนทำถูกแล้วลูกเนี่ยข้อที่2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นน่ะมีปูนซีเมนต์ที่คุณแอนยกตัวอย่างไปใช่ไหมนำมาสร้างกำแพงนำมาสร้างเป็นบ้านเป็นอะไรได้อีกเยอะแยะเลยก็คือเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกลุ่มที่1ไปกลุ่มที่2ข้อไหนลูกข้อ2ต้องสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นอะไรอิฐเหล็กอะไรอีกพลาสติกที่คุณนายรู้สึกผ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นใช่ค่ะเราก็สามารถตอบข้อที่2ได้ชัยพฤกษ์ว่าไงลูกคำว่าอะไรนะคะน้ำมันมออะนอมันเดี๋ยวเราสักครู่นะคะไม่หันอากาศอยู่ข้างบนดูโอเคเนี่ยเห็นไหมอย่างเพื่อนเขียนใช่ไหมคะน้ำมันเนี่ยเกิดจากน้ำมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะน้ำมันเนี่ยมนุษย์ต้องไปขุดเจาะมันจะมีแหล่งที่มีน้ำมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีน้ำมันใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปขุดเจาะแต่น้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิงพวกเนี้ยมันมีเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ก็ไปขุดเจาะมาเพื่อมาผลิตให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ดังนั้นแล้วเราจัดอยู่ในอะไรลูกอยู่ในอะไรสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากธรรมชาติก่อนนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเกิดจากธรรมชาติแล้วมนุษย์ค่อยนำน้ำมันเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ข้อที่3ให้หนูลองยกตัวอย่างว่าหนูจะใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่ายกตัวอย่างก็ได้ลูกว่าเราจะต้องดูแลสิ่งของดูแลเสื้อผ้านะอย่างเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องซื้อทุกปีไหมลูกไม่อย่างเสื้อผ้าที่ผลิตมาจากผ้าใช่ไหมคะเวลาที่เราสวมใส่เราจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องดูแลความสะอาดดูแลไม่ให้มันเปื้อนหรือขาดถ้าขาดเราก็ซ่อมแซมดังนั้นเราก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้นานนั่นเองอย่างแม่น้ำอย่างแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำสำคัญกับเราไหมลูกสำคัญแต่ถ้าเรานำขยะไปทิ้งลงในแม่น้ำ น้ำใช้ประโยชน์ได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นแล้วเราจะต้องดูแลนะคะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่างๆนะคะสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์ป่าเราจะไปทำร้ายได้ไหมไม่ได้พวกนี้กลุ่มไหนมีปัญหาบ้างคะสัตว
2: ์เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะลูกพังไม่ทำพังเหรอลูกพังพออะงอพัง

0: ักเรียนปลายทางนะคะถ้าสงสัยในประเด็นไหนให้สอบถามคุณครูปลายทางได้นะคะโดยที่ให้เรานะคะค่อยๆเขียนไปทีละข้อข้อที่1ยกตัวอย่างมา3อย่างนะคะข้อที่2 3อย่างเหมือนกันและข้อที่3นะคะมาสัก1อย่างนะคะยกตัวอย่างมาได้เลยค่ะอันไหนลูกสั่งก็สิมันเป็นคำเดียวกันเราไม่ต้องเว้นวรรคอย่างนี้ลูกถ้าคำเดียวกันไม่ต้องเว้นวรรคได้ค่ะลูกเขียนลงไปเลยลบออกลูกหนึ่งตรงนี้ลบออกคำนี้มันเป็นคำเดียวกันแต่หนูอ่ะยกตัวอย่างมาถูกแล้วแต่เขียนให้มันติดกันนะคะยกตัวอย่างมาถูกแล้วหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกรถเนี่ยมันเป็นทรัพยากรมั้ยครับมันเป็นสินค้าไปแล้วใช่ไหมหนูก็อะไรที่ทำผลิตรถพวกเหล็กอย่างเงี้ยก็ได้เขียนว่าเหล็กก็ได้อันนี้หนูเขียนเป็นอะไรอ่ะลูกมันเป็นสินค้าไปแล้วอะค่ะอันนี้ถูกแต่นี้ไม่ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่เนาะโอเคกลุ่มไหนวิกลุ่มไหนสงสัยในประเด็นไหนบ้างอีกลูกเขียนผิดอันไหนคะเราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรใช้ยังไงล่ะลูกเนี่ยอย่างยกตัวอย่างคุณยกตัวอย่างไปแล้วอย่างโต๊ะที่เรานั่งเรียนกันอยู่เราเตะเราขีดเขียนเราแบบเอามีดมาขีดมากรีดอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได
0: ้ทำไมอ่ะถ้าทำแล้วมันจะขึ้นคะมันอาจจะชำรุดหรือพังได้ใช่ไหมคะโอเคไหนใครทำถึงข้อ3แล้วคะมีไหมมีบ้างบางคนนะคะนักเรียนปลายทางทำได้หรือไม่คะสงสัยในประเด็นไหนสอบถามคุณครูได้เลยค่ะ
1: คร
0: ู
1: ค่ะคร
0: ู
1: เข
0: ีย
1: น
0: ปูนใช่ไหมลูกปอปาสระอูนอหนูโอเคถูกต้องอันนี้นะดูแลซ่อมแซมไม่ทำลายดูแลซ่อมแซมไม่ทำลายได้ดูเลือกเอาอย่างหนึ่งก็ได้โอเคค่ะค่ะในตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่ครูแนนจะมาเฉลยในส่วนของใบกิจกรรมนะคะนี่เป็นเพียงแนวคำตอบนักเรียนปลายทางอาจจะตอบได้มากกว่าครูแนนได้เลยนะคะให้คุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนในห้องพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันข้อไหนที่นักเรียนผิดก็ให้แก้แล้วก็ให้ดูด้วยนะคะว่าตัวเองผิดตรงไหนเราจะมาเฉลยใบงานที่1 นะคะเรื่องทรัพยากรข้อที่1จงยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้านะคะเราจะยกตัวอย่างทรัพยากรนะคะเราจะไม่ได้ยกตัวอย่างสินค้าอย่างเช่นไม้ดิน

ินหินน้ำนะคะคือข้อที่หนึ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรานำมาผลิตเป็นสินค้าเป็นโต๊ะเป็นไม้เป็นเก้าอี้ต่างๆได้เป็นแจกันนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเลยเหล็กพลาสติกผ้านะคะนี่คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าหรือเป็นในส่วนของข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนของเรานั่นเองค่ะต่อมาเราจะมีวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไรคุณแอนยกตัวอย่างมา2ข้อก็คือ1ใช้ซ้ำสำหรับสิ่งของที่สามารถใช้ได้นะคะอย่างเช่นอะไรใช้ซ้ำคะคะถุงผ้าถุงพลาสติกนะคะอะไรได้อีกครับเสื้อผ้านักเรียนเราใช้ในป.2 ป.3 เราใช้ได้ไหมได้นะคะแต่เราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้าของเราด้วย2ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดถ้าไม่เสียอย่าพึ่งทิ้งนั่นเองนะคะสิ่งไหนที่มันซ่อมแซมได้เราก็ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้ได้นานๆได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมใบงานของเราถ้าหากคุณครูไปทานนะคะให้ตรวจสอบนักเรียนด้วยค่ะว่านักเรียนไม่เข้าใจในประเด็นไหนให้คุณครูไปถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรคืออะไรนะคะทรัพยากรคืออะไรคะเด็กทรัพยากรก็คือสิ่งต่างๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ2ประเภทนั่นเองก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นดินหินต่างๆนะคะปูนซีเมนต์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเราก็จะนำมาผลิตเป็นสินค้าให้กับมนุษย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นเรามาผลิตเป็นบ้านเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะต่างๆหรือผลิตเป็นกระเป๋าชุดนักเรียนเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนี่ก็คือทรัพยากรทั้ง2ประเภทนำมาผลิตเป็นสินค้านั่นเองค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วรบกวนคุณครูปลายทางเน้นย้ำหรือเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตเราจะมารู้ว่าสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการผลิตนั่นเองค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมไปงานที่2เรื่องทรัพยากรในการผลิตให้นักเรียนด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะคอยพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
4: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นา

0: คนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
1: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
3: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
0: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
3: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
0: ข้าถูกกว่า
1: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
1: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
3: เบยจะปั่นก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
3: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
3: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
0: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
3: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้า

0: คนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนฮึมฮ่าฮ่าเจอแล้วเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตาน้อย
2: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช
3: ่โอ้ยตอบดีๆนะตะน้อย
2: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเราคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
2: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้
4: คราวนี้จะอุปาทาน
2: ฮะ
1: ช่วยด้วย
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
5: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุก

0: านเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this building and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์คือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ถ้าเราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ยFacebook เนี่ยก็หนึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของเรื่องรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าTarget Ad นะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนดูแล้วน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับและถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปดูเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับระบบ Facebook เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายิ่งสนใจเรื่องไหนนะครับเขาจะยิ่งแสดงแอดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวครับ
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟัง

0: ามูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
1: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
2: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: ได้ความร
11: ู้
10: เยอะเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: ครูครับ

0: ที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
3: เฮ้ยน่ากลัว
4: จะทำยังไงกันดีครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้การก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีร่องตัวเนี้ยก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe มาฮิดอนชาแนลนะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิแฟนหน้างอเคยเจอไหมครับปัญหาแฟนหน้างอจะทำยังไงกันดีครับไม่คัดเขาไม่คัดให้เราด้วยนะปัญหาพัดลมคอหักนะครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับแหมยังไม่ยอมหยุดนะครับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างจะพามาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับให้ไม่น่างอคอหักนะครับงอแล้วรักเลยนะครับกรณีของพัดลมคอหักนะครับสังเกตได้ว่าตัวของพัดลมข้างบนเนี่ยนะครับมอเตอร์แล้วก็ใบพัดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงโครมพวกนี้นะมันมีน้ำหนักมากๆอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เวลาเราปรับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการคลายเกิดการเสื่อมหรือว่าเกิดการหลวมเกิดขึ้นได้นะครับที่ไหนฮะที่ตัวคอตัวนี้นะครับอีกลักษณะหนึ่งที่ทำให้พัดลมเกิดอาการคอหักแบบนี้ได้ก็คือล้มนะครับทำเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามนะครับล้มไปปุ๊บปรากฏว่าเจ้าตัวคอตัวเนี้ยนะครับหักเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับว่าหักสำหรับกรณีวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูไอ้นี่ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับน่าจะเกิดจากการหลวมเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับก็คือต้องถอดตัวคอนี้ออกมาก่อนนะครับก็คือปกติเลยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการถอดคอมันจะมีสายไฟพ่วงอยู่นะครับจากฐานวิ่งขึ้นมาผ่านคอตัวเนี้ยไปที่ตัวมอเตอร์นะครับข้อแนะนำนะครับถ้าเกิดจะเช็คคอเนี่ยผมแนะนำให้ถอดตัวโครงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักมันมากแล้วเราประคองมอเตอร์ไม่ไหวเนี่ยนะครับถ้ามีโครงอยู่ด้วยมันจะหนักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะครับถอดแล้วก็จะเบาขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วผมก็จะถอดตัวคอนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมซ่อมก็จะมีน็อต2ตัวด้านหน้าก็จะมีสายไฟอยู่เนี่ยนะครับระวังนิดนึงเวลาดึงออกมานะครับสายไฟตัวนี้มันจะร้อยมาจากด้านล่างของตัวฐานนะครับแล้วก็ขึ้นไปหามอเตอร์เพราะฉะนั้นคอเนี่ยมันจะไม่ได้อิสระอยู่จากสายไฟแปลว่าสายไฟเนี่ยจะถูกร้อยผ่านคอขึ้นไปแล้วก็ไปหาตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับจะมีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีรูเจาะเยอะๆหมดเลยตัวนี้ไว้ใช้ล็อกเวลาที่เราปรับการก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีลูกปืนหรือว่าตัวล็อกเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนปุ๊บตัวร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปนะครับก็จะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆข้างในจะมีสปริงไว้คอยซัพพอร์ตทำให้ตัวคอเนี่ยไม่สั่นนะครับมีตัวสปริงอยู่ข้างในทีนี้เวลามันหลวมเนี่ยแผ่นเหล็กตัวนี้จะไม่มีความฝืดหรือว่าแรงมากพอที่จะบีบทำให้คอเนี่ยมันอยู่กับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะครับช่วยแล้วก็บีบตัวนี้ให้แผ่นเหล็กเนี่ยเข้าไปประกบอยู่กับตัวคอสีขาวเนี่ยนะครับด้วยความฝืดที่มีนะครับกับความสามารถในการล็อกของมันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถปรับตำแหน่งของหัวพัดลมเนี่ยในตำแหน่งต่างๆได้เวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวน็อตตัวนี้แหละมันคลายก็จะทำให้ตัวพัดลมเนี่ยตกคอพัดลมเนี่ยตกได้นะครับวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับคือผมดูของผมแล้วไม่แตกนะครับวิธีการซ่อมตอนนี้ก็ยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับนี่นะครับยากมากเลยใช่ไหมฮะผมล็อกไว้หนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็ขันนะครับยากจริงๆนะเนี่ยยากมากๆเลยขันให้มันแน่นครับเท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ตอนใส่เข้าไปก็จะมีร่องใส่เข้าไปซึ่งร่องตัวนี้นะครับก็จะรองรับเจ้าตัวน็อตตัวยาวตัวนี้นะครับผมก็ใส่ให้ตรง

0: นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วผมก็ประกอบน็อตกลับไปนะครับเนี่ยครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมประกอบตัวโครงพัดลมแล้วก็ตัวใบพัดกลับไปนะครับก็มั่นใจว่าเนี่ยเราจับดูยังได้เลยฮะนะครับก็จะรู้สึกเลยว่ามันแน่นขึ้นนะครับถ้าบังเอิญปัญหาที่คอเจ้าพลาสติกตัวนี้หักนะครับไปซื้อเจ้าคอนี้ได้เลยนะครับเอาแบบเป๊ะๆเลยว่ารุ่นของท่านบอกยี่ห้อไปในส่วนใหญ่คอจะมาแบบเดียวกันนะครับอันนี้ผมมีอะไหล่ของตัวอื่นนะครับมาก็จะมาแบบนี้เนี่ยเป็นพลาสติกล้วนๆคือถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับพยายามดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเก็บอุปกรณ์อะไหล่ตรงนั้นไว้ให้หมดว่าเวลาซื้อคอมาเขาจะไม่ให้มันด้วยนะครับโดยปกติแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจใช้งานได้อีกนานนะครับจริงมันเป็นอุปกรณ
1: ์ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำ

0: มันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตนในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตนวันนี้เวลา 19:38 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระทัยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la ministre Je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour cours artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรียวไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23 พฤษภาคม 2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ทีม Trichocroทรัมโบลันส์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศสำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.พันโทรักษัตริย์และนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟูมสแลนด์เซนสตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวที
บริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีจำนันพิเศษได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.tในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 นณวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ่งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้ง

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐมุตหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาเหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: เดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
1: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียว

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
3: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
4: นี่ไงลายเนี่ย
3: อ๋อเสี้ยวกลาง
4: ใช่
3: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนนึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
4: อะไรอ่ะ
3: หัวสิงโตไงเล่า
4: อ
3: ๋
4: อ
3: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
4: เป็นสิ
3: ริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
3: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
3: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
1: ๆเออเดี๋ยวพา
3: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ย
3: ตรงทางนี้นะ
1: เนี่ย
3: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
1: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
3: รู้จริงวะเนี่ย
1: รู้จริงๆ
3: พาไปดิ
1: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
3: เอาจริงๆเลย
1: อยากรู้อะไรถามนะเลย
3: อยากรู
5: ้ครับ
3: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
5: ครับ
3: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
5: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
3: ์
5: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
3: ครับ
5: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
3: ้
5: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน อีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
3: ตั้งกันนั้นเลย
5: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
5: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
5: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
5: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
5: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
5: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
3: เป็น100ปี
5: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
3: กี่รุ่น
5: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
3: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
1: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
5: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
1: ่
5: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
3: อะไรที่เป็นมงคล
5: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริมงคล
3: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
5: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวนึงอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
1: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
5: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: เป็นหุ่นก่อน
5: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็

0: คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
0: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
1: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได
0: ้
1: หมด
0: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช้
1: ถุงปูนใช่ไหม
0: ครับ
1: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
0: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 แล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
2: ผ่าออก
0: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
1: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
0: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
0: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหมเนี่ย
0: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
0: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
0: ไม่ได้
1: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ปะทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
0: ค่ะเขียนลายก็เป็นอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
0: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
0: ถ
1: ึ
0: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
0: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นมั้ยไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
0: ๆครับเอา
1: ฝังเข้าไป
0: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริง
2: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดงิ้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับใช้ชุดงิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เครายาวๆครับ
0: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม้าม
0: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: นี่นะ
0: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
0: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
0: มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
0: ัน
2: ดั้งเดิมเป็น
0: เหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานครับแหมขอบคุณคุณสแตมเหมือนกันนะอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
2: โอ้โหกว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ณัฐวัชชัย
0: แสงเสน
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
0: ม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับ high risk high return ก็คือถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยแต่ในกลโกลทางด้านการเงินทั้งหลายเลยนะครับเขาจะเสนอผลตอบแทนที่สูงให้เราแต่เขาพยายามหลอกเรานะครับว่าบนผลตอบแทนที่สูงนั้นความเสี่ยงนั้นไม่ได้สูงตามไปด้วยครับกลยุทธ์การโกงตัวไหนที่เขาทำให้เราเชื่อว่าความเสี่ยงมันต่ำอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวโซเชียลพรูฟก็คือการพิสูจน์ทางด้านสังคมที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาแนะนำเรานั้นน่ะความเสี่ยงต่ำการันตีผลตอบแทนได้แน่นอนมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีหลายๆครั้งเนี่ยจะใช้ดารานะครับนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่เขาแนะนำการลงทุนกับเรานั้นเนี่ยดารานักร้องนักแสดงทำด้วยลงทุนด้วยอันที่สองที่เขาใช้ในการการันตีเรานะครับว่าความเสี่ยงต่ำเลยก็คือใช้บุคคลในวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเช่นใช้ใครใช้หมอบ้างทนายความบ้างหรือใช้ผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเป็นตัวการันตีอย่างที่สามเลยก็คือใช้คนที่อยู่ในอาชีพนั้นล่ะเป็นตัวการันตีอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับคนที่อยู่ในอาชีพทางด้านการลงทุนที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยคือใครพวกผู้จัดกองทุนนะครับพวกผู้บริหารระดับสูงพวกนี้จะเป็นตัวการันตีทั้งหมดเลยเพราะนี่นะครับคือการสร้างโซเชียลพรูฟโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีอันที่สองเลยที่ใช้ในเรื่องของการการันตีเลยนะครับก็คือใช้คำว่า herding effect ก็คือใช้กลยุทธ์ของฝูงชนนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมิจฉาชีพหลายๆครั้งเลยเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในสังคมของเขาอย่างเช่นไปอยู่ในงานสัมมนาในห้องสัมมนาของเขาหรือไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของเขาและในกลุ่มไลน์ของเขาหรือในห้องสัมมนาของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าม้าเต็มไปหมดเลยแล้วหน้าม้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนคอยกล่อมเราว่าสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนจริงๆนะอีกอันนึงนะครับที่ในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือเลยเนี่ยก็คือเอกสารหลักฐานหลายๆครั้งนะครับเวลาเราไปเจอพวกนี้มาหลอกเราเนี่ยเราก็บางทีบอกเพื่อความสบายใจหรือเพื่อการตรวจสอบว่าโกงหรือไม่โกงเราจะขอดูหลักฐานเขาจะเตรียมหลักฐานไว้พร้อมเลยนะอย่างเช่นอะไรใบจดทะเบียนการค้านะครับใบรับรองการลงใบรับรองบริษัทซึ่งจริงๆพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยจริงๆมันก็โกงทั้งนั้นแหละเพราะเอกสารพวกนี้นะครับทำไม่ยากตัวที่ทำให้เราเชื่อว่ามันไม่โกงเราอ่ะคืออะไรวะคือตัวสลิปการโอนเงินนะครับพวกหน้าม้าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยเขาก็จะโชว์สลิปการโอนเงินว่าเขาลงทุนไปปุ๊บเขาได้รับการโอนเงินนะครับคืนมาจากตัวบริษัทที่มันโกงเราเนี่ยได้คืนกลับมาจริงๆที่เมื่อเราเห็นสลิปพวกนี้ปุ๊บเราก็เชื่อว่าองค์กรนี้มีอยู่จริงธุรกรรมที่เขาทำนี่ก็มีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เขาทำขึ้นมาที่เขาโชว์เรามันทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเราเท่านั้นนะครับ

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอันตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอันแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอันนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋าม
2: าถึงนะ
3: ถึงนะ
2: ครับ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะ
2: ครับต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ยา
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ครับ
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาภรณ
3: ์
2: แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกุดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆครับที่มาถามคำถามดีๆนะได้ยินกุดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: ม
3: ีเจอไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเพื่อเตรียมไว้เลย
1: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนกลางคืนนิดนึงนะฮะและนะครับต่อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พารณกรนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พารณกรนิทัศน์

ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันนี้ก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speaks ตอนนี้เรานำเสนอเจ้าสองตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวนึงคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูการ์ไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์สองชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือนในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
0: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอบเต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายโดยปกติแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมติได้สัก3ครอก4ครอกอาจจะตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีหนึ่ง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมกำเนิดเนี่ยปีนึงเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
0: มาอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์และเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: จริงๆ

0: ห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
1: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
0: จะม
1: ีนมใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มตัว white face ด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัว mosaic นะคะ
2: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
3: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
2: ถ้าไม่รักกันจริงละก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
4: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาจะเห่าเรียกเราด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าเออฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
2: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
5: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดข้างได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจปะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
2: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
5: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยา

0: เช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แผลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
0: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อน้ำตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อน้ำตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
0: คราวนี้ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาวตลอดชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างงี้มันบดอย่างงี้คราวนี้พอฟันหน้ากันเนี่ยนึกออกมั้ยพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันทำให้เกิดช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะกูตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
0: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะสิ่งที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
1: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มัน

0: ข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะขยับร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะรอกินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
1: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
2: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
0: เลียมากไหมคะ
2: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
0: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
0: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อเราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ 1. ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอ่ะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
1: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
3: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างนี้ฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
4: ้ก็ ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
3: ก็จากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็กรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายที่สนใจนะก็จะมาช่วยกันนะครับ
4: ก็อย่างคนที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมก

0: กันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายอะค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอ่ะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะอ่ะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอ่ะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
1: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
2: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
3: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
4: กระต่ายที่ยังไม่หย่านมดูยังไงบ้าง1ก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆ2ก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบกระต่ายแคะตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแคะตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคะของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
3: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูก้าไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูก้า2ตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
5: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูก้าไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูก้าไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะคะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้น

0: หนึ่งนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวณตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะมันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนนะคะที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วย
0: แต่ไม่รู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิพย์เอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้า
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: ว่าจะมาเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลย
3: ครับ
1: เดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: ผมแน่สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: คอถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอย
1: ู่ข้าง
4: ล่าง
1: เป็นปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นเหมือนหมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเง
1: ี้
4: ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงน้ำถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้
4: นะ
1: โอเค
4: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
0: ก็คือล็อกออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่า

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
2: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างเงี้ยตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: กวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช
0: ่ลง
1: ไป
0: ด้วย
1: ทานไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ย

0: เป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องครับ
0: แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
2: เง
0: ีย
2: บ
0: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
2: ่ถูกต้องค่ะ
0: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะ
1: จัดการความสะอาด
2: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบจะได้ติดตั้งใหม่ได้ง่ายดี
1: จ้ะตัดแผ่นลงมาติดเลย
0: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่ได้รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนนี่เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหม
2: เพราะนั้นสังเกตรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นหวานเหมือนให้อาหาร
2: เลยเออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่มั้ยคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: โอ้สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
2: ือ
3: ด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไง

0: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
1: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
0: ่ขับไล
1: ่แน่ว่าร
0: ีพลันนะครับมีโหมด
1: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
0: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
1: โอ้นี่สำคัญเลย
0: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบป
1: ีอะโอ้โหกรอบ
0: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
1: ถึง
0: รังนะคะ
1: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
0: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
1: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
1: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
0: า
1: ะเราก็รู้แล้วว่ามันมีเส้นทางปลวก
0: อ
1: ย่างนี
0: ้
1: เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
0: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
0: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
0: ือ
1: ดินหมดเลย
0: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
0: ะ
1: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวแล้วกัน
0: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
0: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ
0: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
0: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
1: เข้มข้นมาก
0: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
0: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
0: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
0: เราต้อง
1: ราดรถ
0: ในบริเวณ
1: กว้าง
0: ใช่
1: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
0: ผ่านไป
1: โอเคอ่ะต่อไปฮะ
0: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
0: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
0: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
1: ือสูตรน้ำมัน
0: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
1: ได
0: ้คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
1: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
0: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ10ลิตร
1: 1ต่อ40ลิตรครับ
0: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
0: เ
1: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
0: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้ววันนี้สูตรใหม่
0: ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
0: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็น

0: ตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสอ่ะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
0: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
0: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
0: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
1: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันจ๋าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
2: ใช่
1: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
1: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
1: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
1: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
0: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอาก
1: ะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
0: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
2: ถุงมือยาง
1: ใช่มันจัดจะมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
0: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มตัว
0: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงคนนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
1: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลมเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
0: เป็นนวดเลยนะ
2: ถังลมมีแค่ไหน
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
0: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: ตามประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
0: จ
1: ะมาเป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
0: หัวพวกนี้มันปรับได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลมมันรั่ว
0: รั่วครับ

0: ะครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วค่อยราดน้ำยาแล้วดินกบ
0: จ้ะขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้ผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างจะเป็นคานคอดินอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้จำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนี่ยน่าเกลียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้องครับ
2: นั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4 เดือน5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี้ยตัวเนี้ย
2: เ
1: ราก็ใช้ดอกขนาด18 มิลเจาะ
2: 18 มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15 เซนก็เจาะทะลุ15 เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝังตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เอออ
1: ่ะฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับอัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่เข้าไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับงานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะคนน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จัดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอ่านว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทําได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องทางบ้านเราเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับ
3: Amarin TV
4: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะเริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียง

องยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดายมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้

0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
1: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 สามหลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4

0: ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
1: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเห่านะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
0: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
0: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้กันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: ความเสี่ยงจากสารเคมีแค่นั้นเอง
0: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์เพื่อได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับ ับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิต

0: ให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อจะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
1: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยยกระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
2: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
3: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
2: ไหมผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงกันนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
1: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ25-30บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับกะทิมะพร้าวขูด

0: กุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์วินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายมานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของก็หมดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: มะเขือเทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะที่นี้คะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
3: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
2: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับ ประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวีทเกิร์ลนะครับที่จะใช้กัน
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
3: ตอนเบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเราเอามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นยางนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
2: ้ครับ
3: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
1: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
3: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้เราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
4: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดินดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโด ยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลย

0: ช่วงถัดไป
1: ปัจจุบันพี่เนี๊ยบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กและก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้

ามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
1: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
1: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมื้อนะครับ
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
2: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
1: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
1: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
1: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
1: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
1: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
1: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
1: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
1: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแค่ยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
1: ่
0: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแค่ตำลึงอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตาย
1: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
1: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคร์เขาเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อ๋ออาจารย์ยักษ์
1: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20 วัน 24 วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
0: ่
1: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
1: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอ

0: ครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
1: ครับผม
0: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
1: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
0: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
1: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
0: เชิญค่ะ
2: ครับผม
3: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
1: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
5: เป็นไงหล่อไหม
1: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
5: ครับผม
1: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
5: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
1: ครับผม
5: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
1: ครับผม
5: ชนะลาบคาบเลยครับ
1: เละเทะเลย
5: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
1: ่อ
5: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
1: ๆเรื่องสำคัญ
5: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
1: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
5: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกินจะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
1: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
5: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
1: ครับผม
5: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
1: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
5: ใช่
1: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
5: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
1: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
5: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
1: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านบงเกตได้มาทำงานร่วมกัน
5: ใช่ครับ

0: ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อPVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ดูเหมือนกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1พุ่งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าวๆ
0: เนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได
0: ้หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: เอออันนี้ได้ไม่ได้ตาเลยดู

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโป่งเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบนี้อารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่หูพื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลัง

0: เลี้ยงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ก็จะมาที่นี
0: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
1: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงนี่มันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
0: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
1: งั้นผมต้องไปดูนะ
0: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้ว
2: น้องบอลใช่ไหม
0: เขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแครไข่เจียวแล้วก็

0: กล้วยเป็นผลไม้ครับ
1: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
0: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
1: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
0: า
1: ะ
0: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
1: จริงนี่
0: ใช่ครับ
1: สำหรับบอล
0: ครับ
1: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
0: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่มา

นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิ

0: ประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนรู้แล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโนค
1: ่
0: ะ
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ทีเราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของกันดีกว่าก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆค่ะ
1: คร
0: ับ รู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านายตัวเองไม่ใช่
0: ก็ใช่ได้นิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: แล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4ยังอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋านั้นก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋าหนังที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: อย่างย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนอะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยปะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝังอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกันรู้จักกัน
0: ได้ connection นะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่รับกิจกรรมด้วยมีกิจการของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นอะแบ่งอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แพลนว่าแบบโอเคหญิงคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติโนค่ะใช่
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช่
1: ไหมครับดูกระเป๋าแบบนี้เลยไหม
0: จริงจริงตอนใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงจริงเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ be make sure you look good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้ส
1: ึ
0: กว
1: ่
0: าดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล์
0: ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของก็ยิ่งดูดีขึ้นไปอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบ็กถามลูกค้าแล้วมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะ

0: อันนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับแล้วอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคไง
1: แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก็
0: ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ก็เป็นล็อตๆได้แล้วผมตอบรับยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้จากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ว่ามีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆเรื่องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: คนเดียวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงๆอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มฉายตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหญิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานหรือของการเรียนและผลได้อย่างไรครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงแล้วครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไงให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวหญิงแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ในลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้เขาก็
1: เป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็คาดเป็นห่วงว่าแบบเออเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซติโนอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออกมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคน พัฒนาการเก็บออมหรือแบ่งเงินสัดส่วนเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
3: เก็บไว้ก่อนเลย
0: ใช่
3: ไว้ก่อนเลยนั่นแหละ
0: ใช่เพราะถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก
1: ็สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือแบ่งเหมือน
1: ปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันได้ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อ่ะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นมา
0: ได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอินเวสต์เป็นแบบ long term อย่างเดียวอ่ะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที
0: ่
1: เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็ได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี
0: ้ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ จนเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนนึงแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเงี้ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: และอย่างที่บอกน่าสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
1: ไปแฮง
0: เอ
1: า
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าแน่นะคนพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: ถือว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับหรือช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวก cash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่ยังต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใบใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช่
1: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5-10 ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: เอ้ยแล้วอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดไป
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการสติโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะ ไปต่างประเทศด้วยโดยที่แทนเราเนี่ยตอนเนี้ยเราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบว่าของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่า

0: ตลาดไหนก็ตาม
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
1: คือหญิงก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
0: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลย
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
1: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจหนึ่งยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
0: ยังไงก็ต้องมี
1: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
0: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นนี้ก็เริ่มได้ไหม
1: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
0: หญิงไม่บางคนอาจจะมองว่าโหยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆไม่จำเป็นเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหนีก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
0: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนในการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักศึกษาว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะอันหนึ่งใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัว

0: เองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สําคัญที่สุดเลยนะคะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทําหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้เพราะรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทางอิลิติเกชัน

www.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Animal Speak ตอนนี้เรานำเสนอเจ้า2ตัวนี้ค่ะแต่ตัวหนึ่งรู้จักค่ะกระต่ายแต่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมคงไม่คุ้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าชูการ์ไกลเดอร์หรือจิงโจ้บินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราตามคุณหมอมาดูว่าเจ้าสัตว์สองชนิดนี้เขาเลี้ยงและรักษากันยังไงค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่เรามาถึงนะคะบึงฉวากค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้ของบึงฉวากเรียกว่าเกาะกระต่ายพอเราเข้ามาบริเวณเกาะกระต่ายก็จะพบกระต่ายถูกเลี้ยงปล่อยให้เป็นอิสระค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกระโจมเล็กๆไว้ใช้บังแดดฝนเป็นหลังๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปหาอาจารย์อ้อยที่มาปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่กันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับก็เป็นเกาะกระต่ายของบึงฉวากนะครับส่วนเกาะกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเอากระต่ายมารวมกันนะครับเวลาเอากระต่ายมารวมกันเนี่ยก็จะมีทั้งปล่อยที่พื้นแล้วก็อยู่ในโรงเรือในกรงนะครับซึ่งกระต่ายที่อยู่ในข้างนอกบริเวณตรงนี้เนี่ย

0: ็จะปล่อยอิสระนะครับกระต่ายก็จะเดินกินอาหารขุดรูนะซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ก็เป็นรูที่กระต่ายขุดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเลยกระต่ายก็จะขุดรูเล่นของเขาไปนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ร้อนๆเนี่ยกระต่ายก็จะมุดลงไปแล้วก็หลบแดดนะครับคือจริงๆเนี่ยเกาะนี้ที่เขาทำก็คือเนื่องจากว่าตอนแรกเขาทำเหมือนกับจะเป็นเกาะกระต่ายให้คนมาท่องเที่ยวแต่เนื่องจากว่าพอคนทั่วไปรู้ว่าที่นี่มีเกาะกระต่ายคนก็จะแอบเอากระต่ายมาเอามาปล่อยที่เกาะมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจนเหมือนกับเขาไม่ได้แผนว่าจะมีกระต่ายเยอะขนาดนี
1: ้คุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามีกระต่ายเยอะขนาดไหนกันก็ไปดูให้เห็นกับตากันเลยค่ะโอ้โหทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
0: อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายที่อยู่ในกรงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปวิ่งบ้างเพื่อสลับกันให้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กระต่ายตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันก็จะอยู่ในนี้ก่อนพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยผสมพันธุ์กันก็จะเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาโอ้เต็มไปหมดจำนวนกระต่ายที่เห็นเนี่ยประมาณสัก 2-300 ตัวนะฮะเพราะว่าก็จะมีทั้งที่คนเอามาปล่อยไว้ผสมพันธุ์ออกลูกเองก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีการคุมกำเนิดนะครับก็กระต่ายที่อยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนครับเป็นกระต่ายที่สายพันธุ์ผสมเกือบหมด 100% นะฮะเพราะว่าไม่น่าจะมีพันธุ์ดีๆที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากมาร์กิ้งเนี่ยก็จะเป็นมาร์กของพวกดัชนะฮะเป็นมาร์กของดัชนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดัช 100% ผสมมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับแต่ว่าน่าจะโดนผสมมาเหมือนกันนะครับทำให้มันแกร่งกว่าปกติเพราะถ้าเป็นนิวซีแลนด์ไวท์จริงๆน่าจะต้องสัก3โลอะไรเงี้ยนะฮะกระต่ายพวกนี้คือกระต่ายที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงละเราต้องเอามาเลี้ยงเองนะฮะก็คือป้อนนมให้เขานะครับนมที่เราจะใช้ป้อนเขาก็คืออาจจะเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมแมวนมสุนัขหรือว่านมแพะก็ได้นะฮะสามารถให้ได้แต่ไม่ควรให้นมวัวนะฮะเพราะว่าจะท้องเสียได้ง่ายด้วยแม่1ตัวเนี่ยสามารถคลอดลูกได้ครั้งหนึ่งประมาณสัก 4-5 ตัวต่อครอกตั้งท้อง1เดือนผสมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงถ้าสมมติได้สัก3ครอก4ครอกตีสัก4ครอกแล้วกันฮะปีนึง4ครอกก็20ตัวต่อแม่1ตัวแม่100ตัวก็คูณเข้าไปแล้วลูกที่จะเกิดมาอีกถ้าไม่คุมเนินเนี่ยปีนึงเนี่ยโหปริมาณเป็นพันตัวนะฮะซึ่งน่ากลัวมากนะครับ
1: มาอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีการรวมตัวผู้ที่เลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์แล้วเราจะมาทำความรู้จักวิธีเลี้ยงและรักษาไปกับคุณหมอนกค่ะ
2: ด้วยลักษณะของพื้นฐานของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองก็จะมาจากทางฝั่งของตัวทางออสเตรเลียนะคะชูการ์ไกลเดอร์ที่เขาถึงเรียกกันว่าไกลเดอร์เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวที่มันปีกยาวๆออกมาอย่างนี้นะคะระหว่างตัวขานะคะมันก็คือบางคนจะเรียกว่ามันบินได้แต่จริงๆเนี่ยลักษณะของทางพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้เขาร่อนได้นะคะได้ระยะเป็นระยะค่อนข้างไกลนะคะเป็นระยะเป็นเมตรเลยถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของธรรมชาติเองนะคะตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้จะเหมือนกันเลยหน้าตาจะน่ารักอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะให้เราให้ดูในส่วนของตรงช่วงใต้ท้องถ้าตัวเมียจะมีตรงกระเป๋าหน้าท้องนะคะนี่อย่างเงี้ยค่ะคือกระเป๋า
3: เขาจะเห็นกระเป๋าหนูไหมคะ
2: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือกระเป๋าหน้าท้องของเขา
3: จะมีนม
2: ใช่จะมีหัวนมอยู่ในนี้นะคะเป็นที่ที่เขาเอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงลูกของเขาเองนะคะพอเริ่มเต็มวัยนะคะสักประมาณ 4-5 เดือนตัวผู้จะเริ่มมีหัวที่ร้านนะคะเหมือนอย่างคนนี้นะคะจะเริ่มเห็นหัวที่ร้านมันเป็นลักษณะในส่วนเฉพาะของตัวผู้นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของตัวการสร้างต่อมไขมันหลักๆเลยในตัวผู้จะมีต่อมไขมันทั้งหมดพวกในกรณีของการสร้างไขมันหรือสารที่มันจะใช้ในการสร้างอนาเขตประมาณ3ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงแถวหน้าอกนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของตรงข้างๆตรงรอบๆก้นนะคะซึ่งในตัวผู้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปมากกว่าตัวเมียในส่วนของตัวชูการ์ไกลเดอร์เองนะคะก็จะมีในหลายๆสีด้วยกันนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะตามพันธุกรรมของพวกกลุ่มของพวกกฎพันธุกรรมของพวกเมนเดลนะคะโดยส่วนมากก็คือจะเป็นลักษณะของสีสแตนดาร์ดที่เราจะมีอยู่กันที่เราจะพบกันเยอะก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้นะคะสีสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คืออีกแบบนึงที่เป็นลักษณะของสีที่เป็นกลุ่มตัวไวท์เฟสด้วยกันนะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆก็จะแตกต่างจากตัวของ normal ธรรมดาเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็น normal นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของสีขอบตาที่เขาค่อนข้างดำขึ้นมานะคะความแตกต่างกันจะคนละแบบกันนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่หาค่อนข้างยากนิดนึงจะเป็นกลุ่มของตัวโมไซอิกนะคะ
1: ชูการ์ไกลเดอร์แต่ละชนิดก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะณขณะนี้ก็สามารถพอเลี้ยงกันได้จำนวนมากส่วนราคาน่ะเหรอคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ
3: ค่ะก็คือราคาของโมอะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับที่ความขาวขาวมากขาวน้อยอะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวที่ยังมีเส้นหลังที่ยังเป็นสีดำอยู่ก็คือยังขาวขาวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ10,000-20,000ปัจจุบันนี้ราคาตกลงเพราะว่าเนื่องจากมีคนเริ่มเพาะได้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขาวขาวงี้ก็ยังคงราคาอยู่ที่30,000-40,000อยู่อะค่ะ
1: ถ้าไม่รักกันจริงแล้วก็คงจะทุ่มทุนเลี้ยงกันไม่ได้นะคะเนี่ย
4: ที่เลือกเลี้ยงก็เพราะว่ามันน่ารักอะมันเวลาแบบไต่มันก็ติดมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะเห่าเรียกให้เรามาแบบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาจะเห่าเรียกเรามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติจะเห็นแบบตระกูลกระรอกเนี่ยไม่ค่อยมีตัวไหนที่ส่งเสียงเห่าเหมือนสุนัขแต่ว่าชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลางคืนเวลาเขาอยากออกมาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเรียกเจ้าของให้รู้ว่าเออฉันอยากออกมาแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเขามันเป็นความสามารถพิเศษที่เห่าได
1: ้เอาล่ะค่ะน่ารักยังไม่พอนะคะแถมเห่าได้อีกด้วยจะเป็นยังไงนะเรากลับมากันที่เกาะกระต่ายนะคะกระต่ายเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมย่อมจะมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาค่ะและถ้าเกิดกระต่ายที่ถูกทิ้งอยู่บนเกาะเนี่ยไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตได
0: ้ก็หลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักศึกษาที่สนใจเนี่ย มาดูเคสจริงว่าเคสจริงในกระต่ายเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่นที่เราเจอไปก็จะมีฟันยาวท่อน้ำตาตัน ผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขามาเจอเคสจริงแล้วทำการรักษานะครับสัก10-20 ปีที่แล้วเวลาเขาสอนจับกระต่ายคือเขาจะสอนจับดึงหูแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดึงเนี้ยถ้าพี่ปล่อยมือนี้เนี่ยน้ำหนักกระต่ายก็จะโดนทิ้งลงไปแล้วตรงหูเนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งกระต่ายก็จะเจ็บมากมันก็จะนิ่งเพราะมันเจ็บมันทำอะไรไม่ได้อันนี้คือท่าที่ผิดแต่ท่าที่ถูกก็คือช้อนขึ้นมาแล้วช้อนก้นทุกครั้งนะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยกระต่ายหูตั้งเวลาเราจับงี้ปุ๊บถ้าเกิดเส้นประสาทเสียหายบางทีหูมันอาจจะพิการแล้วก็หูตกได้บางทีก็มีเลือดคั่งได้อันนี้ต้องระวังเห็นหายใจปะมีเสียงด้วยอันนี้คือเสียงที่ไม่ปกติคือปกติจะไม่มีเสียงอย่างนี้อาจจะเกิดจากหนึ่งก็คือติดเชื้อเลือดส่วนต้นก็คือไม่ใช่ปอดนะส่วนต้นเหมือนเราเป็นหวัดมีน้ำมูกไอเสียงเปลี่ยนมักจะมีอาการก็คือหายใจแรงกระต่ายมันระบายความร้อนด้วยการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนที่หูแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองวัดไข้ดูก่อนว่ามีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องเช็ดตัวก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะ
1: ก่อนอื่นนะคะคุณหมอก็จะตรวจดูอุณหภูมิตรวจตามร่างกายต่างๆกระต่ายตัวนี้เนี่ยไม่มีไข้นะคะแต่ก็มีอาการอย่างหนึ่งที่คุณหมอพบค่ะ
0: เคสนี้เนี่ยคือที่เราตรวจร่างกายเราจะพบว่าอัณฑะเนี่ยเป็นแผลนะครับอัณฑะเป็นแผลตรงนี้เนี่ยพอดูจากสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขาโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเช่นมดนะฮะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตามพื้นหญ้านะครับตามบ้านกระต่ายแล้วก็จะอยู่บนพื้นนะฮะคราวนี้ถ้าโดนแล้วทำยังไงบ้างแล้วก็รักษาให้ยาอย่างเช่นยาลดปวดนะช่วงแรกคือต้องให้ยาลดปวดยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแผลแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะด้วย
1: เคสต่อมาที่มักจะเป็นกันเยอะเลยก็คือเรื่องของตาค่ะ
0: ตาเป็นยังไงบ้างมีขี้ตาหรือเปล่าหรือว่าตามันมีลักษณะของแผลเป็นหรือว่าแผลที่กระจกตาหรือเปล่าก็ต้องคอยดูอย่างเงี้ยฝั่งนี้ตาก็จะเป็นแผลเห็นไหมแล้วก็รอบๆตามีขี้ตาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติถ้าตรวจเจอก็ต้องเอามาที่โต๊ะเราจะได้ทำการรักษา
1: คุณหมอนะคะก็ได้ทำการสอนวิธีการล้างท่อน้ำตาให้นักศึกษาดูนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าสาเหตุที่ทำให้ตาอักเสบนั้นนะคะก็มีหลายสาเหตุค่ะสาเหตุที่1อาจจะเกิดจากฝุ่นละออง2เกิดจากแผลที่กระจกตาจนอักเสบและ3นะคะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงค่ะว่าฟันเนี่ยก็มีผลทำให้ตาอักเสบได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฟันกระต่ายเนี่ยมันจะยาวได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะยาวทั้งด้านตัวรากแล้วก็ยาวด้านตัวที่อยู่ข้างในปากนะฮะมันสามารถยาวได้ตลอดชีวิตแล้วก็พอยาวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ท่อตามันอยู่ตรงนี้รากฟันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเบียดท่อตาทำให้เกิดการอุดตันนะครับ
1: ฉะนั้นเคสต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของฟันนะคะ
0: คราวนี้ฟัน ฟันกระต่ายเนี่ยปกติฟันกระต่ายจะยาว

0: เอาชีวิตทุกซี่นะทุกซี่เลยยาวหมดถ้าฟันยาวด้านหน้ายาวด้านในก็มีโอกาสที่จะยาวเพราะอะไรกระต่ายเวลาฟันมันสึกเนี่ยมันจะสึกจากการที่มันบดกันคือมันไม่ได้บดตรงๆมันบดอย่างนี้มันบดอย่างนี้คราวนี้พอฟันหน้ามันค้ำกันเนี่ยนึกออกไหมพอฟันหน้ามันค้ำปุ๊บฟันกรามมันก็ไม่สามารถบดได้เนื่องจากฟันข้างบนมันค้ำกันช่องว่างคราวนี้ต้องตัดฟันหน้าก่อนฟันล่างถึงจะเคี้ยวได
1: ้คุณหมอก็สาธิตให้ดูจะเลยค่ะอุตะฟันกระต่ายตัวนี้ยาวอย่างเดียวไม่พอนะคะยังเหยินอีกต่างหากก็เริ่มจากการวางยาสลบที่เหมาะสมแล้วก็รอให้น้องกระต่ายเริ่มหลับคุณหมอก็ตัดฟันหน้าออกให้สั้นลงทั้งล่างและบนค่ะ
0: ก็จะตัดออกละนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งเจียให้นิดนึงนะครับด้านบนก็เหมือนกัน
1: หลังจากตัดฟันหน้าแล้วก็ตรวจดูฟันด้านในถ้าเกิดว่ายังยาวไปก็ต้องกรอออกค่ะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในการกินอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหามากเนี่ยก็จะทำให้รากฟันยาวทะลุกรามแล้วก็จะเกิดฝีที่กรามล่างและถ้าเกิดว่าทะลุกรามบนก็จะเกิดฝีขึ้นที่ตาค่ะคุณผู้ชม
0: อันนี้ก็รอให้เขาฟื้นนิดนึง
1: มาที่ฝั่งของชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งท้ายกันนะคะว่าเสียงเห่าของน้องชูการ์นั้นเป็นอย่างไรและมันจะหมายถึงอะไรลองมาฟังกันค่ะ
2: เสียงนะคะเสียงที่น้องๆเขาบอกว่ามันเหมือนมีลักษณะของการเห่าเรียกนะคะที่เราเรียกกันว่าเสียงเห่าเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นลักษณะของการส่งเสียงร้องนะคะเพื่อที่จะเหมือนเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเป็นลักษณะของสัตว์ที่เขาหากินกลางคืนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตกเวลาในช่วงของกลางคืนเขาต้องการที่จะออกมาเล่นหรือออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะร้องเรียกเจ้าของต่างๆให้ออกให้มาสนใจเขานะคะ
1: และอีกเสียงนึงนะคะฟังแล้วจะเป็นอารมณ์ไหนเอ่ย
2: อันนี้นะคะเป็นลักษณะพฤติกรรมของการขู่ของเขาแล้วล่ะค่ะเวลาที่เขาได้กลิ่นอะไรต่างๆที่มันผิดปกติไปคนเลี้ยงกลิ่นของคนเลี้ยงหรือกลิ่นของคนอื่นต่างๆสัตว์แปลกๆอย่างอื่นที่เขาได้กลิ่นเขาก็จะขู่ขึ้นมา
1: เราก็ได้รู้จักธรรมชาติและความเป็นชูการ์ไกลเดอร์กันแล้วสิ่งต่อมาที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือการเลี้ยงอย่างถูกวิธีค่ะ
2: อาหารที่เหมาะสมกับเขาจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะในกลุ่มของผลไม้นะคะตามชื่อเลยนะคะชูการ์ไกลเดอร์ก็คือชูการ์แปลว่าน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่จะกินก็คือจะเป็นผลไม้กลุ่มรสหวานทั้งหมดไม่ได้มีการห้ามการกินผลไม้อะไรได้เลยนะคะกินได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะกินแบบไหนนะคะหรือจะชอบกินผลไม้อะไรแต่เท่าที่เห็นหลายๆคนเลี้ยงก็คือจะชอบกินผลไม้เกือบทุกชนิดนะคะที่มีรสหวานแต่จะเบื่อง่ายมากเช่นวันนี้พรุ่งนี้ให้กินแอปเปิ้ลอีกวันนึงจะเริ่มเบื่อแล้วค่ะจะเริ่มต้องเปลี่ยนมีลักษณะของการเปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มกินนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกตัวน้ำผึ้งเองนะคะอีกอย่างนึงที่เขาควรจะต้องได้รับก็คือเป็นกลุ่มของพวกตัวแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนนกนะคะหนอนแว็กซ์นะคะหรือเป็นพวกกลุ่มของตัวจิ้งหรีดบางคนก็คือจะเป็นลักษณะของการอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวหนอนที่มันเป็นๆมันจะค่อนข้างที่ได้รับสารอาหารที่มันค่อนข้างครบกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกลัวหนอนนะคะแล้วตัดสินใจเลี้ยงแล้วแหละชูการ์ไกลเดอร์เลี้ยงมาแล้วแต่ว่ากลัวหนอนสิ่งที่เราจะสามารถให้เสริมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกไข่ไก่นะคะพวกที่เป็นลักษณะของไข่ต้มไข่ตุ๋นนะคะหรือพวกปูอัดบางอย่างนะคะนิดนึงให้ได้นะคะเราไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาสามารถย่อยปริมาณของตัวโปรตีนได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าย่อยไม่มากนะคะการให้ที่เยอะเกินไปในกรณีของการได้รับโปรตีนที่เยอะเกินไปจะทำให้1ก็คือท้องผูกนะคะ2ก็คืออ้วนมากเกินไปนะคะพอเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขยับเคลื่อนไหวร่างกายลำบากนะคะพอเคลื่อนไหวร่างกายลำบากก็จะเริ่มนอนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะนอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโรคอ้วนตามมา
1: ปัญหาอ้วนนี่ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนนะคะน้องชูการ์ก็เป็นกันเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดตามใจปากมากเกินไปคุณหมอบอกว่าอีกวิธีนึงคือให้น้องเขาเนี่ยออกกำลังกายภายในกรงที่เลี้ยงควรจะเป็นกรงทรงสูงแล้วที่ที่น้องนอนเนี่ยควรจะจัดอยู่ด้านบนสุดไว้ให้น้องเขาได้ปีนป่ายหรืออาจจะมีลูกล้อให้คอยวิ่งเล่นก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้อีกทางนึงนะคะไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะบางเคสอ้วนมากๆก็จะมีปัญหาตามมาด้วยค่ะ
3: หน้าท้องเขาอะค่ะน่าจะติดเชื้อเพราะว่าเขามีน้ำเหลืองๆไหลออกมา
2: เลียมากไหมคะ
3: เขาเลียเองไม่ถึงเขาก้มไม่ถึงอะค่ะจะอ้วน
2: มันอ้วนมากค่ะมันไม่สามารถที่เขาจะเลียได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเลียก็คือการทำความสะอาดของน้องๆเขาค่ะ
2: ก็ยังคือมันมีลักษณะเป็นลักษณะของการอักเสบอยู่ภายในนิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะของดูเหมือนมีลักษณะของการติดเชื้อที่ผิวหนังเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวหนองตรงนี้หรือคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรืออะไรหรือเปล่ากลมๆเล็กๆเล็กๆทั้งหมดรอบๆนี้เป็นลักษณะของตัวแบคทีเรียนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มันมาเก็บกินตัวแบคทีเรียทีนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เราทราบว่าเป็นลักษณะของการติดเชื้อเราจำเป็นที่จะต้องกินยานะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องของความสะอาดให้ได้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะหลักๆก็คือเช้ากับเย็นนะคะอีกแบบนึงอีกวิธีที่2ก็คือต้องกินยาแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยเดี๋ยวหมอกลัวว่าเดี๋ยวพอมันอักเสบมากขึ้นจะยิ่งทำให้เขาไปเลียมากขึ้นแล้วพอเลียมากเนี่ยก็มันจะเหมือนแบบยิ่งเลียยิ่งมันอะแล้วจะกัดตัวเองทีนี้จะกัดตัวเองไปหมดเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมียาให้กลับไปทานไม่มียาลดปวดนะคะคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่ายังกินได้เองเป็นปกติดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัวที่ให้เอาไปเช็ดทำความสะอาด
1: ทีนี้โรคอ้วนก็ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเคสต่อมาจะเป็นอะไรค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาที่เกาะกระต่ายนะคะคุณหมอและนิสิตสัตวแพทย์ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจรักษากระต่ายที่มีปัญหาทั้งเรื่องตาเรื่องของฟันและอาการบาดเจ็บต่างๆทางคุณหมอไม่ได้ทำงานเป็นกลุ่มอยู่เพียงผู้เดียวนะคะยังมีกลุ่มนี้อีกค่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโพรงกระต่าย
0: สมาชิกบ้านโพรงกระต่ายนะครับเขาก็จะมาช่วยกันแปลงขนหวีขนแล้วก็ดูแลสุขภาพกระต่ายเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรี่ยวแรงที่ช่วยกันทำให้กระต่ายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับครับก็อย่างนี้ฮะก็คือพอเล็บกระต่ายยาวมากนะครับเราก็จะมาช่วยกันตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างน้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี
4: ้ก็ดีค่ะได้มาช่วยเหลือกระต่ายที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีจำนวนไม่จำกัดอะค่ะกับเทียบกับปริมาณกระต่ายที่ค่อนข้างเยอะก็เลยเหมือนชักชวนเพื่อนๆในพันทิปอะไรเงี้ยค่ะห้องกระต่ายอะค่ะมาช่วยกันหวีขนตัดเล็บให้น้องกระต่ายที่นี่ให้เพื่อที่ให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจากที่เคยมาหลายๆปีอย่างเงี้ยคือก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆปีอะค่ะ
0: แล้วจากกระต่ายที่แบบอยู่แบบลำบากนะฮะถือว่ากระต่ายแบบกินอาหารก็ตรงก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระต่ายก็สุขภาพแย่เราก็จะมาช่วยกันก็คือเป็นโครงการเหมือนกับต่อเนื่องทุกๆปีนะจะมีทั้งมหาลัยคนละกระต่ายน้องๆที่สนใจแล้วก็จะมาช่วยกันนะครับ
4: ก็อย่างคนที่เป็นเงี้ยค่ะก็จะมีประสบการณ์ในการหวีขนตัดเล็บอะไรเงี้ยค่ะก็ระหว่างทำไปด้วยก็จะสังเกตน้องตัวนี้ตาเหมือนจะมีปัญหาหรือมีอะไรก็จะได้ส่งเคสต่อให้คุณหมอช่วยดูต่อได้เลยทีเดียวก็คือมาพร้อมกันก็คือเหมือนช่วยกันไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากถึงคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าสนใจจะเลี้ยงกระต่ายอะค่ะคือกระต่ายไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวคือก่อนที่จะเลี้ยงอะอยากให้ทุกคนทำการศึกษาก่อนว่ากระต่ายจริงๆแล้วกินอะไรไม่ใช่กินผักบุ้งไม่ใช่กินแตงกวากระต่ายอายุที่เหมาะสมที่ควรจะซื้อมาเลี้ยงอะอายุเท่าไหร่กระต่ายแคะมีจริงหรือเปล่ากระต่ายเด็กที่ยังไม่หย่านมแม่ความจริงมันคือกระต่ายแคะค่ะที่เขาบอกว่าไม่โตไปกว่านี้หรอกอันนี้2เดือน3เดือนแล้วจริงๆอะแคะออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มากกว่าไม่ใช่กระต่ายแคะค่ะก็อยากฝากถึงตรงนี้มากกว่าทางบ้านพงเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไม่ซื้อขายกระต่ายเด็กมาพักนึงแล้วแล้วก็พยายามให้ความรู้เรื่องอาหารโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับกระต่ายอะค่ะว่าจริงๆแล้วกระต่ายควรจะกินหญ้านะสัดส่วนในการให้ระหว่างอาหารเม็ดกับหญ้าควรจะให้อะไรมากกว่ากัน
5: พอดีเกิดเดือนเดียวกันก็เลยอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วพอดีเห็นโครงการนี้พอดีครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เพราะที่บ้านก็เลี้ยงกระต่ายอยู่ด้วยครับผม
6: เดี๋ยวนี้กระต่ายก็เหมือนจะคนเริ่มเลี้ยงมากขึ้นนะคะแล้วคู่ขายก็มีมากขึ้นด้วยก็เลยอยากจะให้ศึกษาก่อนว่ามันต้องคุณต้องมีความพร้อมยังไงในก่อนที่จะเลี้ยงอะค่ะ
1: ส่วนเรื่องกระต่ายแคระที่คนนิยมเลี้ยงเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า ND หรือ Netherland Ruff เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะกระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงจำนวนมากนะคะจนพ่อค้าหัวใสนำกระต่ายสายพันธุ์ปกติที่มีอายุน้อยและขนาดไล่เรียกกันนำมาขายแล้วมาบอกเราว่าเป็นกระต่ายแคระค่ะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมากลับตัวโตขึ้นเรื่อยๆความน่ารักก็ผิดไปจากที่ผู้ซื้อตั้งใจไว้แต่แรกซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกบางรายเนี่ยเขาก็เลยนำมาปล่อยทิ้งไว้ก็มีช่างน่าสงสารน้องกระต่ายค่ะ
0: กระต่ายที่ยังไม่อยากนมดูยังไงบ้างหนึ่งก็คือตัวเนี่ยจะไซส์เล็กๆอยู่ในฝ่ามือของเรานะฮะอยู่ในฝ่ามือเล็กๆสองก็คือว่าขนเนี่ยมันจะเป็นขนที่ยังไม่ผลัดขนดีนักก็จะมีขนแซมออกมาขนที่ยังยาวอยู่แซมออกมาบ้างนะฮะถ้าเปิดฟันดูเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะฟันเนี่ยมันยังไม่โตเต็มที่คือยังมีลักษณะสีฟันที่ยังไม่ใช่ฟันสีปกติที่เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันจะมียังใสๆอยู่นะใสๆนั่นคือการเจริญเติบโตของฟันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นกระต่ายที่เด็กอยู่นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับกระต่ายพันธุ์ ND มากต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนิดนึงหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วแบบเฮ้ยกระต่ายแค่ตัวละ200ไม่มีในโลกฮะกระต่ายแค่ตัวละ200เพราะว่าส่วนใหญ่กระต่ายสายพันธุ์ ND ที่เราบอกว่าเป็นกระต่ายแคระของจริงเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ1โลนะฮะตัวนึงก็ 2-3 พันขึ้นไปตัวละ 2-300 ตามตลาดนัดนี่ไม่มีนะ
1: นี่ไงล่ะคะได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก่อนเลี้ยงก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเนี่ยมาถึงเจ้าชูการ์ไกลเดอร์กันบ้างค่ะเจ้าชูการ์สองตัวนี้ก็ถูกเจ้าของทิ้งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องๆกลุ่มนี้อยู่ค่ะ
2: ดูนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่เราให้ดูแล้วชูการ์ไกลเดอร์หางยาวสวยน่ารักนะคะตัวนี้นะคะเป็นชูการ์ไกลเดอร์นะคะที่มีการทำลายตัวเองหางเหลือแค่นี้นะคะหางสั้นแค่นี้สุดโคนนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาของการทำร้ายตัวเองต่างๆก็คือว่าเครียดนะคะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะแรกๆเลี้ยงมาดูแลเอาใจใส่ดีนะคะหลังๆเริ่มงานเยอะเรียนหนักต้องสอบหอไม่ให้เลี้ยงต้องแอบหลบๆซ่อนๆนะคะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจเหมือนเดิมนะด้วยตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างนั้นเคยมีคนมาเล่นด้วยนะคะหลังๆอ้าวไม่มีแล้วทีนี้ทำอะไรดีเบื่อไม่รู้จะทำอะไรเลียตัวเองกัดตัวเองนะคะทำร้ายตัวเองนะคะยิ่งเลียยิ่งมันยิ่งกัดเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะบางตัวกัดจนขนาดหางขาดนะคะแล้วก็บางตัวก็คือกัดจนขนาดที่ตัวอวัยวะเพศของเขาเกิดการฉีกขาดนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารักษานะคะเราจำเป็นที่เราจะต้องมีการบางทีอาจจะต้องให้ในกลุ่มของตัวยาระงับประสาทนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่มาทำลายตัวเองแต่ว่าพวกนี้มันก็คือเป็นลักษณะของการรักษานะคะปัญหาหลักๆก็คือเขาเครียดขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่นะคะเราต้องพยายามเข้าใจกับเขาให้เวลาเขาเยอะขึ้นเอาเขาออกมาเล่นขึ้นต่อวันอาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องเล่นกับเขาให้มากขึ้นอีกตัวนึงนะคะที่น้องเขามีการอุปการะมานะคะดูภายนอกดูธรรมดาดูเผินๆดูปกติมากนะคะค่อยๆดูไปนะคะหยิบออกมาลองดูลักษณะตามตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของตัวพวกผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็ดูนะคะหางเหลือสั้นนิดเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวลองดูการเดินของเขาดูสองขาหน้าเป็นเหมือนปกติดูสองขาหลังใช้ไม่ได้นะคะพิการนะคะเห็นไหมคะปัญหาของภาวะของการพิการแบบนี้เนี่ยมันมีได้หลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการอาจจะเป็นลักษณะของการที่โดนกัดโดนกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตรงแถวๆสันหลังในช่วงของท่อนทางด้านตรงเอวลงมานะคะการควบคุมขาเห็นไหมคะสัตว์เขาลากขาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการอัมพาตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการอัมพาตทั้งสองขาด้านหลังเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราอนุมานได้หลายๆสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าถ้าสภาพค่อนข้างโทรมอาจจะเกิดจากปัญหาของการขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารกระดูกบางนะคะ มันก็จะเป็นผลที่จะทับว่าเวลาที่มันกระดูกบางแล้วก็เป็นบางในช่วงของตัวไขสันหลังมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของโรคของการขาดสารอาหารพวกกลุ่มของตัวกระดูกบางแล้วก็มีผลในการอัมพาตได้นะคะหรืออีกสาเหตุนึงถ้าเป็นลักษณะของที่เกิดแบบเฉียบพลันนะคะอาจจะเกิดจากการโดนกระทบกระแทกอะไรต่างๆในส่วนของตัวไขสันหลังในส่วนของตรงช่วงท่อนเอวนะคะที่จะทำให้ตัวเส้นประสาทที่มันมาเลี้ยงในส่วนของตัวสองขาหลังเนี่ยเกิดความผิดปกติไปนะคะสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะเกิดยังไงการรักษามันก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการขาดสารอาหารเราก็จะต้องมีการเสริมอาหารให้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพวกแคลเซียมนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีคนที่เขาขายถ้าเขาเอาออกมาจากแม่ค่อนข้างเร็วแล้วด้วยตัวเขาเองไม่ได้รับการป้อนนมเสริมอะไรต่างๆอย่างเพียงพอมันก็จะเป็นผลที่จะทำให้ตัวเขาเองขาดสารอาหารขาดแคลเซียมค่ะร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้นะคะก็จะเกิดโรคของในส่วนของตัวกระดูกบางเกิดขึ้นนะคะการกลับมาใช้ขาได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฉีกขาดว่าตัวเส้นประสาทมันมีการฉีกขาดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าฉีกขาดรุนแรงมากแล้วมาพบช้าการกลับมาใช้ขาได้ก็น้อยลงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องรับผิดชอบการรับภาระด้านอาหารการกินการรักษาเมื่อเขาป่วยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เลี้ยงควรที่จะยึดถือปฏิบัติเราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของการเลี้ยงดูของสัตว์ทั้งสองชนิดแล้วสิ่งไหนที่ไม่แน่ใจในการรักษากับสัตว์เลี้ยงก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของเรานั้นปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ Animal Speaks ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดามีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม
0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับ

0: ทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
1: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านน่ะนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 สามหลังค่ะ
0: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3พันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
2: สายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับ จะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่า

0: จันทร์ฉายเหมือนพระจันทร์ฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
1: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสําหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: ชูให้ดูหน่อย
1: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงจากสารเคมีแค่นั้นเอง
1: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์เพื่อได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสดโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของ EC ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
3: แต่ไอ้ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
1: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากใหเกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับ

0: สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจับตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
1: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
2: ตอนนี้ปลูกไปเยอะ
1: ผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ 25-30 บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับกะทิมะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตร

0: โบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของกำหนดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: มะเขือเทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะที่นี้คะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
3: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
2: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับแต่ค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในร้านดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กัน
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
3: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นหยาบนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศา80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากของนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
2: ้ครับ
3: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
1: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
3: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเดี๋ยวเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
4: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดริปดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
1: ปัจจุบันพี่เนียบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กและก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:30 น. วันนี้ผมนะ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้น

0: ตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
0: ได้ค่ะ
1: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
0: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
2: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
0: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
2: อ่ะดีครับ
0: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
2: ครับ
0: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
2: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
2: มีความปลอดภัย
0: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
2: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
0: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
2: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
0: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับผม
0: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
2: อ้าว
0: ค่ะ
2: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
0: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
2: กินแต่ตำลึง
0: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแคยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
2: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
0: ่
2: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแคตำลึงอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยตายตายตายตาย
0: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
2: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินหรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
0: แรกนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคเข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
2: อาจารย์ยักษ
0: ์พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
2: ่
0: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
2: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
0: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
2: ครับผม
0: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
2: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
0: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
2: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
0: เชิญค่ะ
2: ครับผม
3: พอพูดถึงเครือข่าย
4: ก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
2: าจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
5: เป็นไงหล่อมั้ย
2: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์อาจารย์ล้อมนะครับ
5: ครับผม
2: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชั่นกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
5: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
2: ครับผม
5: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
2: ครับผม
5: ชนะลาบคาบเลยครับ
2: เละเทะเลย
5: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
2: ่อ
5: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
2: ๆเรื่องสำคัญ
5: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
2: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
5: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
2: ครับผม
5: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
2: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
5: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
2: ครับผม
5: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
2: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่ายไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
5: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
2: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
5: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
2: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านบงเกตได้มาทำงานร่วมกัน
5: ใช่ครับ

0: แล้ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ดูเหมือนกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็นะแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำ
1: ย่ำ
0: ให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสักหนึ่งปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าวๆ
0: เนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: อันนี้ได้ไม่ได้

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านพงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ100%นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเกตเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมแล้วก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่หูพื้นที่อาณาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงนี่มันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหาร

0: หารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้ว
2: น้องบอลใช่ไหม
0: เขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแครไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกเนี้ยเรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้ว
0: เก็บ
1: แล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเนาะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี
1: ่ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
3: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหาร

0: ที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้แหละครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
1: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจง

การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับพ่อตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วย
3: ครับคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับหมายถึงผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความ

0: กีฬาวอลวีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้ววอลวีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่น้ำอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าวอลวีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
1: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
1: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
1: พร้อมยังครับกับบทเรียนวอลวีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นวอลวีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นวอลวีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์วอลวีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ
1: ๋
2: อใช่ผมรู้
1: แ
2: ล้ว
1: แต่เป็นวอลวีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
1: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: วอลวีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของวอลวีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมาอีกนะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปเดินออกข้างกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช่
2: โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับมือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมวนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ไขว้
3: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยื่นแขนไปใช่และ
2: เตะขาข้าง
3: ไปเดี๋ยวไขว้ขาใหม่ไขว้หลังไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของวอลวีนัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
3: แล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
3: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับ

0: Okay. ในแง่ของโมเมนตัมจริงๆเวลาลงอะครับเข่าจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองดูลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
1: มันจะต่างกัน
0: ครับไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับดีครับดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มถ้าวอร์มอยู่บนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้จะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
1: ครับ
0: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
1: ได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
2: ชอบแพ้เจ็บ
0: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมา
2: ชอบชอบ
0: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของวีนัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงเข่าเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของวูวินัมซึ่งมันก็จะยาก
1: กว่า
0: เพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
1: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาวูวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
0: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
1: ถังกัง
0: okay. ดองชึงถังกัง okay. คือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
1: ี
0: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
1: เยี่ยม
0: อยากลองดูเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
1: ดองชึง
2: พร้อมยิงไป
1: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้า

0: ถ้ามันฝึกต่อไปแล้วทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบไหวแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวกันเลย
1: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการสูงแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวินัมนะครับอย่างเช่นสมมติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โหดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแต่แบบปึ๊บล้มไปปึ๊บแค่นี้อย่างนี้จะได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
1: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปึ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้
0: ม
1: ออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทําดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ทอมบอกว่า21ท่าใช่มั้ยครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
0: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2
1: ดี2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah. I know one. จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
1: ต้องมีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์ชอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอลด์สคูลที่ออกมาเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กเซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟแล้วกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีมันเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมากับ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเค้าต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
2: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
2: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
2: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
3: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการโดดหนีบคอหนองเชิงอะไรเงี้ย
4: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมไปหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
2: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ป่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
3: ้
2: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลย ลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
3: ใช
2: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
3: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
2: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
3: ต้องชิมบลูทูธเคยเนี่ย
2: รู้จักมั้ยรู้จักการซ้อมบลูทูธมั้ย
3: เฮ้ย
2: อันนี้จริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได
1: ้
2: โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
2: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: โอเคจริงแล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
0: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะ
1: ครับ
0: มีคนร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบสโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
0: อะ
1: ก็น่าจะ
0: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
3: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
2: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
3: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
2: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
3: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
4: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อโค้ชต่ออะไรแบบนี
2: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
1: ยังไม่เป็นที่รู้จัก
2: ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
1: ครับ
2: แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
1: ้
2: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
2: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
0: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
2: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักใน martial art
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
2: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
1: เรา
2: ว
1: ิ่
2: งโดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
2: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับแอคชั่น
1: กำกับแอคชั่นครับ
3: กำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ enjoy กับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

รก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ได้ไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แล้วครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษานี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโนค
1: ่
0: ะ
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปตติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ทีเราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของกันดีกว่าก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆค่ะ
1: คร
0: ับรู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านาย
0: ต
1: ั
0: วเอง
1: ไม่ใช
0: ่ก็ใช่ได้นิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ย

0: หมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไหมแล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังอะค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4ยิงอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋าหนังก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋าหนังที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: อย่างย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนอะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยปะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝางอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกันรู้จักกัน
0: ใช่ได้ connection นะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วตอนนี้หลังจากที่รับกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ไหมต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นน่ะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แผนว่าแบบโอเคคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติ้งค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช
1: ่ไหมครับดูกระเป๋าเปล่านี้เลยไหมหรือว่าเป
0: ็
1: น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆเซตติโนมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ Be Make Sure You Look Good ค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้ส
1: ึ
0: กว
1: ่
0: าดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล
0: ์ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของที่ดูดีขึ้นมาอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแล้วหรือมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคยังไง
1: แต่แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก
0: ็ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีใครมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอะไรเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ฟอร์มเป็นล็อตๆได้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: มันเป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน์ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ว่ามีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม
1: ่และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: ปนเดี๋ยวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: ในที่อุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องมีลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มฉายตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ั้ยใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้มันเป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่แบบเรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานหรือของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเงี้ยค่ะครอบครัวหญิงเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: ในลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์มีโปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้เขาก็
1: เลยเป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็คาดเป็นห่วงว่าแบบเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ยเราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซติโนสอันเนี้ยค่ะช่วงม.6ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
1: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออมมาลง
0: ใช่ค่ะ
1: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนพัฒนาการเก็บออมหรือแบ่งเงินสะสมเป็นยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก
1: ็สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือแบ่งเหมือน
1: ปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันได้ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวกลองเทอมอะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
1: เกิดขึ้นเมื่อไหร่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอินเวสต์ในแบบลองเทอมอย่างเดียวอะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
1: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที
0: ่
1: เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
1: ก็เรียกได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี้
0: ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
1: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี้ย ค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณนี้เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

0: แต่เราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกน่าสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นหมายความว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราแบบไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือนแบบ
1: แฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
1: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
1: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราหนึ่งเพราะการที่เรามีตรงนี้ได้มันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
1: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: ถือว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
1: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับหรือช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มาค่ะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวกcash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
1: แต่จริงต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
0: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
1: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
0: ใช
1: ่แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
0: สนุกค่ะ
1: เฮ้ยเคร่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5-10 ปีเท่านี
0: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
1: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
0: ๆใช่
1: เอ้ยแล้วอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานหรือปล่อยให้เราทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดไป
0: ใช่ค่ะ
1: และในอนาคตมองว่ากิจการสตีโน่เนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
0: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนนี้เราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่ค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบเอาของเราไปฝากขายได้บ้าง
1: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
0: ใช
1: ่สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
0: คือหญิงก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
1: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วส่วนสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
0: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจนึงยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
1: ก็ต้องมี
0: คือถ้าคุณไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือจริงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
1: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นนี้ก็เริ่มได้ไหม
0: หญิงว่าเริ่มได้นะคะ
1: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆถึงไม่จำเป็นเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่า อะไรเลยค่ะ
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนในการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่นสมมติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเขาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตเขาก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่ไหมคะในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คำนะคะจำง่ายๆจำแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักศึกษาว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นไหมคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องเริ่มออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำงั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงค่ะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่า เงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้เพราะฉะนั้นรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
3: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะครับ
1: yeah. เราเรียกระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งหงุดหงิดนิดบึ้มขึ้นมาวิดบึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อีกทีเล็กประจุไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบนึงมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
1: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับ
2: ยัง29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่า

0: ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามเจ้าอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
0: ่าฮะ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทับอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอ็ดเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็
1: หน่
0: วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่
0: าเดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ได
0: ้
1: ได
0: ้
1: ได้ได้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดฝืดซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอ็ดว่ามันอ่ะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไลท์เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
1: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
0: ่โอเคครับ
1: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
0: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะถ้าลื่นขึ้นนะ
1: จะดีขึ้น
0: ลื่นขึ้น
1: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
0: น่าจะแข็งแกร่ง
1: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
0: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
1: ้ลดแรงประทะได้หน่อยนึง
0: คร
1: ับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
0: ้
1: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
0: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
1: ่
0: เอาก
1: ั
0: ๊กกัน
1: ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะเพีย
0: ร์
1: เราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
1: ยังเป็นยางยืดอยู
0: ่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
1: ้
0: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
1: เก็บของที่มากขึ้น
0: ที่
1: ซึ่งถามว่าจริงได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
0: ม
1: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
0: ้นั่นนะสิ
1: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
0: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคา

0: ไม่เกิน 5,000 บาทครับ
1: โอ้ล้อล้อเขาเรารู้สึกเลย
0: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
1: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
0: ซิปซิป
1: เป็นยังไงบ้างครับพี่
0: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
0: และภายในครับ
1: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้สองฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
0: ปิด
1: และรู
0: ดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
0: เขาแบนๆ
1: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปเลย
0: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
1: ใช่ครับ
0: น
1: ี่
0: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เนาะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี้
0: ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่อันนี้มันจะมีความแบบแน่นแน่นแน่นแน่น
0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้เคียง
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โห
0: บ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ย

0: เป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้เลย
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมา

0: ครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ทางการหน้าครับโอ้โห
1: โอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู่ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับ
1: ถือว่า
0: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะชิบ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่
0: ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อ
1: หูย
0: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับ
2: แข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
2: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
2: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลย

0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่
2: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
2: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
2: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
2: 5,000บาทครับ
1: แหมผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
2: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
2: บุกด้วยซ้ำครับมาดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
2: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ้ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเขาเนี่ย
2: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
2: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ฮะก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอ็ด
2: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
2: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
2: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
2: ไม่ถึงทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
2: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
2: มา
1: ล็อกแทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกอะค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบอะสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขา

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: แบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

0: ต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
0: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
0: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

งานเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: เกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนั้นก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทําให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอก็ได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นมากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีรอเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นทุกเดลยี่เป็ดไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคน แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset Win Shift From Property and Land to Man and Idea Asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคคาเบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมา20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดรออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา SMB ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15 ปีปัจจุบันนักประมูลพันธุ์ก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองตรงนี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25 ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีการลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรเนี่ยไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองยังไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรเทคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรเทคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับโรเทคเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
2: นานไปเนี่ยเราคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ย

0: เราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
3: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
4: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
5: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่เหนียวและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M ไม้แอลล่มซอยแปลว่าดินร่วนเคลซอย C L A Y S O I L เคลซอยแปลว่าดินเหนียวแซนดีซอย S A N D Y S O I L Sandy Soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่ค่ะ
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงได้ตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรหมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่โคหัวป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกสาวของท่าน
0: ที่ลูกสาวของท่านเลยคือแม่โคหัวป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่โคหัวป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรหมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่ครัวหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงพอพระราชหฤทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลย

0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะ
1: แม่สีแล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะป้าแอ๋ว
1: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครูหัวปาก
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมาปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทรพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี
0: ้เอาข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะใส่ทั้งนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาเคล้ากับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
0: เคล้าก็คือคลุกวัตถุดิบหลักอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีจงนี
0: ่ถั่วลิสงด้วยนี่ถั่วลิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเอามาอีก
2: ไอทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ทีมันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
0: ะ
2: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนึกว่าร้อน
2: เธอกำลังยังกว้างหน่อย
0: อ๋อมันเล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเจ้เนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้
2: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: แม่ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมาม
3: าหนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
0: ท่านไหน
4: เยอะอึ
0: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแววไปเอามะนาวไปไหน
0: เอามะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
2: เกลือป่นใครซื้อมั้ยยัง
3: เกลือป่นซื้อไว้ยังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: มีมั้ย
0: เกลือเดี๋ยวได้เอาแล้วเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
0: อ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม
3: ่มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
2: บีบ
0: เอาบีบไม่ทันใจ ออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่เอาอีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกเอามะพร้าวโรยอีก
2: นะครับโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
2: แม่ครัวหัวป่า
0: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะ
1: ตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินเมี่ยงคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
2: ใบช้างหลังอัน
0: โอ้ย
3: อร่อยแล้วไม่อย่าย้ำลูก
0: ไม่ย้ำแล้ว
2: พอแล้วได้เก็บไปล้าง
1: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไปแยะที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหวว

0: เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงรอบชอบเรียกหาแม่แหววจังครับผม
1: ป้าเขาติดปาก
0: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
1: ของยายเกี้ยงค่ะ
0: อันนี้แม่สีถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
1: อ่ำแดงสินค่ะ
0: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
1: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
1: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปเหรอแม
1: ่ก็น่า
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรา
1: เอา
0: หม้อมาดีกว่าหม้อนี้หม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
1: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้จริง
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
1: เหมือนมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรยี่เปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
1: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
1: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
1: จ้ะ
0: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
1: ่ได้ที่เท่าไหร่วุ้ยประตุ๊ก
0: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
1: เดี๋ยวเอาปลา
0: ปลาอยู่ไหนแม่แม่แหววนั่งแม่แหววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
1: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
0: สุกแล้วหรือดิบ
1: สุกค่ะ
0: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
0: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
1: ใช่ใบข่า
0: ใบยอ
1: ใบยอกับ
0: ใบยอใบยอกับใบข่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
1: ไม่เคย
0: มีไหมโรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
1: ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
0: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบข่าไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม่
1: ไม่ชาเลยค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกิมเกรียมได้เยอะ
1: ค่ะ
0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการ
0: อ๋อไปเตรียมอีกอาหารอีกจานนึงโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค่ะ
0: คืออร่อยแม่อันนี้อร่อยเลยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
0: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
1: น้ำปลา

0: ลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
1: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
1: หางค่ะ
0: ปกติทําแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
1: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
1: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
1: ปลาแหนมเหรอคะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
1: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
1: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะ
2: ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: หวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับ
2: และอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
0: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
1: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
1: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
1: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมี
3: กระเท
0: ีย
3: ม
1: หัวหอม
3: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
3: แล้วก็ตะไคร้
0: พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
1: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
1: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
2: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับเคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
4: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
0: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
4: รุ่นคุณแม่
0: วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
4: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
4: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
4: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส
0: ่ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
4: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
4: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
4: ก็นวดนะมันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่านี่จะไม่เหมือนแต่ที่อื่น
4: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
4: ตะแกรงลวด
0: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะอันเนี้ย
4: ก็เป็นมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
4: นี่ทำไว้ไง
0: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
4: จ้า
0: เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
4: ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเต

0: เอ้ย
1: ใบเตยจ้ะ
0: อ่านะครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
1: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะที่พอนึ่งเสร็จแล้ว
1: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
1: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
1: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยครับ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับพอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างคุณผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของไทยด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นและจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบและอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบัวของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: ลูกใส่อะไรบ้าง
2: อันนี้
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
2: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดนี้ส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะขบๆ
2: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้

0: ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
0: นางลอย
1: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: กะทิหอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: น
0: ิ
1: ดนิดนิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลย
1: มันละมุนข้างใน
0: ใน
1: เวลาเรา
0: แล้วเวลาเรามันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝากนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับเจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหมมีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะแต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลยก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกันไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ
1: ้ะเพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมาอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้ร้อยกว่าลู
0: ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200

0: ร้อยอะไรนะ200 ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
1: ถ
0: ึ
1: งด
0: ิน
1: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งบนดิน
2: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
1: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
1: หักลง
0: กำลังลง
1: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
1: เบ็ด
0: จ้ะ
1: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
1: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเนาะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้ว
0: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัศ
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: ขาวโอ้ปลาขาวปลาขาวค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะตัวแรกที่ได้จะเป็นปลาขาวใช้นี่กี่โลได้คะป้า
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาขาวมาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาพูดคาด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
3: ้
1: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
3: า
1: ะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลยความอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
3: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
3: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวาน
3: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
3: ่
1: ไหม
3: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
3: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: แ
0: ค่น
1: ั้
0: น
1: เอง
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกร
1: ู
0: ด
1: กระเทียมไม่มากโกลเล
0: ่ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นะ
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ประสาทของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเผอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรนะยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ก็อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาน
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักอีกเอาน้ำเปล่ายั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
1: ่
0: อร่อยจริงๆอร่อยจริงอร่อยจะพอหมดอร่อย
1: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้า
4: โอเคมาลูก
5: อ่ะอมรินทร์ทีวี

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมา

0: 欢了，灯笼。然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
1: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
0: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
0: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานที่ไม่เคยหลับไหล
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอันตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอันแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอันนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศ

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: ขอบคุณนะฮะสวัสดีคร
3: ับ อ้าวเต๋า
2: ถึงนะ
3: เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมมติ

้พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็ปุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับปุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้ปุดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกอดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ย
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับพ่อดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมานี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ร
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: งแต่อาคารอาหารอาภรณ์แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
1: ม
3: ีเกินไปเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนกลางคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต๋าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันทิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันทิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบคันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: แม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับ
1: ขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลป์แบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
2: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถาเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
0: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่ไงลายเนี่ยอ๋อเซี่ยวกัง
3: ใช
0: ่แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
0: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ๋อ
0: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เป็นสิ
0: ริมงคล
1: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
0: ละแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ทำอยู
0: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
1: ๆเออเดี๋ยวพา
0: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
1: อยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ย
0: ตรงนี้นะ
1: เนี่ย
0: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
1: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
0: รู้จริงป่ะเนี่ย
1: รู้จริงๆ
0: พาไปดิ
1: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
0: เอาจริงเลย
1: อยากรู้อะไรถามนะเลย
0: อยากรู
2: ้ครับประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
4: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
4: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
4: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดเสร็จอีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
1: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
1: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
1: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
1: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
1: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
0: เป็น100ปี
4: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
0: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
0: เป็น10รุ่นเลยนะ
1: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
1: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
0: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริ
0: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิ่งนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
1: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
1: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
4: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
1: ปะ
4: ตัวนี้ปะลงไปทีนึง มันก็จะเป็นชั้นที่2
1: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
4: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
1: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
4: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
1: ้ถุงปูนใช
4: ่
1: ไหมมันเหนียวกว่าใช่ไหม
4: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
1: ผ่าออก
4: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
1: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
4: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
4: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
4: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
4: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
1: ตรงคอไหม
4: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
1: ต้อง
4: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษ

0: ชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเนี้ยปะ
0: ไม่ได้
1: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดนึง
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: เพราะทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
0: ใช่เขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: เพราะตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
0: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
0: ถ
1: ึ
0: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ยเขาใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
0: ๆครับเอา
1: ฝัง
0: เขี้ยวฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริง
2: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดนิ้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เคลายาวๆครับ
0: เคลาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม
0: ้ามาทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: เนี่ยนะ
0: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
0: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
0: ครับมันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยมันเป็น
0: เหมือนเดิม
2: แบบนี้
0: เป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
2: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
2: นัทธวัชชัย
0: แสงอุเสม
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์

0: ารไทย
1: Chinese
2: ว้าว it looks so อร่อยมาก
1: มาก
2: วีนี่อะไร
1: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
1: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
1: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
1: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
1: โอ้สวยมาก
2: อ
1: ร่อย
2: อร่อย
1: 1 2 3
0: Cheers
2: มันลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
0: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
0: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่คนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
7: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating.
2: Right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: Chinese Cheers
0: บ๊ายบาย
8: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ เปลี่ยนไฟเสร็จพอดีเลยครับเข้าใจว่าหลายๆท่านคงจะไม่อยากจะเปลี่ยนไฟแบบนี้กันบ่อยๆนะครับวันนี้ศาลายาการช่างมีเทคนิคดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อทำให้ท่านไม่ต้องเปลี่ยนไฟบ่อยๆแถมยังประหยัดพลังงานด้วยครับก่อนที่จะไปดูว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟกันยังไงนะครับมารู้จักเรื่องของหลอดกันดีกว่าว่าปัจจุบันมีหลอดอยู่สักกี่ประเภทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านเดินไปซื้อหลอด มาเปลี่ยนแบบที่ผมจะบอกให้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับว่ามันมีหลอดอะไรกันอยู่บ้างนะครับที่วางอยู่ข้างหน้าผมนะครับไล่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับทั้งขวามือของผมเนี่ยจะเป็นหลอดที่เรียกว่าหลอดไส้นะครับบางที่บางบ้านนะครับอาจจะยังมีใช้อยู่นะครับข้อเสียของหลอดไส้แบบนี้นะครับก็คือขาดง่ายนะครับแล้วที่สำคัญเลยลักษณะเฉพาะมากเลยคือร้อนนะครับด้วยความที่จะต้องมีกระแสไฟวิ่งไปแล้วทำให้แสงสว่างออกมาเนี่ยจะมีความร้อนออกมาด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้น่าจะทุกบ้านมีการใช้กันอยู่นะครับก็คือหลอดคอมแพคนะครับตัวหลอดคอมแพคนี่จริงๆมันคือ Fence นะครับเราเรียกว่าคอมแพคก็เพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้แทนหลอดไส้แบบนี้นะครับก็ทำให้ท่านทิ้งหลอดไม่เอาละถ้ามันขาดนะครับก็มาใช้หลอดแบบนี้แทนนะครับจริงๆเทคโนโลยีมันคือฟลูออเรสเซนต์นั่นเองนะครับอายุการใช้งานก็จะนานขึ้นนะครับการกินไฟหรือว่ากำลังไฟที่ต้องใช้เนี่ยจะน้อยกว่านะครับก็เป็นครึ่งๆนะครับนอกจากหลอดคอมแพคแบบนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีในตลาดเราก็ช่วยให้ท่านประหยัดพลังงานมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือหลอดลักษณะแบบนี้นะครับขุ่นขาวนะครับแต่หน้าตาก็จะโบราณโบราณหน่อยนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในนี่คือหลอด LED นะครับข้อดีของ LED คือกำลังวัตต์ที่ใช้เนี่ยนะครับน้อยมากนะครับครึ่งๆนะครับก็จะทำให้ท่านประหยัดไฟได้มากนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างเดียวนะครับก็คือราคาแพง

ีนี้มาดูอีกแบบนึงนะครับก็คือหลอดนีออนที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านทั่วๆไปนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงหลอดคอมแพคใช่ไหมครับอันนั้นเปลี่ยนง่ายไม่มีปัญหาแล้วอยากจะเปลี่ยนหลอดแบบนี้บ้างล่ะนะครับแบบนี้ก็มีขายนะครับก็ไปถึงร้านเรียกหาหลอด LED เหมือนกันนะครับแล้วก็หลอดแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับซื้อมาเปลี่ยนก็ติดนะครับแต่ถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงจะทำให้การเปลี่ยนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วท่านก็จะได้ความประหยัดอย่างที่ท่านอยากได้ด้วยความสว่างเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโคมเดิมนะครับแล้วนี่ยังเป็นหลอดเดิมอยู่ที่เราเรียกว่าหลอดผอมนะครับน่าจะเคยได้ยินคำว่าหลอดผอมเวลาใช้เนี่ยก็จะมีตัวบัลลาดอยู่ในรางนี้แล้วก็ตัวสตาร์เตอร์ต้องต่อวงจรอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาเปลี่ยนโคมนี้นะครับมาหันมาใช้เป็น LED นะครับแล้วดูซิว่าวิธีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงนะครับดับไฟก่อนก็จะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีตัวสตาร์เตอร์แล้วก็ตัวบัลลาดอยู่ต้องบอกไว้นิดนึงว่าเรื่องของ LED เนี่ยมันจะแล้วแต่รุ่นโดยปกติแล้วมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่ถ้าซื้อมาแล้วจะมีตัวสตาร์เตอร์มาด้วยนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือแบบเนี้ยที่เราซื้อมาอันนี้ไม่มีนะครับวิธีการต่อ2แบบก็จะต่างกันนะครับวันนี้จะลองต่อตัวกรณีที่ไม่มีสตาร์เตอร์อยู่ให้นะครับนี่เดี๋ยวผมเสียบให้ดูติดครับแล้วจะพูดทำไมใช่ไหมครับติดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าท่านซื้อมาเลยเนี่ยก็ติดเหมือนกันนะครับแต่มันมีสตาร์เตอร์ทำงานนะครับอันนี้คือไม่ได้ต่อตามวิธีการที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเนาะอาการเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนถ้าไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าหลอดไฟเสียนะครับแต่จริงๆไม่เสียเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาแค่สตาร์เตอร์ออกนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมที่อยู่กับโคมเดิมเนี่ยแหละครับแค่เอาออกนะครับก็จะอาการเมื่อสักครู่นี้ก็จะหายไปนะครับแต่นั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะครับวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับอย่างแรกเอาสตาร์เตอร์ออกนะครับอย่างที่2นะครับบายพาสหรือว่าเชื่อมต่อสายที่วิ่งเข้าบัลลาดตัวนี้นะเหมือนเรายกบัลลาดออกไปจากรางเลยนะครับแต่ไม่ต้องยกครับคาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับวิธีการก็ดึงสายออกมา2เส้นนี้นะครับแล้วก็มาจำเข้าหากันเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เช็คหน่อยนะฮะว่ามันอยู่กันแน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหลุดแล้วก็จะเกิดช็อตที่หลังเรียบร้อยครับก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนไม่ยากเลยนะครับก็แค่มันจะมีความลำบากนิดหน่อยนะครับกับกรณีของหลอดยาวหลอดนีออนแบบนี้นะครับแต่ก็แค่ดึงสาย2เส้นนะครับต่อเข้าหากันนะครับที่ตัวของตัวบัลลาดท่านก็จะได้ความสว่างที่อยู่กับท่านนานเลยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับสักเล็กน้อยเลยก็คือเรื่องของเราจะเปลี่ยนทุกหลอดให้เป็น LED ไหมนะครับข้อเสียของ LED อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของราคาที่ในซะตอนนี้ก็ยังสูงกว่าหลอดคอมแพคหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเปลี่ยนกับหลอดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับด้วยราคาที่สูงกว่าท่านอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าหลอดไหนในบ้านเปิดทุกวันวันละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงอย่างนี้แนะนำเลยครับเปลี่ยนไปเลยครับเป็นหลอด LED รับประกันได้คืนทุนคุ้มไว้แน่นอนนะครับก็เป็นทริคที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับกับสารยาการช่างครับ

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเต้าขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง

0: ของช้างมาก่อนเลยครับ
1: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
4: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
1: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
2: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: ได้ความรู้เยอะเลย
1: ดีมากเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
11: ร้อย
10: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรถ

ชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

นเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เน็กไทสีกรมค่ะซึ่งจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัดเหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมเข่าแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำหุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เราเนี่ยใส่ไปเรียนในวันธรรมดาค่ะผู้ชายนะคะก็จะยังเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีเน็กไทแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อรองเท้าพิธีการที่ต้องเป็นสีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะสำหรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัดชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่มีส้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ให้ขึ้นตึกเรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัทเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องเรียนหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
3: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมาภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
4: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
3: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
5: พี่ว่าความงดงาม

0: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: น้องๆรู้จักนอนกันไหมคะนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปตัวนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะ

แล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่สี่น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆ ลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

0: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์ยินทรวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆสบายดีไหมเอ่ยทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับวันนี้เราน่าจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรต่อใครทราบบ้างน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรลูกลองเดาสิน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรการนับทีละสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการนับทีละ10นะครับซึ่งเป็นจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน200มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเด็กๆจะต้องนับและบอกจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200โดยการนับทีละ10ได้นะครับแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200ซึ่งในที่นี้อาจจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางนะเด็กๆน่าจะทำกันได้นะครับและสุดท้ายเลยเด็กๆจะต้องสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมานำเสนอได้นะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนนับที่มากกว่า10คุณครูจะมีอะไรมาให้เด็กๆนับไปดูกันเลยนะครับคุณครูมีพวงกุญแจไข่มุกมาให้เด็กๆช่วยนับใครจะออกมาช่วยนับได้บ้างนะเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกไปโยกมายกไปโยกมายกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกเรามาลูกด้านหลังเรานั่นแหละลูกแม่ผู้หญิงลูกเรามาเลยลูกมาลูกคุณครูมีพวงกุญแจไข่มุกอยู่ทั้งหมดกี่พวงมาสังเกต10พวงใช่ไหมพวงละ10เม็ดใน1พวงนะใน1พวงมีไข่มุก10เม็ดนะครับ1พวงนะครับมีไข่มุก10เม็ดนะเวลาเรานับนับทีละ10เด็กๆช่วยกันนับได้ไหมครับช่วยเพื่อนนับชูให้เพื่อนไปทางด้วยนะครับ1 10นับใหม่ลูกชูใหม่จับตรงนี้ลูก1 10 1 10วางลงไป2 10วางลงไปนะ3 10 10 40 5 10 6 10เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยสิบหรือ100นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะยังคงนับกันได้นะครับเดี๋ยวเรานับปากเปล่าพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง10 20 30 40 50 60 70 80 90 10หรือ100นะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับถ้าคุณครูต้องการที่จะแสดงจำนวนไข่มุกนะจำนวนไข่มุกนะด้วยแผ่นตารางเด็กๆคิดว่าคุณครูน่าจะใช้แผ่นตารางอะไรแสดงครับคุณครูมีแผ่นตารางมาด้วยใครจะออกมาแสดงให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมเอามือจับหูจับแขนยกเราลุกมาไวมากๆนะรวดเร็วนะครับเราจะใช้แผ่นตารางอะไรแสดงจำนวนของไข่มุกลุกแผ่นตารางอะไรเราเรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะ
1: ตารางส
0: ิบแผ่นตาราง10เด็กๆครับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่นะลูก
1: 10
0: 1 10 ใช่ไหมแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง1 10แสดงว่าพวงกุญแจที่มีไข่มุก10เม็ดจะแสดงด้วยแผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ
1: 10
0: 1แผ่นนั่นเองนะ1แผ่นนะครับอ่ะติดต้องติดทั้งหมดกี่แผ่นลูกเพราะว่าพวงกุญแจเรามี10พวงต้องติดกี่แผ่นกี่แผ่นลูกพวงกุญแจเรามี10พวงใช่มั้ยพวงละ10เม็ดใช่มั้ยลูกต้องติดแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูกติดตรงนี้ได้เลยแบบนี้อันนี้กี่10ลูกนักเรียน
1: 1
0: 10
1: 2
0: 10
1: 3
0: 10
1: 4
0: 10
1: 5
0: 10
1: 6
0: 10
1: 7
0: 10
1: 8
0: 10
1: เก
0: ้าสิบสิบสิบนั่นเองสิบสิบหรือเท่าไหร่นะ
1: 100
0: โอ้โหเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเด็กๆครับสังเกตไหมว่าเมื่อเรานำแผ่นตาราง10มาเรียงต่อกัน10แผ่นในลักษณะนี้เด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูนำแผ่นตาราง100ทับกับแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นนี้น่าจะทับกันสนิทไหมใครจะออกมาทับได้บ้างมือจะผูยกเราลุกมาด้านหน้าเลยประพัสราลุกประพัสราลองทับให้เพื่อนดูสิว่าเท่าไหมทับให้เพื่อนดูทับทับเลยชุบเท่าไหมครับเด็กๆเท่าไหมลูกเท่าเป๊ะๆ เลยใช่ไหมครับแสดงว่าแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองใช่ไหมครับหวังว่าคงไม่ยากนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าแผ่นตาราง10 10แผ่นนะหรือ10 10ใช่ไหมครับแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้ดูจำนวนของไข่มุกและก็แสดงจำนวนของไข่มุกด้วยแผ่นตาราง10หรือแผ่นตาราง100ไปเรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการแสดงจำนวนของไข่มุกจะแสดงด้วยตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนจะเขียนได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราสามารถที่จะเขียน10 10หรือ100แสดงด้วยตัวเลขนะครับเด็กๆจำได้ไหมมีตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรนะลูกตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้ใช่ไหมครับหรือตัวเลขไทยก็ได้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกทั้งต้นทางและปลายทางครับลองเขียนในอากาศพร้อมกันสิเขียนอย่างไรมีตัวเลขอะไรบ้างครับ1 0 0จะเห็นว่าใช้เลขโดด1 0แล้วก็0นะครับแสดง100นั่นเองในลักษณะนี้นะครับ100นะถ้าตัวเลขไทยล่ะลูกใครออกมาเขียนตัวเลขไทยให้ครูได้บ้างปลายทางนะครับก็สามารถที่จะออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับแสดง100เป็นตัวเลขไทยนะครับมือจับหูจับแขนยกเรามาลูกเขียนให้คุณครูดูหน่อยสิ100นะเขียนด้านล่างตรงนี้ลูกด้านล่างตรงนี้100ถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องนะครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ100มาดูนะหนึ่ง

0: ้อยถูกต้องนะครับและสุดท้ายเขียนเป็นตัวหนังสือเราเขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ย100ในลักษณะนี้นะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับเด็กๆมาดูกันต่อเลยจากเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้นำแผ่นตาราง10ใช่ไหมครับ10แผ่นมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงจำนวนของไข่มุกเด็กๆทราบความสัมพันธ์ของแผ่นตาราง10กับแผ่นตาราง100ยังครับสรุปกันหน่อยจะเห็นว่าแผ่นตาราง10 10แผ่นนะครับหรือ10 10แสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตารางอะไรเอ่ยเท่ากับแผ่นตารางอะไรนะแผ่นตาราง100 1แผ่นหรือ100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดงจำนวน100นั่นเองเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะปลายทางแล้วครับเข้าใจไหมลูกหวังว่าคงเข้าใจเพราะนั้นเมื่อเด็กๆ เห็นแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ครับ100ถ้าแผ่นตารางร้อย2แผ่นล่ะ
1: 200
0: เก่งมากนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะนั้นการแสดงจำนวน100นะครับแสดงด้วยแผ่นตารางร้อย1แผ่นก็จะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกในลักษณะเดียวกันนะครับ100ตัวเลขไทย100และตัวหนังสือ100ในลักษณะนี้นะครับอันนี้เด็กๆน่าจะเรียนรู้ไปได้อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูเขียนให้ดูแล้วใช่ไหมลูกและเพื่อนๆออกมาเขียนด้วยนะครับถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไป1แผ่นชุบแบบนี้นักเรียนคิดว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดใครตอบได้บ้างเอามือจับแขนจับไหล่ยกเราใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบแสดงจำนวนเท่าใดลูก
1: 110
0: ทั้งหมดนี้เลยนะอันนี้มีแผ่นตาราง100ใช่ไหมลูกและแผ่นตาราง10แสดงจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูกลองคิดดูอีก1รอบได้ไหมใครช่วยเพื่อนได้เอ่ยมือจับหูยกเราลูกดานี่อ่ะ
2: 110ค่ะ
0: 110เพราะว่าอะไรลูกมีแผ่นตาราง1แผ่นแสดง100ใช่ไหมครับกับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110 100กับ110รวมเป็นเท่าไหร่ครับ110นั่นเองเราสามารถที่จะบอกได้ว่าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100กับแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110นะครับหรือ100กับ10ได้เป็น110นั่นเองเป็นยังไงครับเด็กๆหวังว่าคงเข้าใจในเรื่องของการแสดงแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10เรียบร้อยแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เกี่ยวข้องกับแผ่นตารางเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมแผ่นตารางกำเนิดตัวเลขกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือจะต้องมีใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมซึ่งเราจะทำเป็นคู่นะครับใบกิจกรรมนะที่ 1.2 นะครับให้นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันทำใบกิจกรรมที่ 1.2 นะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรับใบกิจกรรมที่คุณครูพร้อมกับแผ่นตารางร้อยและแผ่นตาราง10ขนาดเล็กนะครับซึ่งรบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเมื่อนักเรียนจับคู่เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนในแต่ละคู่นะครับมารับใบกิจกรรมนะครับที่คุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแต่ในห้องต้นทางนะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่

เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องแผ่นตารางกำเนิดตัวเลขเดวิดจะเห็นว่าใบกิจกรรมมีทั้งหมดกี่แผ่นลูก2แผ่นใช่ไหมนะให้นักเรียนนะครับทำใบกิจกรรมทั้ง2หน้านะทั้ง2หน้าให้เรียบร้อยคำชี้แจงนะครับเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะนักเรียนจะต้องเติมตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับครูขอขยายนิดนึงตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับให้ครบทั้งหมดนะจนมาถึงเท่าไหร่ลูก100กับ100ตรงนี้คุณครูไม่บอกว่าเท่าไหร่นะให้เติมมาถึงตรงนี้นะครับและคำชี้แจงที่2นะครับคุณครูขออนุญาตนิดนึงขยายนิดนึงนะครับคำชี้แจงที่2จากสถานการณ์ที่กำหนดให้จงเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องคุณครูมีสถานการณ์เช่นครูมีแจกปากกา110ด้ามชื่อครูมีนะแจกปากกา110ด้ามเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10อย่างไรให้เด็กๆนะครับนำแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ที่คุณครูจะกำลังแจกให้นะครับตรงนี้นะให้นักเรียนนะครับนำแผ่นตารางขนาดเล็กที่คุณครูนะครับตัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแปะลงไปนะครับในข้อที่2ใหญ่นะครับคำชี้แจง2นะครับโดยแปะไปในลักษณะตรงนี้นะครับตรงนี้นะเด็กๆเห็นชัดเจนนะครับแปะตรงนี้และให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับแสดงจำนวนยกตัวอย่างเช่นแสดงจำนวนปากกา110เด็กๆก็จะต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนเข้าใจคำสั่งชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูให้เวลาในการทำ5นาทีนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้นะครับจับคู่กันนะใช่ลูกเป็นคู่การแบ่งการมี2แผ่นใช่ไหมแบ่งการเขียนเลยลูกเมื่อได้แล้วช่วยกันเลยนะครับช่วยกันทำนะให้นักเรียนลงมือเลยนะครับมีนักเรียนคนใดยังไม่ได้ใบกิจกรรมไหมเอ่ยมีไหมลูกมีไหมเป็นคู่ลูกทำเป็นคู่นะเราทำเป็นคู่ใช้ดินสอเลยเขียนลงไปนะรวดเร็วช่วยกันมี2ใบใช่ไหมเราก็แบ่งกันทำเลยลูกเด็กๆดึงคลิปหนีบกระดาษออกนะดึงคลิปหนีบกระดาษออกมี2แผ่นใช่ไหมครับดึงออกมานี่แผ่นตารางที่ใช้แปะในคำชี้แจงที่2นะครับและกระดาษจะเห็นว่ามี2แผ่นทำเป็นคู่ก็แบ่งกันคนละ1แผ่นนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันงานจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถยกมือถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะให้นักเรียนดูแผ่นตารางที่กำหนดดูว่าแสดงจำนวนใดและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนถามได้ดีมากเลยว่าทำอย่างไรขั้นแรกเด็กๆก็จะต้องสังเกต

0: แผ่นตารางที่กำหนดให้ก่อนนะครับว่าแผ่นตารางที่ครูกำหนดให้นั้นแสดงจำนวนใดนะเมื่อเราดูแล้วว่าแผ่นตารางนั้นแสดงจำนวนเท่าใดเราก็เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตัวเลขนั่นเองนั่นก็คือตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนั่นเองนะครับใช่ลูกใช้กาวที่ครูเตรียมไว้ให้เราใช้ไม้จิ้มนะมือจะได้ไม่เปื้อนนะครับร่วมมือกันมีคนเสร็จข้อที่1ใหญ่หมดแล้วโอ้โหเยี่ยมมาก10ข้อเราจะมาดูกันว่าใครทำงานเสร็จก่อนกันนี่เราติดในข้อนี้นะลูกนะอ่ะเรามาเขียนเลยเราแบ่งหน้าที่กันลูกเราเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือที่แสดงจำนวนนี้ได้เลยรถเร็วนะทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะเราทำของเรานะช่วยกันนี่แผ่นนี้ของเราเราทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้เปล่า
1: คนเดียว
0: คนเดียวถามคุณครูได้เราดูก่อนสิแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก1แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10 1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูกฮะ110เก่งมากทำได้แสดงว่าทำได้นะแปะได้ไหมแปะได้นะลูกเราทำของเรานะ100เขียนได้ไหมลูกหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งงองูลูกงองูด้วยไหนใช่เขียน200ถูกต้องแสดงว่าทำกันได้อย่าลืมเขียนตัวเลขด้วยนะลูกฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือครับอย่างที่คุณครูบอกตั้งแต่ตั้งต้นนะคำชี้แจงแรกนะครับเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องดูแผ่นตารางก่อนนะมีแผ่นตาราง100กับแผ่นตาราง10ใช่ไหมเอ่ยแผ่นตาราง100แสดงจำนวนเท่าใดแผ่นตาราง10แสดงจำนวนเท่าใดนะครับและดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดนั้นแสดงจำนวนเท่าใดเมื่อเราทราบแล้วว่าแสดงจำนวนใดเราก็เขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะใช้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและอย่าลืมภาษาไทยของเรานั่นคือต้องเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยนะครับใช้ลูกติดลงไปเลยนะใช่ครับใช้กาวติดลงไปได้ไหมลูกเขียนตรงไหนไม่ได้มีไหมมีไหมลูก110 120 130อ่ะ100อะไร100เท่าไหร่ลูก140อ่ะเขียนเลยครับอาเยี่ยมมากเขียนด้วยเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือด้วยนะลูกใช้ดินสอเขียนกลุ่มนี้ได้ไหมลูกได้นะเราอันนี้อันต่อไปเท่าไหร่ลูกลองดูนักเรียนนำเสนอด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มมานะครับให้เด็กๆนำเสนอในสิ่งที่ทำไปนะครับ ใกล้เสร็จแล้วนะแผ่นตาราง101แผ่นแสดง100แผ่นตาราง102แผ่นแสดงเท่าไหร่ครับเด็กๆ200นะแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110 2แผ่นแสดง210 3แผ่นแสดง30นะไม่ยากเลยนะครับคู่ใดเสร็จก่อนจะได้ออกบานนำเสนองั้นเร่งมือเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเสร็จยังลูกใกล้แล้วนะจะเสร็จก่อนนะใกล้เสร็จยังลูกอะไรได้ยังทำไมลูกยกมือเสร็จแล้วใช่ไหมยามะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมตรวจสอบคำตอบของตนเองนะว่าของเราถูกต้องไหมลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างรอเพื่อนว่าแผ่นตารางที่กำหนดให้นะครับแสดงจำนวนใดนะเราเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถูกต้องหรือไม่และของคำชี้แจงที่2นะครับเป็นสถานการณ์มาให้ใช่ไหมให้เราเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในสถานการณ์นั้นนักเรียนลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนครับเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะว่าใครจะทำในส่วนใดเพื่อให้งานของเราสำเร็จทันตามเวลาและที่สำคัญต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มนะครับถ้าเราทำเป็นคู่เราก็จะต้องช่วยเหลือกันเป็นคู่นะ

ังว่าเด็กๆน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มออกมานำเสนอนะว่าสิ่งที่คุณครูให้ทำนั้นเด็กๆทำได้อย่างไรแผ่นตารางเหล่านั้นแสดงจำนวนใดนะครับคุณครูให้เวลาอีก1นาทีทันไหมครับเด็กๆทันไหมทันนะคุณครูให้เวลาอีก1นาทีนะครับบางคนบอกว่าหนูยังไม่เสร็จเลยคุณครูให้อีก1นาทีสุดท้ายนะวางดินสอลงหมดเวลาแล้วนะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะครับเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกคู่นี้มาเลยเราออกมาทั้งคู่เลยนะครับออกมาทั้งคู่เลยนะนักเรียนที่อยู่ในทั้งต้นทางและปลายทางตัวตรงวางดินสอวางดินสอนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนำผลงานนักเรียนติดลงตรงนี้เลยหนึ่งโค้ดเรามองเห็นไหมลูกเรามองผลงานตัวเองนะเดี๋ยวนำเสนอหันมานักเรียนครับช่วยหยิบไม้ให้ครูหน่อยลูกช่วยหยิบไม้ให้ครูหน่อยขอบใจมากมาดูใบกิจกรรมของเพื่อนกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเพื่อนนะคำชี้แจงแรกเติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับในส่วนของข้อแรกเด็กๆครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นข้อที่1แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นและแผ่นตาราง10กี่แผ่น1แผ่นนะแผ่นตารางร้อย1แผ่นนะครับแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกแสดงจำนวน100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงจำนวน110รวมเป็น110นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะมีตัวเลขโดดนั่นก็คือเลขโดดเลข1 2จำนวนนะครับและ0นะแสดง110นะครับตัวเลขไทยถูกต้องและตัวหนังสือเด็กๆสังเกตครับเพื่อนเขียนถูกต้องไหม110ถูกต้องนะครับ110นะเยี่ยมมากนะครับเอ้ามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าเฉลยที่คุณครูเตรียมมานั้นถูกต้องไหมนะมาดูกันนะครับมาดูนะมาดูนะถูกไหมเอ่ย

110ถูกต้องไหมลูกที่เพื่อนทำมาที่เราทำมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมดูของตนเองสิพูดใส่ไมค์ลูกพูดใส่ไมค์ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ110นะอ้าวมาดูจำนวนถัดไปนะรูปถัด

0: พิ่มมาอีก1แผ่นเป็น120นะครับมีแผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นแสดงจำนวน120นะครับถูกต้องไหมสังเกตของตนเองสิถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าคำตอบถูกต้องไหมนะ120ถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมลูกเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ120นะเขียนในลักษณะนี้นะครับไม่ยากนะมาดูข้อถัดไปกันนะครับข้อถัดไปดูของตนเองนะลูกดูของตนเองทุกคนดูของตนเองนะว่าถูกต้องไหมถ้าถูกนักเรียนก็ขีดถูกได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องตามที่คุณครูเฉลยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมาดูข้อถัดไปลูกเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นแบบนี้แสดงจำนวนเท่าไหร
1: ่130
0: 130ถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมมีแผ่นตาราง101แผ่นแผ่นตาราง10 3แผ่นแสดงจำนวน103ถูกต้องไหมลูก
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้องมาดูสิถูกไหมนะ130ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ถูกต้องนะ130ท่านครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นนักเรียนคิดว่าแสดงจำนวนเท่าไหร่ดาเดียดาเนียแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก
3: 100กับ40ค่ะ
0: 140คุณครูขออนุญาตยืนตรงนี้เลยนะนาเดียดูดาเดียดูในนั้นได้เลยนะลูกเยี่ยมมากนะครับ140สังเกตนะถูกต้องไหมนะครับ140เขียนถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตของตนเองตามที่คุณครูเฉลยนะครับและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นจะได้จำนวนเท่าใด
3: 100กับ50ค่ะ
0: 150ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับ150นะเยี่ยมมากๆนะครับนักเรียนนะครับที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตคำตอบของตนเองนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะท่านครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นแสดงจำนวนเท่าใดให้เพื่อนให้เพื่อนอีกหนึ่งคนตอบบ้างลูกให้เพื่อนอีกหนึ่งคนตอบบ้างนะเพิ่มแผ่นตาราง10ไป1แผ่นเป็นจำนวนเท่าใดลูก
3: 160ครับ
0: 160ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ160ทั้งครูเพิ่มไปอีก1แผ่นล่ะ
3: 100กับ70ค่ะ
0: โอ้ยตอบได้แบบไม่ต้องดูเลยใช่ไหมครับ170นั่นเองนะคุณครูไปด้วยความรวดเร็วเด็กๆจะต้องสังเกตในสิ่งที่คุณครูเฉลยว่าตรงกับใบกิจกรรมที่นักเรียนทำหรือเปล่านะครับถ้าเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเป็นเท่าไหร่ลูก
3: 100กับ80ค่ะ
0: 180นะครับถูกต้องนะครับ180สามารถแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง10ไปอีก1แผ่นเป็นจำนวนเท่าใดลูก
4: 190
0: เท่าไหร่นะ
4: 190
0: เท่าไหร่ลูกในห้องทรงในห้องต้นทาง100เท่าไหร่นะลูก190นั่นเองเขียนในลักษณะนี้ได้เลยนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามลำดับนะสุดท้ายเลยเหมือนจะยากกว่าเพื่อนไหมมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกคุณครูขออนุญาตเดินไปที่ใบกิจกรรมเรานิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
4: 200
0: มีแผ่นตาราง100กี่แผ่น
4: 200
0: แผ่นตาราง100กี่แผ่นครูถามเป็นแผ่นลูกแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
4: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกแสดงจำนวน
4: 200
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยปรบมือเยี่ยมมากนะครับ200ดูซิว่าถูกต้องไหมเขียนมาถูกต้องไหมสังเกตของตนเองด้วยนะ200นะครับมีเลขโดดตัวเลข2และตัวเลข0นะครับเขียน2ครั้งนะและตัวเลขไทยเขียนในลักษณะนี้และตัว หนังสือนะครับ200

เด็กๆสังเกตไหมว่าตัวเลข0ฮินดูอาระบิกและตัวเลข0ไทยแตกต่างกันนะจะเห็นว่าตัวเลข0ฮินดูอาระบิกจะสูงๆเห็นเปล่าแต่ถ้าเป็นตัวเลข0ไทยจะอ้วนๆนะเตี้ยๆนิดนึงนะเหมือนคนเลยมาดูคำชี้ที่2รอบนี้นะครับใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยยกมือคำชี้แจงที่2เดี๋ยวจะสุ่มเพื่อนมาบ้างเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วเอาครูเล็งเห็นนะให้2คนนี้กลับไปก่อนนะยังที่ลูกเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเอามือจับหูจับไหล่ครูจะดูว่าใครมานำเสนอนะยกเยี่ยมมากเลยมาทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะมาลูกมามาทั้งคู่เลยขออนุญาตเก็บหนึ่ง

0: มาดูในส่วนของคำชี้แจงที่2ไม้กลุ่มที่1ลูกคุณครูขอรดไม้นิดหนึ่งลูกเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะในคำชี้แจงที่2นะครับสถานการณ์แรกว่ายังไงลูกสถานการณ์แรกว่ายังไงนะครูมีแจกปากกา110ด้ามครูมีแจกปากกา110ด้ามเราจะแสดงจำนวนปากกาด้วยแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10จำนวนกี่แผ่นอะไรบ้างมาดูสิอ้าวเราใช้ตอบคุณครูหน่อยลูกเราใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นเนี่ยพูดดังๆนิดนึง
1: 1แผ่น
0: 1แผ่นนะครับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 1แผ่น
0: 1แผ่นแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110เป็น110แสดงจำนวนปากกาถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมลองมาดูกันนะถูกต้องไหม110นะจะต้องมีแผ่นตาราง100 1แผ่นนะแผ่นตาราง10 1แผ่นถูกต้องนะครับลองสังเกตของตนเองดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถูกต้องไหมใครแปะถูกต้องบ้างยกมือแปะแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10 1แผ่นยกมือเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้เป็น110นะครับตัวเลขไทย110และตัวหนังสือเขียนได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ110นั่นเองมาดูสถานการณ์ที่2นะสถานการณ์ที่2นะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มี120คนนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มี120คนใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นใช่มั้ยมานิดนึงใช้แผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่น
1: 2แผ่นค่ะ
0: 2แผ่นนะครับแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง2แผ่นแสดง210 210นะครับ100กับ210รวมกันเป็น100 120เก่งมากนะครับดูสิถูกต้องไหมนะสถานการณ์นี้เด็กๆแสดงจำนวนนักเรียนด้วยแผ่นตารางถูกไหมนะมีแผ่นตาราง100 1แผ่นมาแล้วนะครับแผ่นตาราง10 2แผ่นเป็น100เท่าไหร่ลูก120เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้ในลักษณะนี้ตัวเลขไทยได้ในลักษณะนี้และตัวหนังสือได้ในลักษณะนี้นะครับสุดท้ายสถานการณ์สุดท้ายนะลูกพ่อฝากเงิน200บาทลองสังเกตของตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับพ่อฝากเงิน

0: 200บาทเราจะแสดงจำนวนเงินด้วยแผ่นตารางได้อย่างไรใช้แผ่นตารางอะไรลูกใช้แผ่นตารางอะไรครับแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 2
0: แผ่นแสดง200นั่นเองของเราถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางร้อย2แผ่นในลักษณะนี้นะครับแสดง200นะครับตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขฮินดูอาระบิกสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับตัวเลขไทยแบบนี้และตัวหนังสือ200นะครับในลักษณะนี้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องทั้งหมดไหมของเราถูกต้องทั้งหมดนะเยี่ยมมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแล้วของทุกคนละลูกคุณครูเฉลยไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าต้นทางและปลายทางน่าจะทำได้อย่างถูกต้องนะถูกต้องไหมลูกน่าจะทำได้ถูกต้องนะครับมาถึงเกือบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับให้เราช่วยกันสรุปสิถ้าเราต้องการที่จะทราบจำนวนนะของสิ่งต่างๆเราใช้วิธีการอะไรนะลูกเราใช้วิธีการอะไรนะใครตอบครูได้บ้างเราใช้วิธีการอะไรลูกทราบจำนวนของสิ่งต่างๆเราใช้วิธีการอะไรลูกใช้การนับใช่ไหมเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆซึ่งจำนวนที่มากกว่า100ไม่เกิน200อาจนับทีละ10ได้ดังนี้นะครับอาจจะนับ100 110 120 130จนไปถึง200นะครับและเราสามารถที่จะบอกได้ว่า110นะครับแสดงด้วย100กับ10 120แสดงด้วย100กับ20 130แสดงด้วย100กับ30 140แสดงด้วย100กับ40 150แสดงด้วย100กับ50 160แสดงด้วย100กับ60ไม่ได้ยินเลย170แสดงด้วยกับ70นะ180แสดงด้วย190แสดงด้วยและสุดท้าย200แสดงด้วย100กับ100ถ้าใช้แผ่นตาราง100ใช้กี่แผ่นลูก2แผ่นแสดง200นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับคราวนี้ถึงตาเด็กๆที่จะต้องทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนนะให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.4 ให้เรียบร้อยลงมือทำแบบฝึกหัดที่ 1.4 และตรวจสอบคำตอบนะครับส่วนครูปลายทางนะครับรบกวนด้วยนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.4 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.4 นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทำเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะและเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันครับว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกในเรื่องของการอะไรยังอยู่ในเรื่องของการนับนั่นเองนะครับเป็นการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน200สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 1.3 และแบบฝึกหัดที่ 1.5ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับทีละ10ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การช้อปปิ้งออนไลน์นะครับปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ครับการไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็เหมือนเรานะครับไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของหรือไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะครับเราเวลาเราไปร้านอาหารเราดูยังไงครับว่าร้านนี้จะอร่อยจะสะอาดจะมีบริการที่ดีนะครับโดยปกติเราก็ดูผู้ใช้งานนะครับถ้ามีคนมาทานอาหารเยอะๆก็น่าจะเป็นร้านที่เรียกว่าน่าจะประสบความสำเร็จก็คืออาจจะมีรสชาติอร่อยมีบริการดีมีความสะอาดนะครับเหมือนกันครับการช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือว่าดูว่าเป็นที่นิยมหรือเปล่านะครับก็อาจจะดูจากรีวิวของลูกค้าที่ใช้บริการก่อนหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับบางเว็บไซต์บางแหล่งเนี่ยก็จะบอกปริมาณการขายสินค้าด้วยนะครับถ้ามีรีวิวที่ดีมีปริมาณการซื้อขายที่เยอะนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าน่าจะมีความเชื่อถือได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่หากว่าเรายังไม่มั่นใจนะครับเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเราอาจจะลองที่จำนวนหรือมูลค่าน้อยๆก่อนนะครับเพื่อทดลองว่าส่งของได้จริงหรือเปล่านะครับมีคุณภาพมีการบริการที่ดีหรือเปล่านะครับถัดมานะครับเรื่องการใช้การชำระเงินปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากเลยนะครับจะเป็นจ่ายด้วยการโอนจ่ายด้วยบัตรเครดิตจ่ายด้วย เรียกว่ามาส่งแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายช่องทางนะครับท่านก็สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตัวท่านเองนะครับสิ่งที่อาจจะมีความน่ากังวลก็คือการจ่ายเงินไปก่อนได้รับสินค้านะครับอันนี้ก็ประเภทโอนเงินก่อนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับส่วนการชำระตอนที่ได้รับของเนี่ยก็อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับเครดิตการ์ดก็น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าประเภทเดบิตการ์ดที่หักเงินไปก่อนนะครับเครดิตการ์ดก็อาจจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับดูเรื่องของความนิยมนะครับเป็นที่นิยมดูรีวิวต่างๆช่องทางการชำระเงินเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะครับให้มีความปลอดภัยครับ

ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัพโหลดค่ะก็1อาทิตย์

0: พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
1: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากล่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
2: น่ารักน่ารัก
1: น่ารักมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
3: ดูช้อน
1: ทุกคนโ
3: อ
1: ้โห
4: มินิมันจะหนาว
2: ใช
0: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์ชานไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น